0: สวัสดิโสภาถนนสนามชัยไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้วเดินขบวนอิสริยยศแห่ไปส่งที่โรงพิธีพราหมณ์จุดธูปเทียนถวายสักการะเทวรูปสำคัญแล้วจะได้ตั้งสัตยาธิษฐานหยิบผ้านุ่งแต่งกายไว้พร้อมครั้นเวลา 8:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพลับพลาพิธีมณฑลท้องสนามหลวงระหว่างเวลาพระฤกษ์ 8:09 ถึงเวลา 8:39 นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาจะได้ญาตราพร้อมเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์มีราชบัณฑิตและพราหมณ์นำผ่านพลับพลาหน้าพระที่นั่งพระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วไปยังลานแรกนาเจ้าพนักงานจูงพระโคเทียมแอกพระยาแรกนาเจิมพระโคและไถแล้วจึงไถดะไปโดยรีสามรอบโดยขวางสามรอบหว่านธัญพืชโหนหลวงลั่นคล้องชัยแล้วไถกลบอีกสามรอบเจ้าพนักงานปลดพระโคออกจากแอกพระยาแรกนาและเทพีกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์พราหมณ์เสี่ยงของกินเจ็ดสิ่งตั้งเลี้ยงพระโคโหนหลวงจะได้ถวายคำพยากรเสร็จแล้วจะได้แห่พระยาแรกนาเป็นขบวนอิสริยยศจากโรงพิธีพราหมณ์พระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วเข้าขบวนไปขึ้นรถยนต์หลวงไปยังแปลงนาสาธิตสวนจิตรลดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันนี้แต่งกายเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์สำนักพระราชวังวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: และในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:02 เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพระราชพิธีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FMและความถี่ 819-891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครจึงขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าว
0: เนื่องในโอกาสวันพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญวันที่13พฤษภาคม2569สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
3: ์วันพืชมงคลเป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยและสืบเนื่องมาจนปัจจุบันซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฟื้นฟูและปรับปรุงพิธีการบางอย่างให้เหมาะสมกับยุคสมัยโดยกำหนดประกอบพระราชพิธีเป็น2วันวันแรกเป็นพิธีสงฆ์เรียกว่าพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทำขวัญพืชพันธัญญาหารเพื่อให้เจริญงอกงามปราศจากโรคภัยและทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทยประกอบพิธีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังส่วนวันถัดมาเป็นพิธีพราหมณ์เรียกว่าพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือพิธีแรกนาเป็นการเริ่มต้นไถนาและหว่านเมล็ดพันธุ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ประกอบพระราชพิธีแทนพระองค์ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เกษตรกรรวมทั้งเป็นสัญญาณว่าฤดูแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับวันพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับพระราช

0: านพระบรมราชานุญาตให้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน7สายพันธุ์เพื่อใช้ในพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางกันแรกนาขวัญและบรรจุซองแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วประเทศนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับพ่อปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทั่วประเทศนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้กำหนดให้วันพืชมงคลของทุกปีเป็นวันเกษตรกรประจำปีอีกด้วยเพ็ญศิลป์สมเนียมรายงาน
1: รัฐบาลยืนยันความจำเป็นเร่งด่วนในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและทำให้ประเทศเดินหน้าต่อได้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทว่ารัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารราชการแผ่นดินเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนจึงเชื่อว่าจะไม่ทำให้โครงการที่วางไว้ต้องสะดุดลงเพราะพระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้ว
3: ฝ่ายบริหารก็คือฝ่ายรัฐบาลในฐานะที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ก็เห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับแล้วก็มีประโยชน์พระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
2: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่าการออกพรกกู้เงินดังกล่าวเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากเป็นเรื่องของวิกฤตปากท้องประชาชนและรัฐบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว
4: ผมว่าวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของวิกฤตปากท้องประชาชนหลายคนก็ไปเปรียบเทียบกับวิกฤตปี2540ครั้งนั้นคือวิกฤตเรื่องค่าเงินซึ่งเราไม่เหมือนกันเลยวิกฤตครั้งนี้เนี่ยเป็นวิกฤตเรื่องค่าของชีพเรื่องปากท้องประชาชนเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลก็ยังคงยืนยันครับว่าอันนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งอันนี้เป็นการพิจารณาในคณะรัฐมนตรีอย่างรอบคอบ
2: นายเอกนิติกล่าวด้วยว่าสัปดาห์หน้ากระทรวงการคลังจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยจะมีการก่อหนี้ใหม่วงเงิน200,000 ล้านบาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจวงเงิน400,000 ล้านบาทเพื่อนำไปดำเนินโครงการคนละครึ่งพาสและการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิม300 บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
5: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการเชิงรุกป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายอย่างจริงจังและจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภูเก็ตในวันนี้
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายอย่างจริงจังโดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกหลังพบข้อมูลมีผู้ประกอบวิชาชีพทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ให้คำแนะนำหรือดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายอันเป็นช่องทางเอื้อให้เกิดธุรกิจนอมินีจึงมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์ดังกล่าวในวันนี้ด้วย
7: ท่านนายกได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะหารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามนอมินีเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
6: ด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวภายหลังการตรวจสอบบริษัทโนมินีในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าเบื้องต้นยังไม่พบข้อมูลความผิดปกติเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธในเขตพื้นที่ใดเนื่องจากกรุงเทพมหานครมีข้อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกจึงสั่งการให้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายความมั่นคงเพื่อบูรณาการข้อมูลและสนับสนุนการทำงานร่วมกันพร้อมกำชับผู้อำนวยการเขตทั้ง50เขตเพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาออกเอกสารราชการให้กับชาวต่างชาติ
8: แล้วก็คงต้องมีการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นด้วยเพราะกรุงเทพมหานครเองก็อาจจะมีข้อจำกัดในแง่เรื่องข้อมูลข่าวสารต่างๆเพราะว่าเรื่องความมั่นคงเราอาจจะไม่ได้มีข้อมูลที่ลึกเท่ากับฝ่ายความมั่นคงก็เลยเรียนท่านปกติแล้วว่าให้ประสานกับทางตำรวจให้ละเอียดเลยแล้วอะไรที่จะช่วยได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสำรวจด้านข้อมูลหรือข้อสังเกตอะไรก็ขอให้ทำงานร่วมกัน
6: ขณะที่นายภาสกรบุญยลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าปัจจุบันพบแนวโน้มชาวต่างชาติย้ายถิ่นฐานเข้ามาพักอาศัยและทำธุรกิจในไทยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการใช้คนไทยเป็นตัวแทนนอมินีเพื่อถือครองที่ดินและดำเนินธุรกิจแข่งกับผู้ประกอบการไทยทั้งในกลุ่มโรงแรมร้านอาหารสถาบันการศึกษาและธุรกิจบริการซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและกลุ่มผู้มีอิทธิพลในอนาคตกระทรวงมหาดไทยจึงบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อยกระดับมาตรการตรวจสอบเส้นทางการเงินและข้อมูลนิติบุคคลอย่างเข้มข้นชาววิสาประทุมมารายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่หมู่2โรงเรียนบ้านตะโลบูเก้ตำบลริโกอำเภอสุไหงปาดีจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับบริการสุขภาพผู้ประกันตนโดยผนึกกำลังระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุขนำระบบเทเลเมดิซินมาใช้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังอย่างเป็นรูปธรรมผู้ประกันตนสามารถปรึกษาแพทย์และติดตามอาการผ่านระบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลช่วยลดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายโดยกำหนดค่าบริการเพียง65บาทต่อครั้งไม่ต้องสำรองจ่ายมาตรการนี้เริ่มใช้แล้วตั้งแต่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569ครอบคลุมผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั่วประเทศพร้อมกันนี้รัฐบาลยังยืนยันว่ายาและเวชภัณฑ์มีเพียงพอรองรับการรักษาอย่างต่อเนื่องทั้งหมดนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้สะดวกขึ้นลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับคุณภาพชีวิตให้สอดรับกับยุคดิจิทัลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
13: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
12: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
13: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
12: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
13: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นก่อนการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งของจีนอย่างเป็นทางการเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยระบุว่าสหรัฐไม่ต้องการความช่วยเหลือใดๆจากจีนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการยุติสงครามกับอิหร่านซึ่งสหรัฐจะเอาชนะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่ว่าจะด้วยวิธีการที่สันติหรือวิธีการอื่นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสีจัดการเจรจาแบบพบหน้ากันเป็นครั้งแรกในรอบ6เดือนระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมนี้เพื่อพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดจากประเด็นทางการค้าสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านรวมถึงความขัดแย้งในอีกหลายประเด็น
1: นายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมรับสิทธิของพลเรือนอิหร่านตามที่ระบุไว้ในแผนของข้อตกลงสันติภาพฉบับใหม่14ข้อของอิหร่านส่วนแนวทางอื่นที่ไร้ข้อสรุปจะไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นนอกจากความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าและหากยิ่งปล่อยให้เวลานานออกไปเท่าไหร่พลเรือนอเมริกันจะยิ่งแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอฉบับใหม่ของอิหร่านโดยอ้างว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิงพร้อมย้ำว่าสหรัฐได้รับชัยชนะเหนืออิหร่านอย่างสมบูรณ์และข้อตกลงหยุดยิงที่ดำเนินมากว่า1เดือนกำลังจะสิ้นสุดลง
5: นายแพทย์ทีโดรสอัสฮานอมเกเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกออกแถลงการร่วมกับนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสแห่งสเปนที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีณพระราชวังมอนโคอาในกรุงมาดริดเมืองหลวงของสเปนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอาจพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่มขึ้นในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเนื่องจากเชื้อไวรัสดังกล่าวมีระยะเวลาฟักตัวนานหลังพบการระบาดจากเรือสำราญ MV Hondius สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งพบผู้ป่วยแล้วอย่างน้อย11รายอย่างไรก็ตามความเสี่ยงด้านสาธารณสุขทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำและยังไม่มีสัญญาณของการระบาดใหญ
1: ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดให้มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ครั้งที่23ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกโดยจะพยายามให้คนไทยได้ดูฟุตบอลโลกฟรีเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีกระแสข่าวคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 1,300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าวันนี้คณะรัฐมนตรียังไม่มีการพิจารณาเรื่องงบประมาณใดๆโดยมติดังกล่าวเป็นเพียงการรับทราบและมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานประสานงานเพื่อดำเนินการให้เกิดการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026เท่านั้นศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติเปิดฉากวันแรกในรอบคัดเลือกหญิงเดี่ยวธิดาพรกรีบยี่สุนมืออันดับ74ของโลกพลิกเอาชนะคาโรไลนานันบันโตวามืออันดับ46ของโลกจากบัลการีย2-1เกม16-2121-17 21-14 ก็ในรอบคัดเลือกรอบ2ธิดาพรยังคงเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมก็ชนะโนซินยานแฮปปี้มืออันดับ64ของโลกจากฮ่องกงไปได้อีก 2-0 เกม 21-16 21-14 ไปเข้าสู่รอบเมนดรอไปพบกับรุ่นพี่อย่างเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียอนุมัติให้สมาคมกีฬาจักรยานจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026ซึ่งเป็นการแข่งขันชิงแชมป์ระดับทวีปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้หันมาเล่นกีฬาต่อยอดสู่ความเป็นเลิศในอนาคตแข่งขันระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายนที่แฟชั่นไอแลนด์พร้อมเปิดสนามโอเพ่นให้นักปั่นตัวน้อยได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันระดับเอเชียขณะที่นักกีฬาหลายชาติชั้นนำตอบรับเข้าร่วมแข่งขันมากมายคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเตรียมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่องประเทศไทยกับกระทรวงกีฬาในอนาคตในวันที่14พฤษภาคมระหว่างเวลา 13:30 น.ถึง 16:30 น.ที่ห้องปัทมาชาติชั้น23โรงแรมอโนมาแกรงกรุงเทพโดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและสร้างการมีส่วนร่วมในการสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงกีฬาจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่1มีผลกระทบตั้งแต่วันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันที่14-18 พฤษภาคม 2569ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:49 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.11 เมตรและเวลา 16:58 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง 34 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:15 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง 8 เซนติเมตรและเวลา 20:32 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง 22 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 น.
15: หนึ่งนาทีกับกปท.
1: อุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นจากการขับรถขณะฝนตกหรือพื้นถนนเปียกลื่นนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถชนท้ายเพราะสายฝนที่กระทบกระจกสองข้างและบานกระจกหลังที่มีน้ำเกาะทำให้มองเห็นรถคันที่อยู่ด้านหลังได้ไม่ชัดเจนทั้งนี้ปัญหาน้ำเกาะกระจกแม้จะแก้ไขได้ยากแต่วิธีการขับขี่ที่เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอย่างเช่นเพิ่มช่วงระยะห่างจากรถคันหน้าขณะขับขี่และหันมองกระจกหลังบ่อยๆเพื่อจะได้มองเห็นรถคันหลังที่กำลังขับแซงมาก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดอุบัติเหตุจากการชนท้ายได้ สิ่งสำคัญผู้ขับขี่ไม่ควรเปลี่ยนช่องทางในระยะกระชั้นชิดเพราะว่าการขับปาดไปในช่องทางผู้อื่นเท่ากับเป็นการลดระยะห่างของรถคันหลังที่ขับตามมาทำให้พื้นที่เบรกสั้นลงก่อนเปลี่ยนช่องทางทุกครั้งต้องแน่ใจว่ามีระยะห่างเพียงพอทั้งกับรถคันที่อยู่ด้านหน้าและรถคันหลังที่ขับตามมาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหารถชนท้ายค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าปรัมปราวิทยาปรัมปราวิทยาเป็นศัพท์ของราชบัณฑิตยสภาที่บัญญัติขึ้นเพื่อใช้แทนคำภาษาอังกฤษว่าMythology หมายถึงวิชาที่รวบรวมศึกษาและตีความเรื่องปรัมปราหรือเรื่องเก่าก่อนซึ่งเล่าสืบต่อกันมาช้านานมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับกำเนิดมนุษย์ประวัติความเป็นมาของชุมชนคนในชุมชนและบรรพชนตำนานวีรบุรุษของชุมชนตำนานประเพณีและการละเล่นท้องถิ่นเป็นต้นความรู้ตามปรัมปราวิทยาเกี่ยวกับกำเนิดมนุษย์ของคนไทยมีหลายทางทางหนึ่งว่าพรหมลงมากินก้อนดินแล้วกลายมาเป็นมนุษย์ทางหนึ่งเชื่อว่ามนุษย์เกิดและออกมาจากน้ำเต้า
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่1ในราวคริสต์ศักราช593วัฒนธรรมการดื่มชาของจีนได้เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกจนมีการนำเมล็ดชาไปปลูกในประเทศญี่ปุ่นโดยภิกษุชาวญี่ปุ่นรูปหนึ่งชื่อว่าเดงเงียวดะอิชิในคริสต์ศักราช803ถึง804ต่อมาในคริสต์ศักราช1192ภิกษุญี่ปุ่นชื่อว่าเอซาอิได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพโดยการดื่มชาซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับชาเล่มแรกของญี่ปุ่นจากนั้นได้พัฒนาขึ้นเป็นประเพณีการชงชาของญี่ปุ่นพิธีชงชาได้พัฒนารูปแบบมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเรียกว่าชาโดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังความสำคัญของพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจากนายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
20: วิกฤตพลังงาน
21: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
22: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับวันพืชมงคลเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรและมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมายาวนานเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเพาะปลูกและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศความเชื่อเกี่ยวกับการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกนี้เป็นอย่างไรติดตามเรื่องนี้จากนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
23: ค่ะสวัสดีค่ะท่านปลัดวินโรจน์ค่ะ
24: สวัสดีครับ
23: ค่ะท่านปลัดคะในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีการเกษตรมีความก้าวหน้าพระราชพิธีพืชมงคลยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรอย่างไรบ้างคะ
24: ครับต้องกราบเรียนนะครับว่าพระพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญนะครับเป็น ประเพณีโบราณของประเทศไทยนะครับที่สืบทอดมาตั้งแต่ผมคิดว่าถ้าเปิดดูตามประวัติศาสตร์เนี่ยก็ตั้งแต่มีหลักฐานนะครับปรากฏตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับมีพิธีกรรมเกี่ยวกับการทางเกษตรกรรมนะครับจนถึงสมัยอยุธยานะครับก็มีหลักฐานเกี่ยวกับพระราชพิธีสรพนังคันแรกนาขวัญในกรมเทศบาลนะครับหรือแล้วก็เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับเมโครและโกศินเองนะครับได้มีการประกอบพระราชพิธีสรพนังคันแรกนาขวัญเนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยท่านรัชกาลที่หนึ่งนะครับซึ่งผู้ทำการแรกนาก็คือเจ้าพญาพลเทพนะครับเป็นที่ตำแหน่งนะครับแสดงว่าพิธีนี้นะครับเป็นพิธีที่คู่กับประวัติศาสตร์ประเทศไทยมาอย่างยาวนานแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าในเรื่องของพระพิธีนี้นะครับประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยเนี่ยเป็นสถาบันที่ประชาชนนะครับพวกเราเทิดทูนให้ความเคารพเสมอมาได้พิธีนี้เป็นพระพิธีที่พระมหากษัตริย์องค์ท่านมีความตั้งใจนะครับที่จะให้สมิพรเนี่ยได้รับนะครับทั้งขวัญและกำลังใจได้รับทั้งความเป็นมงคลนะครับที่จะเกิดขึ้นเพื่อทำให้การเริ่มต้นการประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับเป็นการเริ่มต้นที่เป็นมงคลการเริ่มต้นที่มีความหมายที่นำไปสู่ความอุดมสมบูรณ์และก็ความมั่นคงนะครับผมคิดว่าพระพิธีนี้นะครับในความคิดของผมนะครับผมคิดว่าพระพิธีนี้มีความสำคัญตราบเท่าที่ประเทศไทยยังเป็นประเทศเกษตรกรรมผมว่าพระพิธีนี้เป็นพระพิธีที่ยังต้องอยู่คู่กับเราไปนานเท่านานนะครับ
23: ค่ะท่านคะในส่วนของเมล็ดพันธุ์ข้าวค่ะที่นำมาใช้แจกจ่ายมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีวิธีการคัดแยกสายพันธุ์ที่จะให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในปีนี้อย่างไรบ้างคะ
24: ต้องกราบเรียนนะครับว่าในประเทศไทยในการประกอบอาชีพเรื่องของการปลูกข้าวเนี่ยแต่ละภาคของประเทศไทยก็จะมีการปลูกข้าวที่แตกต่างกันไป
23: ค่ะ
24: นะครับเช่นในภาคกลางนะครับก็จะเป็นการปลูกข้าวเจ้าที่เป็นข้าวขาวหรือข้าวหอมจังหวัดนะครับที่เป็นข้าวบริโภคทั่วไปเป็นหลักพันธุ์ข้าวก็จะแตกต่างจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะปลูกข้าวหอมมะลินะครับ105นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการทำข้าวหอมมะลินะครับในส่วนทางภาคเหนือก็เช่นเดียวกันภาคใต้เช่นเดียวกันเพราะนั้นในพันธุ์ข้าวพระราชทานเนี่ยก็จะเป็นมีความแตกต่างวันนี้เราเตรียมนะครับเตรียมไว้ 7,000 หลักนะครับเป็นข้าวเจ้า 5,000 นะครับเป็นพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลินะครับ105นะครับพันธุ์กข79พันธุ์กข85พันธุ์กข99เนี่ยหอมคลองหลวง72พันธุ์กข109หอมพัทลุง72ซึ่งเป็นข้าวที่เหมาะกับทางภาคใต้นะครับหรือไปข้าวเหนียวนะครับเช่นพันธุ์กข26เชียงราย72และพันธุ์กข6อันเนี้ยในแต่ละส่วนเนี่ยเราก็เป็นพันธุ์ข้าวที่ได้จากการปลูกนะครับที่กระทรวงเกษตรกรนะครับโดยกรมการข้าวเนี่ยขอพระราชทานร่มราชานุญาตนำพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานในแปลงนาทดลองสุจิรดาเนี่ยครับและแปลงนาขยายผลเนี่ยนะครับนำเข้าพิธีพืชมงคลตรวจบังคับแน่นอนขวัญแล้วก็บรรจุซองแจกจ่ายให้กับประสงค์นิกรชาวนาทั่วประเทศนะครับให้รับไปนะครับเพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรของตัวเองตามประเพณียมนะครับให้เป็นประจำพระราชประสงค์ต่อไปอันนี้ก็จะมีพันธุ์ข้าวที่มีความแตกต่างในแต่ละภูมิภาคที่จะนำไปขยายผลในการทำเกษตรกรรมหลังจากแปรพิธีต่อไปครับ
23: ค่ะท่านประหลัดคะในส่วนของผลเสี่ยงทายของพระโคก็จะมีถึงเรื่องของว่าน้ำน้อยน้ำมากในส่วนตรงนี้ค่ะทางกระทรวง มีมาตรการหรือเตรียมความพร้อมให้ความเข้าใจแก่เกษตรกรเพื่อเตรียมรับมืออย่างไรบ้างคะ
24: ก็ในการเสี่ยงทายนะครับในแปรพิธีเพื่อชงคนจดวันคันแน่นอนขวัญเนี่ยก็จะมีการเสี่ยงทายอยู่สองอันก็คือหนึ่งเสี่ยงทายพระนุ่งแต่งกายของพระยาแรกนานะครับกับการเสี่ยงทายของกินเลี้ยงของพระโคที่มี7สิ่งในส่วนของพญาแรกนาเนี่ยก็จะเป็นประเพณีนะครับว่าในการเสี่ยงทายพญาแรกนาก็จะเสี่ยงทายในผ้า3ผืนซ
23: ึ่
24: งมีขนาดแตกกันก็คือ4คืบ5คืบ6คืบนะครับซ
23: ึ่
24: งเวลาพญาแรกนาเองก็ก่อนที่จะเสี่ยงทายก็คงต้องตั้งสัตยาธิษฐานนะครับในการหยิบก็จะรู้ว่าปีนั้นนะครับได้ผ้ากี่คืบในแต่ละผ้าแต่ละผืนก็จะมีการบอกสัญลักษณ์ไว้ต่างกันก็คือถ้าหยิบได้4คืบเนี่ยก
23: ็
24: จะเป็นมีคำพยากรณ์น้ำจะมากสักหน่อยนะครับนายให้ดอนจะได้ผลดีแต่ในที่รุ่มอาจจะมีความเสียหายบ้างแล้วก็ได้ผลไม่เต็มที่ถ้าหยิบได้5คืบเนี่ยแสดงว่าในจีนเนี่ยน้ำจะพอดีนะครับข้าวกล้าก็จะได้ผลบริบูรณ์พลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีถ้าหยิบได้6คืบแสดงว่าในปีนั้นน้ำก็จะน้อยนะสักหน่อยน้ำในที่รุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นายให้ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่แต่ต้องกราบเรียนนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการเสี่ยงทายเพื่อเรากระทรวงเกษตรกรเนี่ยเราเตรียมพร้อมนะครับในแต่ละคำทำนายแต่ละอันถ้าเกิดน้ำมากหรือน้ำน้อยที่ไม่ได้เป็นปริมาณที่พอดีเนี่ยเราจะได้นำสิ่งเหล่านี้มาเตรียมตัวในการ ที่จะ1สร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชน2เองกระทรวงเกษตรเองต้องมีหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรนะครับหากน้ำน้อยจะทำยังไงให้พี่น้องเกษตรกรนะครับนาในที่ดองจะได้รับอานิสงส์ที่พวกเราจะบริหารจัดการน้ำให้ได้รับประโยชน์จากน้ำซึ่งวันนี้ผมได้สั่งการให้กรมชลประทานกรมนาที่ดินนะครับสำนักงานที่ดินนะครับและกรมการข้าวเนี่ยได้เตรียมการไปแล้วมากน้ำมากเราจะทำไงให้มีการผันน้ำให้เป็นระบบนะครับให้เป็นการบริหารจัดการน้ำที่ทำใหเกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับในส่วนของพระโคเนี่ยก็จะมีการเสียงทายของ7สิ่งก็ได้แก่ข้าวข้าวโพดถั่วถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้าซึ่งในที่พระโคท่านกินแต่ละอันเนี่ยก็จะมีความหมายแตกต่างกันไปอันนี้ก็เป็นการเสียงทายสมมติว่าท่านกินข้าวหรือข้าวโพดเนี่ยก็จะบอกก็จะหมายถึงทานยาหารมรรหารจะบริบูรณ์ดีถ้าท่านทานเหล้าแสดงว่าการคมนาคมจะสะดวกดีการค้าการต่างประเทศก็จะดีขึ้นเศรษฐกิจจะรุ่งเรืองนะครับถ้าท่านทานน้ำหรือหญ้าก็จะบอกว่าน้ำท่าก็บริบูรณ์พอสมควรอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นผลจากการที่พระโคเองก็ได้กินเลี้ยงกับสิ่งที่เป็นการเสี่ยงทานใน7สิ่งก็ผลก็จะปรากฏในวันที่13นะครับอันนี้ต้องเรียนว่าทั้งจากการที่พญาเนกนาเสี่ยงทายกับพระโคท่านได้กินเลี้ยงเนี่ยนะครับเราก็คงจะไม่ให้เราจะมีการนำสิ่งเหล่านั้นมาเตรียมเพื่อรองรับนะครับเราโดยไม่ประมาทในสิ่งที่เป็นการพยากรณ์หรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันนี้ผมกราบเรียนว่ากระทรวงเกษตรกรนะครับได้รับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้เตรียมพร้อมเรื่องนี้อยู่แล้วครับ
23: ค่ะในวันดังกล่าวอะค่ะจะมีพิธีมอบรางวัลแก่เกษตรกรแล้วก็สถาบันเกษตรกรดีเด่นเกษตรกรต้นแบบสำหรับในปีนี้ค่ะมีเทคนิคหรือนวัตกรรมใดที่จะให้นำไปปรับใช้คะ
24: คือเนี่ยวันนี้นะครับในทุกๆปีเนี่ยกระทรวงเกษตรเนี่ยจะมีการคัดเลือกนะครับ
23: ของ
24: เกษตรกรที่ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรในสาขาต่างๆที่มีคุณงามความดีที่มีความรู้สามารถประสบการณ์นะครับได้รับการยกย่องเป็นป่าเกษตรแห่งแผ่นดินหรือว่าเกษตรกรสถาบันเกษตรกรที่ผลงานดีเด่นในแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับรวมทั้งสถาบันแห่งชาติในแต่ละท่านในแต่สถาบันที่มาเนี่ยล้วนจะมีนวัตกรรมต่างๆสิ่งหนึ่งที่เราจะนำไปนะครับใน39ท่านเนี่ยมีป่าเกษตรของแผ่นดิน3ท่านเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ16ท่านสถาบันเกษตรกรดีเด่น13กลุ่มหรือว่าสถาบันดีเด่นแห่งชาติ7แห่งเนี่ยนำไปขยายผลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ว่าให้เกษตรกรได้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ว่าทำไมท่านเหล่านั้นถึงได้รับรางวัลพระราชทานได้รับโลกพระราชทานจากเบื้องเก้าพระเจ้าอยู่หัวนะครับผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่กระทรวงเกษตรจะต้องถ่ายทอดต่อไปแล้วก็กล่าวเรียนนะครับว่าในวาระสำคัญนี้นะครับรัฐบาลก็ได้ให้วันที่12พฤษภาเนี่ยของทุกปีเนี่ยเป็นวันเกษตรแห่งชาติด้วยอันนี้ก็จะเป็นวาระสำคัญที่หลายๆอย่างมารวมกันก็ถือว่าทั้งหลายทั้งปวงเป็นการเริ่มต้นนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มนะครับได้ดูในการประกอบกิจกรรมของประเทศไทยนะครับภายหลังจากพิธีพฤชมงคลจบเมื่อครั้งแรกมาก่อนแล้วได้เป็นสุภมงคลได้เป็นขวัญและกำลังใจแล้วก็ได้เป็นการที่จะเริ่มต้นในการที่จะทำเกษตรกรรมนะครับได้อย่างเข้มแข็งต่อไปครับ
23: ค่ะท่านประหลัดมองภาพรวมทิศทางเกษตรไทยในปีนี้เป็นอย่างไรคะแล้วก็มีความท้าทายใดบ้างที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคะ
24: มันมี2 อย่างนะครับอย่างแรกคือตัวเกษตรกรเองตัวเกษตรกรเองต้องเรียนรู้ในสิ่งที่มันเปลี่ยนไปตามโลกาภิวัตน์ตามจริตของผู้บริโภคในโลกนี้เรื่องคุณภาพนะครับเรื่องการประกอบเกษตรกรรมที่รองรับความต้องการเกษตรกรในกลุ่มต่างๆที่เขามีความต้องการเฉพาะนะครับหรือว่าในเรื่องของการเตรียมตัวในเรื่องขององค์ความรู้ตัวเองที่จะเรียนรู้เพื่อทำให้การทำเกษตรตัวเองมีความเข้มแข็งอันที่สองก็คือเรื่องของการเตรียมการนะครับในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะการที่จะเข้าถึงพี่น้องเกษตรกรในการรับรู้เรื่องของข้อจำกัดเรื่องของภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นให้กับพี่น้องเกษตรกรหรือแม้กระทั่งการส่งต่อเรื่องการสนับสนุนองค์ความรู้ต่างๆให้พี่น้องเกษตรกรได้เข้าถึงองค์ความรู้เหล่านั้นรวมทั้งเรื่องของการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องที่จะผลักดันให้การยกระดับพี่น้องเกษตรกรเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมนะครับทำเป็นไปอย่างความมั่นคงแข็งแรงอันนี้ก็แล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นนะครับการสร้างการรู้ระหว่างกันการเข้าถึงระหว่างกันการเข้าใจเข้าถึงและเพื่อจะพัฒนาพี่น้องเกษตรกรก็เป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าปัจจุบันนะครับวิถีของโลกเนี่ยมันมีความรวดเร็วนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วเราไม่รู้ว่าภูมิรัฐศาสตร์จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตคิดว่านะครับสิ่งที่พวกเรานะครับต้องหันกลับมานะครับเป็นหลักคิดก็คือแนวปรัชญาเศรษฐพอเพียงของรัชกาลที่9นะครับในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพอประมาณความมีเหตุมีผลนะครับความพอเพียงต่างๆความรู้ นะครับมีภูมิรู้มีคุณธรรมในการวงชีวิตผมว่าตรงนี้จะเป็นเกาะสำคัญในการที่จะป้องกันความเสี่ยงให้กับพี่น้องเกษตรกรในอนาคตได
0: ้
24: ผมว่าปัญญาสี่พอเพียงนี้แหละครับผมอยากให้ทุกคนได้น้อมนำกลับมาเป็นหลักคิดนะครับในการที่จะป้องกันตัวเองให้ได้รับผลกระทบจากภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันน้อยที่สุดและอีกอย่างหนึ่งก็คือการมีหลักคิดที่เป็นสิทธิพอเพียงเนี่ยจะทำให้เรื่องของการประกอบอาชีพนะครับมีความมั่นคงแล้วก็พ้นจากหนี้สินจากการประกอบอาชีพได้ในอนาคตด้วยครับ
0: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านปลัดวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านคะ
24: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญสิริมงคลแห่งการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูก
3: พระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญหรือบอมไถหวาดประจำปีพุทธศักราช2569กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่13พฤษภาคมณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานในแปลงนาทดลองสวนจิตรลดาเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีรวม 7,000 ได้แก่พันธุ์ขาวดอกมะลิ105พันธุ์กอขอ6พันธุ์กอขอ79พันธุ์กอขอ85พันธุ์กอขอ99พันธุ์กอขอ109และพันธุ์กอขอ26รวมทั้งสิ้น 2,800 กิโลกรัมเพื่อเป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลต่อไป
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนเกษตรไทยก้าวไกลด้วยเกษตรนวัตกรรม
4: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพใช้ AI เลียนแบบเสียงและใบหน้าได้เหมือนจริงก่อคดีอาชญากรรมออนไลน์พร้อมแนะวิธีจับสังเกตภัยใกล้ตัวที่ควรรู้ป้องกันการถูกหลอกลวงติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
25: ข้อข่าวเล่าประเด็น
26: ในโลกแห่งปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่คนยุคใหม่ต่างนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันกันมากขึ้นเป็นเวลาเดียวกับที่มิจฉาชีพเห็นโอกาสจากความชาญฉลาดของ AI มาเพิ่มความแยบยลหลอกลวงให้แนบเนียนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการเรียนแบบใบหน้าหรือ Deepfake และการเรียนเสียงหรือ Voice Cloning เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทำให้คดีอาชญากรรมออนไลน์ที่พบในขณะนี้จึงเป็นคดีลักษณะของการถูกหลอกโดยการเลียนแบบเสียงเป็นบุตรหลานหลอกให้ผู้สูงอายุโอนเงินคดีแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หลอกจ้างงานหลอกทำบุญซึ่งทั้งหมดจะใช้เทคโนโลยี AI สร้างภาพเสียงและวิดีโอจนแยกไม่ออกว่าเป็นของจริงหรือของปลอมตัวอย่างคดีของบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเช่นกรณีมาดามแป้งนวลพันธุ์ล่ำซำที่ถูกนำวิดีโอการแถลงข่าวไปตัดต่อดัดแปลงโฆษณาชวนเชื่อให้ลงทุนหรือชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์โดยยิงโฆษณาให้เกิดการเข้าถึงจำนวนมากรวมถึงกรณีของนายทิติวุฒิวารุณหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ยูทูบเบอร์และนักร้องหมอลำชื่อดังถูกมิจฉาชีพนำเสียงไปตัดต่อแอบอ้างโฆษณาชักชวนเล่นเว็บพนันออนไลน์หรือแม้แต่ในต่างประเทศจากกรณีเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัทข้ามชาติในฮ่องกงถูกหลอกให้จ่ายเงินกว่า900ล้านบาทให้มิจฉาชีพโดยใช้เทคโนโลยีดีเฟกสวมรอยเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินในการประชุมวิดีโอคอลพลตำรวจตีภากฤตกฤษยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตำรวจสอบสวนกลาง CIB กล่าวว่าการปลอมภาพคลิปด้วยดีเฟกจะได้ภาพที่คมชัดสูงและท่าทางเสมือนจริงมากขึ้นหรือแม้กระทั่งแปลงเสียงผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเปลี่ยนน้ำเสียงจากชายเป็นหญิงหญิงเป็นชายผู้ใหญ่เป็นเด็กหรือแม้กระทั่งแปลงเสียงเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเพื่อประโยชน์บางอย่างหรือหลอกลวงให้โอนเงินส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งต่อบุคคลเศรษฐกิจและสังคม
6: Deepfake เนี่ยนะครับจะถูกนำไปแอบอ้างว่าเป็นคนนี้คนนี้นะครับแล้วเปิดกล้องมาก็จะรู้สึกว่าเป็นคนที่คุยจริงๆคือที่ต่างประเทศอะเขาก็มีแล้วนะ CFO ที่โอนเงินไปให้โดยเขาได้รับข้อความมาอันนึงเป็นข้อความในเมลนะครับบอกว่าจะมีการประชุมด่วนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ CFO คนนี้ก็เข้าประชุมพอเข้าไปปุ๊บเสร็จก็มีหน้าเจ้านายจริงๆแล้วก็มีบอร์ดคณะกรรมการบริหารอยู่ในนั้นครบในมติที่ประชุมเขาก็บอกว่าให้โอนเงินไปให้บัญชีนี้เขาก็มีอำนาจในการที่จะโอนเงินไปเขาก็เลยโอนเงินไปให้สุดท้ายพอมารู้ทีหลังว่าพวกนั้นอะเป็นเมลปลอมคือการตกวานมันวิเคราะห์มาละว่า CEO คือใครกรรมการเป็นใครบทการพูดแบบนี้คือแบบไหนบ้างมันก็สามารถที่จะทำแบบนี้ได้
26: หากใครไม่อยากถูกหลอกขอให้จำลักษณะของการใช้ AI จากตำรวจสอบสวนกลางที่แนะนำจุดสังเกตเสียง AI กับเสียงมนุษย์จากจังหวะการเว้นวรรคคำพูดที่เห็นได้ชัดคือเสียงพูด AI จะไม่มีอารมณ์หรือความรู้สึกไม่มีจังหวะหยุดไม่มีเว้นวรรคจังหวะหายใจและพูดประโยคยาวน้ำเสียงราบเรียบไม่มีการเน้นน้ำหนักเสียงหรือความสำคัญของคำออกคำพูดบางคำไม่ชัดเจนเช่นคำว่าโล่งอก AI จะออกเสียงว่าโล่งงอกออกเสียงวรรณยุกต์สูงต่ำไม่สังเกตการขยับริมฝีปากคนในคลิปจะไม่สอดคล้องดูไม่เป็นธรรมชาติใบหน้ามีลักษณะผิดสัดส่วนธรรมชาติโดยเฉพาะเมื่อก้มเงยหรือหันซ้ายขวาสีผิวเข้มหรืออ่อนเป็นหย่อมๆแสงและเงาบริเวณผิวไม่สอดคล้องต่อการเคลื่อนไหวและกระพริบตาถี่เกินไปหรือน้อยเกินไปดูไม่เป็นธรรมชาติหากตกเป็นเหยื่อสามารถแจ้งความผ่านออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ไทยโพลิสออนไลน์หรือสายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงมาชัยโยรายงาน

0: เตือนภัยใกล้ตัวดื่มน้ำด่างทุกวันอาจเกิดไตวายได้จริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมการดื่มน้ำด่างทุกวันไม่ได้เป็นสาเหตุทำให้คนที่มีสุขภาพปกติเกิดภาวะไตวายแต่สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคไตอยู่เดิมการดื่มน้ำด่างอาจเป็นอันตรายทำให้ไตทำงานแย่ลงและอาจนำไปสู่ภาวะไตวายเฉียบพลันหรือภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงถึงชีวิตได้ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ที่ www.radwithi.go.th หรือโทร02-206-2900เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: กรมการค้าภายในร่วมกับภาคเอกชนแบ่งเบาภาระผู้ปกครองช่วงใกล้เปิดภาคเรียนด้วยการนำสินค้าและบริการทางการศึกษากว่า 1,000 รายการจำหน่ายในราคาพิเศษติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
2: อีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ช่วงเปิดเทอมค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาจึงกลายเป็นภาระที่ผู้ปกครองต้องแบกรับท่ามกลางค่าครองชีพที่ยังอยู่ในระดับสูงกรมการค้าภายในจึงร่วมกับภาคเอกชนจัดโครงการ Back to School 2026เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในภาคครัวเรือนนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในระบุว่าได้ร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน49รายจัดโครงการ Back to School 2026เปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋าเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงก่อนเปิดเทอมโดยนำสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากว่า 1,000 รายการมาลดราคาสูงสุดถึง86%ครอบคลุมทั้งชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนผลิตภัณฑ์นมและสินค้าไอทีโดยจำหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านธงฟ้าและแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Lazada และ Shopeeระหว่างวันที่30เมษายนถึง31พฤษภาคมนี้โดยคาดว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้กว่า300ล้านบาทนอกจากนี้ยังร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการนำสินค้าราคาประหยัดไปจำหน่ายในโรงเรียนที่มีความจำเป็นและพื้นที่ขาดแคลนกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ
3: ภาระค่าครองชีพตอนนี้ก็เป็นภาระที่ทุกคนต้องแบกรับโดยเฉพาะในช่วงใกล้เปิดเทอมเนี่ยกรมการค้าภายในได้เชิญพันธมิตร49รายตั้งแต่ผู้ผลิตผู้ประกอบการห้างต่างๆอุปกรณ์การเรียนการสอนนะครับในการที่จะช่วยลดราคาสินค้าสูงสุดถึง 86% มีสินค้ามากกว่า 1,000 รายการคือเริ่มตั้งแต่30เมษายนไปถึงวันที่31พฤษภาคมและเชื่อว่าเราจะสามารถลดค่าครองชีพได้ไม่น้อยกว่า300ล้านบาท
2: ด้านนายอานนท์จิตมีศิลป์กรรมการผู้จัดการบริษัทน้อมจิตแมนูแฟคเจอริ่งจำกัดหนึ่งในพันธมิตรภาคเอกชนเปิดเผยว่าปัจจุบันต้นทุนการผลิตชุดนักเรียนปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5-10 โดยเฉพาะวัตถุดิบสำคัญเช่นผ้าโพลีเอสเตอร์พลาสติกกระดุมและได้ซึ่งมีต้นทุนเกี่ยวเนื่องกับราคาน้ำมันทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามบริษัทยังคงตรึงราคาชุดนักเรียนตลอดปีการศึกษา2569เนื่องจากสินค้าที่จำหน่ายในปีนี้ส่วนใหญ่ยังเป็นสต็อกจากปีก่อน
4: ของน้องจิตนะครับยืนยันว่าจนถึงกระทั่งเปิดเทอมนี้ครับใช้ราคาเดิมนะครับแต่ว่าต้นทุนเริ่มขยับขึ้นมา 5-10% แล้วเพราะว่าตั้งต้นมาจากน้ำมันโพลีเอสเตอร์พลาสติกเนี่ยฮะก็คือพวกรายการผ้าก็เริ่มขึ้นนะครับกระดุมได้แล้วก็ค่าขนส่งเริ่มขยับแล้วสต็อกเนี่ยจริงๆเราผลิตตลอดทั้งปีนะครับงั้นเดี๋ยวว่าเราผลิตคงที่เราใช้สต็อกสินค้าไอ้วัตถุดิบเนี่ยเราใช้คงที่อยู่ตึงราคาจนถึงเปิดเทอมนี้เปิดเทอม2ด้วยครับ
2: โครงการ Back to School 2026สะท้อนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ขณะเดียวกันยังเป็นการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงระบบการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจำกัดด้วยภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเพื่อสร้างโอกาสที่เท่าเทียมให้กับผู้เรียนทุกคนปุริมปัตสภาภาครายงาน
5: ภาษีทุกบาททุกสตางค์คือเงินของประชาชน
6: สวัสดีครับพี่เจ้าสมงามพลเมืองต้นแบบสถาบันพระปกเกล้ากรณีเปิดโปงขบวนการทุจริตยาในโรงพยาบาลของรัฐครับภาษีหรือว่างบประมาณต่างๆที่นำไปบริหารมาจากภาษีของประชาชนผู้นำในระดับท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งหน่วยงานราชการหน่วยงานภาครัฐเมื่อเข้าไปทำงานแล้วเนี่ยเขาไม่ได้สนองความต้องการไม่ยึดโยงกับประชาชนเราก็ควรจะลุกขึ้นมาตั้งคำถามและตรวจสอบอำนาจหน้าที่ของเขาไม่ได้จะหมิ่นประมาทหรือไปขัดขวางการทำงานแต่ตรวจสอบการบริหารงานและภาษีเป็นแว่นตาที่จะตรวจสอบการทุจริตที่แฝงอยู่ในภาครัฐได้ครับ
5: รักษาภาษีคือรักษาอนาคตประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205 คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
8: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
9: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆขอนำท่านผู้ฟังมาพิธีท้องสนาม

ไม่ได้ลงมือไถนาเองเป็นแต่เพียงเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้นครั้นมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จเป็นองค์ประธานเหมือนกับในสมัยกรุงสุโขทัยแต่จะทรงจำศีลเงียบ3วันและจะมอบอาญาสิทธิ์ให้กับเจ้าพระยาจันทกุมารเป็นผู้แทนพระองค์โดยสั่งทำเหมือนอย่างที่ออกอำนาจจากกษัตริย์ซึ่งวิธีนี้ได้ใช้มาตลอดถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาและจนกระทั่งมาถึงกรุงนครศรีได้มีการประกอบพระราชพิธีนี้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1แต่ผู้ที่ทำการแรกนาได้เปลี่ยนเป็นเจ้าพระยาพลเทพคู่กันกับการยิงชิงช้าตั้งแต่มาสมัยพอถึงรัชกาลที่3ไม่ถือว่าผู้ใดยืนชิงช้าผู้นั้นเป็นผู้แรกนาและในสมัยรัชกาลที่4ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นในการพระราชพิธีต่างๆทุกพิธีดังนั้นพระราชพิธีพืชมงคลจึงได้เริ่มมีมาตั้งแต่บัดนั้นโดยได้มีการจัดการรวมพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญหรือมีชื่อเรียกรวมกันว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญ นะครับซึ่งงานพระราชพิธีที่ได้กระทำขึ้นในตอนรุ่งเช้าของวันนี้นั้นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวได้ทรงพระนาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาพร้อมด้วยเทพีขึ้นรถยนต์หลวงที่หน้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูสวัสดิโสภาถนนสนามชัยมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเมื่อเดินทางมาถึงแล้วได้ตั้งกระบวนแห่อิสริยยศแล้วเดินกระบวนแห่อิสริยยศมายังโรงพิธีพราหมณ์พระยาแรกนาได้จุดธูปเทียนถวายสักการะเทวรูปสำคัญแล้วได้ตั้งสัตยาธิฐานหยิบพระนุ่งแต่งกายไว้พร้อมเมื่อพระยาแรกนาตั้งสัตยาธิฐานหยิบได้ผ้านุ่งผืนใดให้นุ่งผืนนั้นทับผ้านุ่งเดิมอีกชั้นและนุ่งอย่างเบาขุนเพื่อจะเตรียมการออกแรกนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งพอสถานพระราชโองดุสิตมาอย่างพระพราพิธีที่ประทับบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อทรงเป็นประธานในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งเริ่มพิธีไถหวานจะอยู่ในช่วงระหว่างเวลา 8:09 นถึง 8:39 นโดยนายวินโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พยาแรกนาจะได้ญาตราพร้อมเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์มีราชบัณฑิตและพราหมณ์นำผ่านพระพราหน้าพระที่นั่งพระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วไปยังลานแรกนาจะพนักงานจูงพระโคเทียมแอกพระยาแรกนาเจิมพระโคและคันไถจับหางไถแล้วไถดะไปโดยทักษิณาวัตร3รอบไถแปร3รอบพร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวพนักงานประโคมของชัยเครื่องดุริยางแล้วไถกบอีก3รอบเพื่อกบเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในดินเสร็จแล้วพนักงานปลดพระโคออกจากแอกพระยาแรกนาและเทพีกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์พราหมณ์เสี่ยงทายของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคเมื่อพระโคกินของสิ่งใดโหรหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์เสร็จแล้วจะได้เบิกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติตัวแทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติตัวแทนสากลดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาต่างๆเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศกิตติคุณหลังจากนั้นจะได้แห่พระยาแรกนาเป็นกระบวนอิสริยยศออกจากโรงพิธีพราหมณ์พระยาแรกนากราบถวายบังคมแล้วเข้ากระบวนไปขึ้นรถยนต์หลวงพร้อมด้วยเทพีไปรอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่แปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดานะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระพาพิธีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาพระยาแรกนาเข้ากราบถวายบังคมจากนั้นพระยาแรกนาและเทพีนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาเพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีในปีต่อไปนะครับเมื่อพระยาแรกนาหว่านข้าวเสร็จแล้วจะได้เข้ากราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นอันเสร็จพระราชพิธีในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญในวันนี้ซึ่งภายในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในฝั่งทิศเหนือได้มีการนะครับจัดสถานที่ทั้งบริเวณพระพราที่ประทับนะครับได้มีการเชิญพระราชอาณาที่ประทับและพร้อมด้วยนะครับที่นั่งอย่างบริเวณพระพราทิธีนั้นก็จะมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประกอบด้วยท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คณะรัฐมนตรีและก็หน่วยงานต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับหลังจากนั้นก็จะได้มีส่วนของพื้นที่นะครับที่ได้เป็นลานแรกนานะครับซึ่งได้จัดพิธีและแรกนาขวัญ นั้นในลำดับต่อไปนั้นนะครับก็ได้มีการจัดบริเวณลานแรกนาอยู่ในส่วนตรงกลางของสนามหลวงด้านฝั่งทิศเหนือและด้านฝั่งซ้ายก็จะมีเต็นท์ของเครื่องประโคมของสำนักการสังฆีกรมศิลปากรและฝ่ายเครื่องสูงของสำนักพระราชวังถัดมาลำดับด้านทิศเหนือนะครับฝั่งติดทางสนามหลวงนี้นะครับก็จะมีโรงพิธีพราหมณ์นะครับ

0: ซึ่งได้มีการอัญเชิญเทวรูปสำคัญในการพระราชพิธีนี้นะครับสำคัญหลายองค์ด้วยกันซึ่งสักครู่จะได้นำเรียนท่านผู้ฟังได้ทราบกันต่อไปส่วนฝั่งด้านขวาของที่ประทับด้านติดกับทางศาลฎีกานั้นก็จะเป็นเต็นท์ของบรรดาเกษตรกรนะครับและบรรดาทูตานุทูตครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่ทำขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรนะคะเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีประชาชนประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ค่ะยังเป็นพระราชพิธีที่สะท้อนให้เห็นถึงคติความเชื่อพิธีกรรมเกี่ยวกับการเพาะปลูกภาพสะท้อนของสังคมการมีส่วนร่วมของประชาชนความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และราษฎรบทบาทสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาการเกษตรโดยคติความเชื่อรูปแบบพระราชพิธีในแต่ละยุคสมัยนั้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามแต่ละยุคสมัยค่ะโดยในสมัยอยุธยานั้นนะคะต้องนับว่าผลผลิตทางการเกษตรนั้นเป็นสิ่งที่จึงมีความสำคัญมากในระบบเศรษฐกิจในสมัยอยุธยาพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงเป็นพระราชพิธีเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาด้วยพระองค์เองส่งมอบพระราชอำนาจให้กับผู้แทนพระองค์นั่นคือเจ้าพระยาจันทกุมารพระพิกุมารหรือพระจันทกุมารนะคะหรือพระอินทกุมารเป็นผู้แรกนาโดยสันนิษฐานว่าชื่อเจ้าพระยาจันทกุมารพระจันทกุมารหรือพระอินทกุมารนั้นเป็นชื่อของตำแหน่งค่ะโดยการมอบพระราชอำนาจนี้นะคะจะแสดงถึงการที่พระมหากษัตริย์ทรงให้ความสำคัญกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนื่องจากพระองค์จะไม่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจใดๆเป็นเวลา3วันได้แก่ไม่ทรงตัดสินคดีความไม่เสด็จออกขุนนางเพื่อทรงปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ยังแสดงให้เห็นได้จากการที่พระองค์ทรงยกภาษีค่าท่าและอากรขนอนตลาดพระราชทานแก่ผู้แทนพระองค์ที่ทำหน้าที่พระยาแรกนาในช่วงเวลา3วันซึ่งมีการประกอบพระราชพิธีนี้ค่ะ
2: ผมขอนำท่านผู้ฟังมาอย่างสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงตอนต้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่ราชสำนักไทยพยายามฟื้นฟูบ้านเมืองภายหลังจากการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยาครับจึงจำเป็นต้องมีการจัดเก็บรายได้เข้าท้องพระคลังเพิ่มมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่2นั้นมีการจัดเก็บภาษีแบบใหม่ครับที่เรียกว่าภาษีเดินสวนเดินนาซึ่งท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินได้รับฟังมาแล้วบ้างนะครับซึ่งเป็นภาษีที่จัดเก็บตามจำนวนผลผลิตที่ประเมินได้จากสวนที่ไร่นาของราษฎรผลิตขึ้นการจัดเก็บภาษีเดินสวนเดินนานี้แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรรมมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นอย่างมากนะครับสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นี้จึงเป็นพระราชพิธีที่สำคัญที่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรท่านผู้ฟังครับถัดมาในสมัยรัชกาลที่4พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เพิ่มเติมพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพิธีสงฆ์นะครับเข้ามาเป็นความสิริมงคลประกอบพระราชพิธีนี้ก่อนวันจรดพระนางคันแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์ในวันนี้นะครับและมีชื่อเรียกรวมกันว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญนั่นเองครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านฟังที่เคารพครับสภาพสังคมในสมัยรัตนโกสินทร์ในช่วงสมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่10นั้นมีลักษณะผสมผสานกันนะครับระหว่างความเชื่อทางเหตุผลนิยมโดยมีโลกทัศน์โน้มน้าวไปทางวิทยาศาสตร์ซะมากโดยเฉพาะในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นยังคงรักษาโลกทัศน์แบบเดิมไว้ควบคู่กันไปด้วยนั่นก็คือพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญขึ้นเช่นเดิมแม้มีบางช่วงเวลาที่จัดเพียงพระราชพิธีพืชมงคลก็ตามนะครับแต่ก็ยังคงรักษาพระราชพิธีนี้ไว้เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมอันดีงามและขวัญกำลังใจของชนในชาติต่อไปครั้นรัชสมัยรัชกาลที่9พระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแสดงถึงความสำคัญของการฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญขึ้นใหม่และให้พิจารณาเหตุผลเกี่ยวกับการประกอบพระราชพิธีนี้ดังความตอนหนึ่งที่ว่าคนไทย ไมบางคนอาจเห็นเป็นเรื่องไม่เหมาะสมกับการละสมัยและเป็นเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับวิทยาการบางอย่างเพราะการทำนายเกี่ยวกับเรื่องพระยาแรกนาหยิบผ้านุ่งก็ดีหรือเกี่ยวกับพระโคกินของอย่างนั้นอย่างนี้ดูจะไม่มีหลักวิชาการแต่อย่างใดแต่อย่าลืมว่าเป็นประเพณีทำมาในสมัยโบราณซึ่งเป็นสมัยที่วิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนสมัยนี้ย่อมได้ผลทางจิตใจและทางบำรุงขวัญของประชาชนโดยเฉพาะแก่ชาวนาซึ่งเป็นคนหมู่มากที่เราจะทำสมัยนี้เพราะเป็นประเพณีที่ได้ผลดีในอดีตมาแล้วเราจึงรักษาไว้จึงควรจะได้พิจารณาทำความเข้าใจแก่คนไทยและชาวต่างประเทศในข้อนี้ด้วยนั่นก็คือพระกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพระมหากษัตริย์ทรงนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกใหม่เข้ามาใช้ในการเกษตรกรรมด้วยนะครับการทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเป็นพระราชกรณียกิจที่พระมหากษัตริย์ทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างมากดังเช่นในสมัยรัชกาลสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพัฒนาการเกษตรด้านต่างๆควบคู่กับการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญได้แก่การชลประทานการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะการทำนาข้าวครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และการเกษตรของไทยนั้นมีมาอย่างยาวนานนะคะนอกจากที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยนอกจากนี้ในช่วงของสมัยรัชกาลที่5จบจนปัจจุบันนั้นก็ยังมีการจัดการประกวดพันธุ์ข้าวเพื่อให้ประชาชนเอาใจใส่ในการพัฒนาพันธุ์ข้าวอีกทั้งชนชั้นนำก็มีความสนใจในองค์ความรู้ด้านการเกษตรโดยเริ่มจากองค์ความรู้เรื่องทำนาที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรทรงพระนิพนธ์ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแสดงให้เห็นถึงความคิดของชนชั้นนำได้ชัดเจนในเรื่องการนำองค์ความรู้มาใช้ในการเกษตรกรรมองค์ความรู้เหล่านี้ได้ถ่ายทอดสู่ประชาชนในรูปแบบต่างๆค่ะได้แก่กระทรวงเกษตราธิการการพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับการแนะนำและชี้แจงเรื่องเพาะปลูกเรื่องเลี้ยงไหมทำไหมและเรื่องทอผ้าสำหรับแจกประชาชนนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการทางการเกษตรเป็นต้นโดยสมัยรัตนโกสินทร์ในช่วงของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจบจนปัจจุบันนั้นข้าวเป็นสินค้าที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจตลอดมาเกือบจะเป็นสินค้าหลักในการส่งขายต่างประเทศและเป็นอาหารหลักในประเทศพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในช่วงเวลานี้จึงทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาข้าวในด้านต่างๆทั้งกระบวนการเพาะปลูกการผลิตและสายพันธุ์ค่ะเห็นได้จากการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำทำนาทดลองอย่างที่พระองค์เคยทอดพระเนตรในต่างประเทศเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งหลังเมื่อพุทธศักราช2550อีกทั้งโปรดให้จัดให้จังหวัดแต่ละจังหวัดนะคะได้รายงานสถิติน้ำฝนจัดประกวดพันธุ์ข้าวครั้งแรกที่ธัญบุรีเมื่อพุทธศักราช2550และนำเครื่องจักรไถนามาทดลองเป็นครั้งแรกแสดงให้เห็นถึงความเอาพระราชหฤทัยใส่เป็นอย่างมากที่จะทรงพัฒนาการทำนาของไทยให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของตลาดค่ะและนอกจากนี้ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับพันธุ์ข้าวซึ่งเป็นสินค้าสำคัญที่สุดของประเทศค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับผมขอนำท่านผู้ฟังมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับซึ่งพระองค์ทรงโปรดให้ทำแปลงนาทดลองในสวนจิตรดาพระราชทานพันธุ์ข้าวซึ่งทรงปลูกในบริเวณสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตกับพันธุ์พืชชนิดต่างๆเข้าร่วมในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญและแจกจ่ายแก่เกษตรกรทรงให้การส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาพันธุ์ข้าวของสถาบันและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันมีข้าวหลักเป็นอาหารสำคัญของประเทศพระมหากษัตริย์จึงทรงแสดงให้เห็นว่าทรงให้ความสำคัญแก่การปลูกข้าวอย่างยิ่งพระราชทาน ให้คำแนะนำและกำลังใจแก่เกษตรกรผ่านพระราชพิธีทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างในด้านการพัฒนาเกษตรกรรมทรงนำความรู้ด้านการเกษตรกรรมมาเผยแพร่ให้กับประชาชนในการทดลองด้วยพระองค์เองและตลอดจนวิทยาการเทคโนโลยีแบบใหม่จากการค้นคว้าวิจัยของนักวิชาการในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถปรับตัวและพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้พระมหากษัตริย์หลายพระองค์จึงทรงทำนาและทำการเกษตรอื่นๆเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนนะครับนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงสนับสนุนให้ประชาชนนั้นทำพิธีทำขวัญข้าวอีกด้วยเนื่องจากเป็นการรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้มิให้สูญหายโดยทรงโปรดให้มีพิธีทำขวัญข้าวเป็นประจำในแปลงนาสาธิตบริเวณสวนจิตรดาเพื่อเป็นตัวอย่างและชักจูงให้ประชาชนรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้ให้อยู่คู่กับสังคมไทยด้วยครับนอกจากนั้นแล้วครับโครงการพระราชดำริฝนหลวงที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ในคราวที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่แห้งแล้งทุรกันดาร15จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่2ถึงวันที่20พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2498นั้นได้ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนทุกยากของประชาชนและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรนะครับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงกรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลวิศวกรและนักประดิษฐ์ควายเหล็กที่มีชื่อเสียงเข้าเฝ้าแล้วพระราชทานแนวพระราชดำรินั้นแก่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลท่านผู้ฟังครับจากนั้นในปีพุทธศักราช2498เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสารทั้งทางด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยาด้านดัดแปลสภาพอากาศซึ่งทรงรอบรู้และเชี่ยวเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศจนมั่นพระราชหฤทัยว่าแนวทางพระราชดำริแก่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลนั้นผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยประดิษฐ์ทางเกษตรวิศวกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปีถัดมานั้นพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หาลู่ทางที่จะทำให้เกิดการทดลองปฏิบัติการในท้องฟ้าให้เป็นไปได้จนถึงปีพุทธศักราช2512พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำการทดลองปฏิบัติการจริงในท้องฟ้าเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่1ถึงวันที่2กรกฎาคมปีพุทธศักราช2512โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งให้หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลเป็นผู้อำนวยการโครงการและหัวหน้าปฏิบัติการทดลองเป็นคนแรกและเลือกพื้นที่วนอุทยานเขาใหญ่เป็นพื้นที่ทดลองเป็นแห่งแรกด้วยจากการติดตามผลการสำรวจภาคพื้นดินและรับรายงานยืนยันด้วยวาจาจากประชาชนว่าเกิดฝนตกลงพื้นที่ทดลองวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จริงนับเป็นนิมิตหมายบ่งชี้ให้เห็นว่าการบังคับเมฆให้เกิดฝนเป็นสิ่งที่เป็นไปได้จึงทำให้เกิดโครงการฝนหลวงขึ้นและคงอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นวันไถหวานนะคะซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ซึ่งประกอบพระราชพิธีบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยในบริเวณมณฑลพิธีพราหมณ์หรือเรียกว่าเบญจาพิธีพราหมณ์นั้นก็มีการตั้งองค์เทวรูปที่สำคัญและเครื่องบวงสรวงประกอบพิธีนะคะโดยเทวรูปที่สำคัญนั้นมีในส่วนของพระอีสวนหรือพระศิวะซึ่งหมายถึงผู้เป็นเจ้าทรงเป็นมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ในสามโลกนั่นคือโลกมนุษย์โลกสวรรค์และโลกนรกค่ะมีอำนาจทำลายทุกสรรพสิ่งอย่างรู้จิตใจมนุษย์ประสานพลังแห่งจักรวาลเป็นที่เกรงกลัวแก่อสูรและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงทั้งยังเป็นเทพแห่งผู้ประทานพรด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพระพรหมค่ะซึ่งหมายถึงมหาเทพผู้สร้างโลกเป็นผู้ให้สิ่งทั้งปวงให้ชีวิตและลิขิตชีวิตมนุษย์นะคะนอกจากนี้ยังมีเทวรูปสำคัญนั่นคือพระนารายณ์หรือพระวิษณุซึ่งหมายถึงเทพผู้ปกปักรักษาโลกมีอาหารอันอุดมสมบูรณ์เป็นเทพผู้รักษาธรรมะและเป็นผู้ดูแลความสงบร่มเย็นด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีพระพิฆเนศนะคะซึ่งหมายถึงเทพผู้ทรงปัญญายิ่งใหญ่ขจัดอุปสรรคทั้งมวลอำนวยความสำเร็จเป็นสากลมีผู้นับถือมากที่สุดมีประกอบด้วยพระอุมาซึ่งหมายถึงเทวีแห่งพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่แสดงถึงความดีและความงามค่ะ
3: ู้ฟังที่เคารพครับนอกจากนั้นแล้ว
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับนอกจากนั้นแล้วครับยังมีพระลักษมีด้วยนะครับซึ่งหมายถึงเทพแห่งความมั่นคงมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองนอกจากนั้นแล้วครับยังมีพระพลเทพซึ่งหมายถึงเทพแห่งการเกษตรมีคันไถเป็นอาวุธและองค์สององค์สุดท้ายครับท่านผู้ฟังก็คือพระภูมิเทวีหรือพระมหาเทวรีหมายถึงเทพแห่งแผ่นดินและองค์สุดท้ายคือพระโคอสุพระนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยเฉพาะโรงพิธีพราหมณ์นั้นจะมีเครื่องบวงสรวงประกอบพิธีพราหมณ์พร้อมความหมายที่สำคัญประกอบไปด้วยธูปซึ่งหมายถึงพระวายุหรือลมนั่นเองดอกไม้ต่างๆที่บูชาถวายหมายถึงพระแม่ธรณีหรือแผ่นดินที่ทำการเกษตรน้ำที่ถวายหมายถึงพระแม่คงคาหรือน้ำเทียนที่ถวายหมายถึงพระอัคนีหรือไฟรวมแล้วหมายความว่าเทวทูตทั้ง4คือพระวายุพระแม่ธรณีพระแม่คงคาและพระอัคนีได้ถูกอัญเชิญมาเป็นสักขีพยานในกุศลจิตที่จะร่วมกันบำเพ็ญในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นมงคลในพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญและจะนำพากุศลจิตร่วมกันยิ่งใหญ่นี้ผ่านภพภูมิต่างๆไปยังเทพเทวาบรรพบุรุษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตอยู่ในแผ่นดินนี้ให้ได้รับรู้กุศลจิตร่วมกันและอำนวยพรให้พืชชันธัญญาหารในแผ่นดินมีความอุดมสมบูรณ์มีฝนตกต้องตามฤดูกาลนั่นเองครับนอกจากนี้ยังมีกุมภะหรือหม้อซึ่งมีลูกมะพร้าววางอยู่บนฝาหม้อใช้สำหรับทำน้ำเทพมนต์และเก็บน้ำเทพมนต์เอาไว้เพื่อใช้ประพรมคันไถพระโคและการสาดพรมลงบนผืนแผ่นดินขณะที่ทำการจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งจะต้องทำการไถทั้งหมด9รอบด้วยกันนอกจากนั้นครับท่านผู้ฟังยังมีพันธุ์พืชชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นผักกาดกวางตุ้งดอกผักกาดหอมข้าวโพดขาวผักกาดขาวปลีแตงกวาพริกชี้ฟ้าแตงกวาผสมละหุ่งผักกาดหัวบวบเหลี่ยมมะระจีนคณะใบผักกาดขาวถั่วฝักยาวถั่วแขกตั้งโอน้ำเต้าข้าวโพดเกษตรถั่วเหลืองถั่วเขียวเมล็ดงาผักกวยเล้งกระเจี๊ยบขึ้นช่ายชุ่นช่ายฟักเขียวผักกาดขาวปลีผักชีผักกาดเขียวกวางตุ้งแฟงผักขมจีนเผือกมันเป็นต้นอยู่ในการประกอบพิธีในครั้งนี้ด้วย
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับนั่นก็คือภายในพื้นที่ของมณฑลพิธีท้องสนามหลวงที่มีส่วนสำคัญในการพระราชพิธีพืชมงคลและในวันนี้คือพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญและโดยในขณะนี้ในบริเวณท้องสนามหลวงนั้นฝนได้ตกลงมาอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าทุกการทุกอย่างในการพระราชพิธีนั้นก็มีความพร้อมเตรียมพร้อมอย่างได้ด้วยความสมบูรณ์ยิ่งนะครับทั้งบริเวณด้านหลังของโรงพิธีพราหมณ์นั้นก็มีโรงพระโคซึ่งขณะนี้ทางเจ้าพนักงานได้เตรียมพระโคไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะโดยก่อนหน้านี้นะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีการจัดพิธีบวงสรวงคันไถงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเกษตรกรค่ะโดยนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเป็นประธานในพิธีบวงสรวงคันไถในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานโดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินเข้าร่วมณบริเวณประรำพิธีอาคารจัดเก็บคันไถกรมส่งเสริมการเกษตร
2: ครับท่านฟังครับสำหรับประวัติของนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาในพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ในปีนี้นั้นนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขเกิดเมื่อวันที่22ธันวาคมปีพุทธศักราช2508เป็นบุตรของนายวิทูลทรัพย์ส่งสุขและนางลั่นทมทรัพย์ส่งสุขสมรสกับนางภัทรสันติทรัพย์ส่งสุข โดยมีประวัติการศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2529สำเร็จการศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2535สำเร็จการศึกษาพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ปีพุทธศักราช2552สำเร็จการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตประวัติการทำงานในปีพุทธศักราช2530เริ่มรัชกาลในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน3กรมการพัฒนาชุมชนปี2550ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองตรวจและประสานราชการสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี2551ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีพุทธศักราช2552ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติปีพุทธศักราช2555ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี2556ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปี2558ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ปี2560ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในปี2561ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมปี2567ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และ1ตุลาคม2568จนถึงปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับ
0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ภายในมณฑลพิธีนั้นได้จัดเตรียมการเพื่อที่จะได้ประกอบพิธีในการที่จะได้ก่อพิธีจรดพนังคันแรกนาขอนนั้นพญาแรกนานะครับก็ได้เสียงทายพนุ่งการแต่งกายของพญาแรกนาตั้งแต่ช่วง 7:30 นด้วยการยาตราขบวนอิสริยยศนะครับโดยพนุ่งแต่งกายนั้นก็จะเป็นพนุ่งที่เป็นผ้าลายมีด้วยกัน3ผืนครับก็มีความยาวคือ4คืบ5คืบและ6คืบซึ่งจะได้มีการวางเรียงบนโต๊ะมีผ้าคลุมเพื่อให้พญาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิฐานหยิบหากหยิบได้ผ้าผืนใดให้นุ่งผืนนั้นทับผนุ่งผืนเดิมอีกชั้นหนึ่งเพื่อเตรียมออกแรกนาโดยผนุ่งนี้ถ้าหยิบได้ผืนใดก็จะมีความทำนายกันไปตามนั้นซึ่งในช่วงการพระพิธีนั้นก็จะได้มีการนะครับทำนายโดยหนหลวงครับถวายคำพยากรณ์และจากนั้นก็จะเป็นการประกาศโดยท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งผ้าทั้ง3ผืนนั้นนะครับก็จะมี4คืบ5คืบและ6คืบนะครับทั้ง3ผืนดัง4คืบก็คือน้ำจะมากสักหน่อยนะครับนาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดีนาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่5คืบนะครับก็คือน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีถ้าได้6คืบก็จะมีการพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่นะครับซึ่งในวันนี้ก็จะได้รับทราบนะครับว่าในช่วงที่การพระราชพิธีนั้นจะได้เสียงทายแล้วก็ทราบว่าจะได้ผ้านุ่งที่ได้ตั้งสัตยาธิฐานโดยพญาแรกนานั้นได้หยิบตือผืนใดส่วนในพญาในลานแรกนานั้นก็จะมีที่โรงพระโคนะครับเป็นส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งที่มีความหมายนะครับของเรื่องของพระโคแรกนาขวัญสนในปีนี้พระโคแรกนาขวัญ นะครับก็ได้เข้าทำหน้าที่อันอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะมีประวัติในเรื่องของส่วนของพระโคให้ทราบดังนี้นะครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการพระราชพิธีในครั้งนี้นั้นในโรงพิธีนั้นจะประกอบไปด้วยอย่างที่คุณพินโยรุ่งสมัยได้กล่าวไปถึงพญาแรกนานะครับนั้นจะมีการแต่งกายหรือเครื่องแต่งกายของพญาแรกนาที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพสักนิดหนึ่งปกติเราจะเห็นท่านแต่งตัวเหมือนองค์เทวดานะครับก็จริงแล้วก็คือสมมุติเทพสมมุติธรรมดาสมมุติเป็นเทวดานั่นเองการแต่งกายของพญาแรกนานั้นผมขอนำท่านผู้ฟังมาดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปรับทราบรายละเอียดของลักษณะของพระโคในการพระราชพิธีในครั้งนี้นะครับสำหรับพญาแรกนาในวันนี้นั้น ลักษณะการแต่งกายจะสวมสนับเพลาปลายขอบปักดิ้นทองถุงเท้าขาวรองเท้าหุ้มส้นสีดำไม่ผูกเชือกมีกรอบซึ่งทำด้วยโลหะสีทองติดคล้ายโบนุ่งผ้าเยียระบับชายพกภาพจีบนะครับไม่จีบโจงใช้เชือกสานแถบรัดเอวสวมเสื้อเยียระบับพื้นสีเขียวลายทองแขนยาวแบบราชการกระดุม5เม็ดสวมสายสะพายและประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์คาดเข็มขัดทำด้วยอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าสวมหมวกทรงสูงเรียกว่าลมพอกนั่นเองสมมุติว่าเป็นสมมุติเทพหรือพระพลเทพซึ่งพระพลเทพนี้เป็นเกษตรที่ถือคันไถเป็นอาวุธนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีทัดใบมะตูมพระราชทานที่ซอกหูขวาสวมพระธรรมรมนพเก้าพระราชทานที่มือขวา1วงที่มือซ้าย1วงพร้อมทั้งถือพระแสงประตักพระราชทานไว้ในมือเพื่อใช้จรดพนังคันแรกนาขวัญด้วยท่านผู้ฟังอาจจะยังสงสัยเรื่องของการแต่งกายของเทพีแรกนาด้วยนะครับเพราะว่าทั้งหมดนี้จะอยู่ในกระบวนการพระราชอิสริยยศด้วยสำหรับการแต่งกายของเทพีแรกนานั้นจะนุ่งจีบหน้านางผ้าเยระบับหรือผ้าไหมไทยทอยกดอกลายสีทองสีพื้นตามความเหมาะสมสวมเสื้อไหมไทยรัดรูปแขนยาวคาดเข็มขัดทำด้วยโลหะเป็นเกลียวเกี่ยวขัดสีทองห่มสบายปักทองแล่งประดับอาภรณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานสวมถุงเท้าสีเนื้อรองเท้าหนังหุ้มส้นสีทองปลายงอนนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะการแต่งกายของผู้ที่ทำหน้าที่ในพิธีพฤชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญในวันนี้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดที่สำคัญ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระโคแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นั้นพระโคในทางศาสนาพราหมณ์นั้นหมายถึงเทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิศวรซึ่งเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความเข้มแข็งและเป็นสัตว์เลี้ยงที่พระกฤษณะและพระพลเทพดูแลซึ่งเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงได้กำหนดให้ใช้พระโคเพศผู้เข้าร่วมพระราชพิธีเสมอมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่1 นะคะเพื่อเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งและความอุดมสมบูรณ์ค่ะในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญโดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรีสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการคัดเลือกพระโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์คือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเขาลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันดวงตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้สาย

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถึงได้เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้เคลื่อนเข้ามาภายในถนนกลางของท้องสนามหลวงเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่พระพราพิธีมณฑลท้องสนามหลวงแล้วนะครับในขณะนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้เข้าเฝ้าทูลน้อมถวายพระบาทรับเสด็จครับและในขณะนี้ได้ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลน้อมถวายพระบาทนะครับเมื่อได้รับการเคารพแล้วนะครับรับพวงมาลัยขอพระกรแล้วก็ได้เสด็จพระราชดำเนินตามราชพระบาทนะครับเพื่อที่จะได้ขึ้นไปที่บริเวณมณฑลพิธีในพระพราที่ประทับครับในการพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญนั้นก็ยังมีส่วนที่สำคัญสำคัญอีกหลายส่วนที่จะเป็นหรือว่ามีความสำคัญในการพระราชพิธีนะครับซึ่งการพระราชพิธีนั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระมหากษัตริย์กับพระศกนิกรซึ่งในสมัยโบราณนั้นเชื่อกันว่าแว่นแขวนใดที่องค์พระประมุขจัดพระราชพิธีแรกนาขึ้นได้นั่นแสดงว่ามีพระราชอำนาจมากหมายความว่าทรงบริหารบ้านเมืองประสบผลสำเร็จบ้านเมืองสงบสุขร่มเย็นมั่นคงเป็นปึกแผ่นและมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรและพืชพันธุ์ธัญญาหารนั่นคือสิ่งที่พระมหากษัตริย์และประชาชนร่วมกันสร้างสรรค์นะครับในการพระราชพิธีวันนี้ก็เมื่อสักครู่ที่ฝนได้ตกลงมาอย่างหนักก็ขนาดนี้ในหยุดลงเล่นที่เรียบร้อยนะครับจึงก็ได้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความนะครับร่มเย็นขึ้นนะก็โดยเฉพาะในฤกษ์ของการได้กำหนดไว้นะครับก็ตรงตามฤกษ์ที่ทางส่วนของการพระราชพิธีแล้วก็ทางส่วนของทางโหรและพราหมณ์นั้นได้กำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในขณะนี้หลังจากที่เสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชาทแล้วนะครับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ทำหน้าที่พระยาแรกนาได้ญาตราขบวนพร้อมด้วยเทพีออกจากโรงพิธีพระรามนะครับในขณะนี้ซึ่งริ้วขบวนอิสริยยศนั้นจะมีดังต่อไปนี้นะครับโดยนำริ้วนะครับก็จะมีนำริ้วและกองชนะข้างละ10นะครับจากปี2แต่ฝรั่ง5นะครับข้างละ5แต่ฝรั่งแต่งอนข้างละ5แล้วก็จะมีพราหมณ์นะครับซึ่งจะได้เชิญสังทั้ง2สังด้วยกันและมีกันจริงพราหมณ์นํา2ท่านนะครับบังศูนย์2และนําด้วยคู่เคียงทั้งด้านละ4และพญาแรกนานะครับและผู้อัญเชิญเครื่องอิสริยยศ4และเทพีนะครับและคู่เคียงและกันจริงปิดท้ายขณะนี้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พยาแรกนาได้เข้าไปที่บริเวณด้านพระพราที่ประทับนะครับเพื่อจะได้เข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายบังคมเพื่อจะขอพระราชอนุญาตในการที่จะออกไปประกอบพิธีแรกนานะครับซึ่งที่การจัดลานแรกนานั้นก็ได้มีการจัดนะครับพื้นที่เอาไว้อยู่ด้านหน้าพระพราที่ประทับในพื้นที่ของลานแรกนาขนาดนี้ก็จะเป็นส่วนของเจ้าพนักงานที่ได้จูงพระโคเทียมแอกนะครับซึ่งของสิ่งต่างๆที่เป็นของเครื่องประกอบราชพิธีนั้นนะครับก็จะได้มีการได้อัญเชิญเอาไว้ซึ่งเป็นเครื่องประกอบราชพิธีที่มีความสำคัญสำคัญหลายสิ่งด้วยกันนะครับทั้งเรื่องของคันไถนะครับเรื่องของแอกเรื่องของในส่วนของพระโคแล้วก็ธงสามชายนะครับและเครื่องประกอบต่างๆซึ่งสักครู่หนึ่งจะได้นำเรียนให้ท่านฟังได้ทราบนะครับแล้วรวมถึงท่านเทพีคู่หาบทองและหาบเงินในขณะนี้ด้วยนะครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับในแง่ของปรัชญาแฝงสามารถอนุมานได้ว่าคันไถและแอกที่เทียมพระโคนั้นหมายถึงปัญญาเชือกที่ใช้กำกับบังคับนะครับพระโคให้เดินตามทางที่กำหนดนั้นหมายถึงจิตใจส่วนพระแสงตักเป็นสิ่งกำหนดคอยสะกิดคอยเตือนใจเตือนว่าให้เดินให้ตรงทิศอย่าให้ผิดทางให้มีสติซึ่งในขณะนี้ก็มีการนำคันไถมาประดับที่พระโคเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังรายละเอียดอีกสักนิดหนึ่งเมื่อมองโดยรวมทั้งหมดแล้วก็จะหมายถึงหากเราทำการเพาะปลูกพืชพันธุ์ธัญอาหารหรือทำการเกษตรกรรมใดๆก็ตามนะครับต้องทำด้วยความสำรวมในที่นี้คือการพิจารณาพินิจพิเคราะห์สังเคราะห์สิ่งเหล่านี้เราแทนความหมายนั่นก็คือฝนหรือน้ำฝนนั่นเอง ท่านผู้ฟังครับส่วนแอกและคันไถนั้นเราเทียบได้กับปัญญาเชือกเป็นตัวดึงหรือเป็นตัวควบคุมนั้นเราเทียบได้กับจิตใจพระแสงประตักที่เป็นสิ่งกำหนดคอยสะกิดคอยเตือนใจเรานั้นก็เทียบได้กับสตินั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วในการทำเกษตรกรรมทุกๆด้านทุกๆประเภทจะต้องมีการสำรวมมีสติปัญญาที่สำคัญคือสิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นจากข้างในจิตใจของเราเมื่อคิดจะทำการสิ่งใดหรืออะไรก็ตามต้องสำรวมต้องตรวจสอบจิตใจข้างในของเราเสียก่อนนะครับพูดง่ายๆก็คือการรู้จักยั้งคิดพินิจพิจารณาและก็วางแผนก่อนที่จะทำการเกษตรนั่นเองครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการไถดะไปโดยรี3รอบไถแปรโดยกว้าง3รอบและไถกลบอีก3รอบนั้นมีความหมายแฝงนะคะบอกว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นเลข3ก็หมายถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ส่วนในทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั้นเลข3ก็จะหมายถึงพระอีศวรพระพรหมและพระนารายณ์ค่ะโดยให้เราเคารพนอบน้อมต่อสิ่งสำคัญสูงสุดทั้ง3ในของพุทธและพราหมณ์ด้วยสิ่งสำคัญ3อย่างของมนุษย์นั่นคือด้วยกายวาจาและใจนั่นเองค่ะและเมื่อรวมการไถทั้ง3ชุดก็จะได้รวมกันได้ทั้งหมด9รอบด้วยกันนะคะซึ่งเลข9นี้ในประเทศไทยก็จะถือว่าเป็นเลขมงคลเป็นส่วนหนึ่งของตัวอักขระสำคัญคือตัวอนุอุณาโลมโดยมีลักษณะคล้ายเลข9ที่เขียนแบบไทยนั่นเองค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้การแรกนาโดยพญาแรกนานะครับจะได้มีการประกอบพิธีในรอบแรกซึ่งหลังจากที่ได้เจิมพระโคแล้วนะครับพระโคพอและพระโคเพียงก็ได้การยาตราคือริ้วขบวนนะครับซึ่งในขณะนี้ริ้วขบวนก็จะประกอบในส่วนสำคัญของริ้วขบวนที่มีทั้งคณะพราหมณ์และก็เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศต่างๆนะครับพระอิสริยยศต่างๆของพญาแรกนาครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับในขณะนี้ท่านผู้ฟังอาจจะได้ยินเสียงบรรเลงเพลงในการประกอบพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญซึ่งขณะนี้มีการไถเริ่มไถกันแล้วนะครับในวันนี้เป็นวันที่2ของพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญการประโคมดุริยางค์ดนตรีจะเริ่มขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในเวลาเช้าแล้วนะครับเริ่มจากเจ้าพนักงานจะตั้งริ้วขบวนอิสริยยศตามประเพณีโบราณรับพญาแรกนาลงจากรถหลวงนะครับสวมลอมพอกเดินเข้าประจำในกระบวนพร้อมด้วยคู่เคียง2ข้างข้างละ8นายผู้เชิญเครื่องยศและเทพีจัดเป็นรูปกระบวนยาตราไปยังโรงพิธีพราหมณ์ขั้นตอนนี้วงปีชวากลองชนะบรรเลงเพลงพญาเดินอันเป็นเพลงหน้าผ้าที่หมายถึงการไปมาของผู้มีศักดิ์นั่นเองส่วนในช่วงถัดมาคือช่วงที่2เมื่อพญาแรกนาตั้งสัจจยาที่สถานสอดมือเลือกหยิบผ้าออกมาแล้วโดยระหว่างพญาตั้งสัจจยาที่สถานนี้วงปีพาดพิธีบรรเลงเพลงสาธุการจนเลือกผ้าและผนุ่งทับผ้าที่เรียบร้อยแล้วจึงยุติการบรรเลงนะครับส่วนในช่วงที่3เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเสด็จขึ้นประทับณมุกกลางพระพราวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีรับเสด็จช่วงที่4ครั้นได้มงคลอุดมฤกษ์โหนหลวงบูชาพระฤกษ์โหนหลวงลั่นของชัยเมื่อพญาแรกนาจับหางคันไถมือซ้ายมือขวาถือพระแสงตักบัณฑิตถือพระเจ้าเทวบิดสาดลงสาดพรมน้ำพระพุทธมนต์ลงในพื้นดินที่เดินนำขั้นตอนนี้เจ้าพนักงานพิธีกระทั่งมโหรสซึ่งก็คือบทเพลงที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังอยู่ในขณะนี้นั่นเองครับซึ่งบทเพลงนี้จะกระทั่งตลอดทั้ง9รอบเลยครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับริ้วกระบวนแห่อิสริยยศพระยาแรกนานั้นนะคะก็ประกอบไปด้วยนำริ้ว1คนจ่าปี2คนกลองชนะ20คนแตรฝรั่ง10คนแตรงอน10คนสัง2คนพรามนำ2คนกันชิง4คนบังศูนย์2คนคู่เคียง16คนพระยาแรกนา1คนผู้อัญเชิญเครื่องอิสริยยศ4คนและเทพี4คนค่ะรวมทั้งสิ้น78คนนะคะโดยในส่วนของผู้ทำหน้าที่อัญเชิญเครื่องอิสริยยศนั่นคือนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวุฒิพงษ์เนียมหอมอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นายเศรษฐเกียรติกระจ่างวงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนายชัยวัฒน์ โยทคลเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติค่ะนอกจากนี้ผู้ทำหน้าที่คู่เคียงภรรยาแรกนามีจำนวนทั้งสิ้น16ท่านด้วยกันนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินนั้นทั้งคู่นะคะทั้งเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินนั้นก็ต่างแต่งกายอย่างสวยงามนะคะโดยมีการนุ่งจีบหน้านางผ้าเหยื่อระบับหรือผ้าไหมไทยทอยกดอกลายสีทองพื้นสีตามความเหมาะสมนะคะสวมเสื้อไหมไทยรัดรูปแขนยาวคาดเข็มขัดทำด้วยโลหะเป็นเกลียวเกี่ยวขัดสีทองผมสบายปักทองแล้งนะคะประดับอาภรณ์และเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ได้รับพระราชทานสวมถุงเท้าสีเนื้อรองเท้าหนังหุ้มส้นสีทองปลายงอนค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับในขณะนี้มีการประกอบพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญแล้วนะครับผมขอนำท่านผู้ฟังมารับทราบรายละเอียดของ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจรดพนังคันแรกนาขวัญกันสักนิดหนึ่งเริ่มกันที่คันไถครับท่านผู้ฟังครับคันไถนั้นมีขนาดความสูงจากพื้นถึงเสียนนาคนี่นะครับ2เมตร26เซนติเมตรและยาวจากเสียนนาคถึงปลายคันไถ6เมตร59เซนติเมตรทาสีแดงชาตลอดคันไถที่หัวคันไถทำเป็นเสียนพญานาคลงรักปิดทองลวดลายประดับคันไถเป็นลายกระจังตาอ้อยลงรักปิดทองตลอดคันรายไถหุ้มผ้าขาวเกล็ดทองสำหรับมือจับถัดมาที่แอกเทียมพระโคมีความยาว1เมตร45เซนติเมตรบริเวณตรงกลางแอกประดับด้วยรูปคุดหน้ากล่อด้วยทองคำนะครับซึ่งก็ลงรักปิดทองเช่นเดียวกันปลายแอกทั้งสองด้านแกะสลักเป็นรูปเสียนนาคลงรักปิดทองลวดลายประดับด้วยลายกระจังตาอ้อยลงรักปิดทองตลอดคันที่ปลายแอกแต่ละด้านมีลูกแอกทั้งสองด้านสำหรับเทียมพระโคพร้อมเชือกกระทามฐานรองครับเป็นที่สำหรับตั้งรองรับคันไถพร้อมแอกทำด้วยไม้เนื้อแข็งทาด้วยสีแดงชาติมีลวดลายประดับเป็นลายกระจังตาอ้อยลงรักปิดทองทั้งด้านหัวและปลายไถถัดมาครับที่ขาดไม่ได้ในการพระราชพิธีนี้นั่นก็คือธงสามชัยเป็นธงประดับคันไถติดตั้งอยู่บนเสียนนาคทำด้วยกระดาษและผ้าสักหลาดเขียนลวดลายลงรักปิดทองประดับด้วยกระจกแววมีผู้สีขาวประดับด้านบนเป็นเครื่องสูงชนิดหนึ่งเพื่อประดับพระเกียรติธงสามชัยมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมฐานยาว41เซนติเมตรมีความสูง50เซนติเมตรและเสาธงยาว72เซนติเมตรครับสำหรับเมื่อสักครู่นี้คุณพินโยรุ่งสมัยได้นำเรียนท่านผู้ฟังไปแล้วนะครับว่าวันนี้พระยาแรกนานั้นเสียงผ้านุ่งหยิบผ้าได้หกคืบนั่นก็พยากรณ์หมายถึงน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ครับ

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ นั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคนะคะเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญโดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรีสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ก็ได้ดำเนินการคัดเลือกโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์นั่นคือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเขาลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันนะคะดวงตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังถูกต้องมีขาและกีบข้อเท้าแข็งแรงมองดูด้านข้างลำตัวจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะโดยในปี2568ค่ะกรมปศุสัตว์ก็ได้ทำการคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญจำนวน2คู่นั่นคือพระโคแรกนาขวัญ1คู่ได้แก่พระโคพอพระโคเพียงพระโคสำรอง1คู่ได้แก่พระโคเพิ่มพระโคพูนพระโคแรกนาขวัญ นะคะพระโคพอมีความสูง165เซนติเมตรความยาวลำตัว226เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอก214เซนติเมตรอายุ13ปีพระโคเพียงมีความสูง169เซนติเมตรความยาวลำตัว239เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอก210เซนติเมตรอายุ13ปีค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระโคที่มาประกอบพิธีในวันนี้นั้นเป็นพระโคพันขาวลำพูนนะครับเป็นพระโคแรกนาทั้งสองคู่เลยนะครับเป็นโคพันขาวลำพูนเป็นโคพื้นเมืองสำหรับใช้งานดั้งเดิมที่พบกันมากในอำเภอต่างๆของจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่และแพร่กระจายไปยังอำเภอต่างๆของจังหวัดลำปางพะเยาและเชียงรายที่อยู่ใกล้กับจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่นั่นเองมีลักษณะที่โดดเด่นนั่นก็คือมีรูปร่างสูงใหญ่สูงโปร่งลำตัวมีสีขาวตลอดผู้หางขาวหนังสีชมพูจมูกสีชมพูส้มเนื้อเขาเนื้อกีบสีน้ำตาลส้มจากลักษณะเด่นเป็นสง่าดังกล่าวนี้จึงได้ถูกคัดเลือกให้เป็นพระโคในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญซึ่งความเป็นมาของพระโคขาวลำพูนนั้นยังไม่มีผู้ใดศึกษาไว้อย่างจริงจังนะครับและไม่ทราบว่าน่ะถิ่นที่กำเนิดแท้จริงนั้นอยู่ที่ใดมีตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ที่เริ่มรู้จักกันก็มีความเป็นมาว่าภาควิชาสัตวบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เริ่มนะครับเลี้ยงฝูงโคขาวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2521แทนฝูงโคเนื้อลูกผสมต่างประเทศเพื่อหาทางศึกษาชี้นำให้มีการอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์โคนั่นเองโคขาวลำพูนเป็นโคพื้นเมืองที่เกิดจากฝีมือและผลงานของชาวบ้านในจังหวัดลำพูนมีการพัฒนาสายพันธุ์มานานกว่า100ปีเลี้ยงกันมาแพร่หลายในจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่แล้วแพร่กระจายไปยังจังหวัดลำปางพะเยาเชียงรายเกิดขึ้นมาได้อย่างไรไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดเหมือนที่ผมได้นำเรียนให้กับท่านผู้ฟังได้ทราบในเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่มีการเล่าขานกันมาว่าจากการกลายพันธุ์ของโคพื้นเมืองในสมัยพระนางจามเทวีผู้ครองนครหริปุญชัยพระองค์แรกเมื่อปี1340กว่าปีมาแล้วนะครับเป็นสัตว์คู่บารมีของชนชั้นปกครองในสมัยนั้นลากเกวียนแต่หริปุญชัยก็ล่มสลายตั้งแต่ครั้งเมื่อพ่อขุนเมงรายมหาราชยึดครองอีกทั้งเป็นเมืองร้างนะครับสมัยพม่าครองเมืองช่วงกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อครั้งที่2ปี2310ในตำราฝรั่งบางเล่มก็กล่าวว่าต้นตระกูลของโคพื้นเมืองในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้น่าจะเป็นโคทางยุโรปที่ไม่มีหนอกซึ่งต่อมาผสมข้ามโดยโคจากอินเดียที่มีหนอกครับเพราะโคในภูมิภาคนี้ส่วนใหญ่มีลักษณะทั้งโคยุโรปและก็โคอินเดียรวมกันคือมีเหนียงคอสั้นหน้าผากแบนและหูเล็กแบบโคยุโรปมีหนอกแบบหนอกโคอินเดียด้วยสำหรับความเชื่อของโคนะครับที่ ในศาสนาพราหมณ์นั้นพระโคในทางศาสนาพราหมณ์หมายถึงเทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิศวรซึ่งเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความเข้มแข็งเป็นสัตว์เลี้ยงที่พระกิษณะและพระพลเทพดูแลซึ่งเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงได้กำหนดให้ใช้พระโคเพศผู้เข้าร่วมพระราชพิธีเสมอมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เพื่อเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งและความอุดมสมบูรณ์นั่นเองในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคเพื่อใช้พระราชทานในพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญโดยศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพจังหวัดราชบุรีสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์จะดำเนินการคัดเลือกโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์กล่าวคือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรมีความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรมีความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเข้าลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังถูกต้องมีขาและกีบข้อเท้าแข็งแรงมองดูด้านข้างลำตัวจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมครับ
0: ท่านผู้ฟังคะสำหรับพระโคแรกนาขวัญและพระโคสำรองประจำปีพุทธศักราช2569นั้นนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ว่าเป็นโคพันขาวลำพูนซึ่งมีสีผิวขาวอมชมพูขนสีขาวสะอาดทั้งลำตัวและไม่มีจุดด่างดำหรือสีอื่นบนลำตัวนะคะเขามีสีขาวลำตัวเป็นลำเทียนเขาทั้งสองข้างมีลักษณะโค้งสวยงามดวงตาแจ่มใสสีน้ำตาลอ่อนนั้นนอกจากนี้โดยผู้ที่บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคพอนั่นคือนายสมชายดำธมิตรนะคะเป็นผู้บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคพอแล้วมอบให้กรมปศุสัตว์น้อมนำน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะใช้เป็นพระโคแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นอกจากนี้นายอาคมวัฒนากูลก็ได้บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคเพียงแล้วมอบให้กับกรมปศุสัตว์เช่นเดียวกันค่ะนำน้องเกล้าน้องกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อใช้เป็นพระโคแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นายทฤษฎีชาวสวนเจริญอดีตอธิบดีกรมปศุสัตว์นะคะก็ได้บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคเพิ่มแล้วมอบให้กับกรมปศุสัตว์นำน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อใช้เป็นพระโคสำรองประจำปีพุทธศักราช2569และนายวิจารณ์ภุกพิบูลมอบพระโคพูนให้กับกรมปศุสัตว์นำน้องเกล้าน้องกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชใช้เป็นพระโคสำรองประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับเสียงโหนหลวงที่ลั่นคล้องชัยเมื่อครบแต่ละรอบของการไถนั้นที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นะครับหมายถึงการที่โหนหลวงลั่นคล้องชัยก็คือเสียงคล้องที่เป็นสัญลักษณ์หรือเป็นการจำลองเสียงฟ้าร้องแสดงว่าจะมีเมฆและฝนดังนั้นแล้วเสียงคล้องอาจหมายถึงความอุดมสมบูรณ์มีฝนตกต้องตามฤดูกาลนั่นเองท่านผู้ฟังอาจจะสังเกตว่าในการพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญนั้นในกลางลานแรกนานั้นมีฉัตรอยู่3ฉัตรด้วยกันนะครับซึ่ง3ฉัตรนั้นองค์เทพที่สำคัญก็ประกอบไปด้วย3องค์ได้แก่พระอิศวรหรือพระศิวะพระพรหมและพระนารายณ์พร้อมทั้งเทพทุกๆองค์มาประดิษฐานอยู่ในพระราชพิธีนี้ซึ่งในการไถนั้นจะต้องเวียนรอบฉัตรทั้ง3ที่ปักเอาไว้กลางลานแรกนาชุดละ3รอบนะครับ3ชุดรวมทั้งหมดก็9รอบด้วยกันครับสำหรับเวลาฤกษ์แห่งการจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั้นคือเวลาพระฤกษ์ที่องค์ประธานจะเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีทางพราหมณ์ฮินดูถูกกำหนดโดยโหรหลวงนะครับซึ่งจะดำคำนวณว่าปีนี้วันใดจะเป็นวันประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญแล้วกำหนดฤกษ์ที่ส่วนใหญ่คือฤกษ์ที่ไม่ต้องทิศต้อง สิ่งที่เป็นการเบียดเบียนอัปมงคลในทางโหราศาสตร์และอีกอย่างหนึ่งก็คือการกำหนดฤกษ์นั้นไม่ว่าจะเป็นวันข้างขึ้นหรือข้างแรมก็แล้วแต่ต้องไม่ตรงกับดีถีที่เรียกกันว่าวันผีเพลียคำว่าผีในที่นี้หมายถึงดวงวิญญาณบรรพบุรุษทั้งหมดของแผ่นดินไทยที่จะมาเป็นพละกำลังในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั่นเองครับ
2: ในขณะนี้ที่ลานแรกนานั้นนะครับจำนวนอิสริยยศของพระยาแรกนาพร้อมด้วยเทพีคู่ทองและหับเงินที่ได้หว่านเมล็ดพันธุ์ตามรอบต่างๆก็จะได้มาถึงในรอบที่7นะครับในรอบที่7ในการไถไปโดยทักษิณาวัตร3ทั้งหมดนะครับทั้งหมดทั้งรอบแรกนะครับไถดะ3รอบไถแปร3รอบและหว่านเมล็ดพันธุ์ในรอบที่7นี้ก็อีก3รอบพร้อมกับทางพนักงานได้ประคมของชัยเครื่องตุริยางและจะได้ไถกลบนะครับในรอบที่7นี้นะครับจนกระทั่งถึงรอบที่9เพื่อกลบเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในดินเสร็จแล้วพนักงานจะได้ปลดพระโคออกจากแอกพญาแรกนาและเทพีจะได้กลับยังโรงพิธีพราหมณ์ซึ่งส่วนสำคัญในใ

0: ตรพระนนทิจะแปลงรูปเป็นโคให้พระอิศวรทรงซึ่งจากความเชื่อนี้นะคะคนอินเดียจึงไม่ทานเนื้อโคจึงมีโคเยอะมากในประเทศอินเดียค่ะโดยประเทศไทยเราก็ได้รับความเชื่อของพราหมณ์ดังนั้นในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคำแรกนาขวัญซึ่งเริ่มตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่1แห่งราชวงศ์จักรีนะคะก็ได้กำหนดให้มีพระโคเพศผู้เข้าร่วมในพระราชพิธีนี้ค่ะ
1: เพียงจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์เศรษฐกิจนะครับในบางสถานที่หรือบางเหตุการณ์สำคัญบัวเนี่ยเป็นส่วนประกอบของความเชื่อและศรัทธาโดยเชื่อกันว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์นะครับซึ่งอีกมุมหนึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีประโยชน์อย่างมากแล้วยังนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งการอุปโภคบริโภคส่วนอีกมุมหนึ่งวัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อของความศรัทธานะครับความเชื่อเหล่านี้มีรากมาจากอดีตที่ส่งสารต่อมาจนถึงปัจจุบันครับซึ่งย้อนกลับไปถึง 4,000 กว่าปีก่อนนี่ก็เป็นสัตว์ที่มีความสำคัญในวัฒนธรรมของชาวอารยันเพราะวัวเป็นสัตว์ที่ให้น้ำนมและใช้งานที่หลากหลายเลี้ยงดูชีวิตชาวอารยันมาทุกยุคทุกสมัยครับโดยในคัมภีร์ฤกษ์เวทก็กล่าวว่าโคนำความโชคดีมาอย่างพวกเราและยังให้นมกับพระอินทร์ทุกวันนำความปิติมาให้กับชาวนาในคัมภีร์พระเวทนั้นวัวจะรับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในมารดา7ประเภทที่ชาวฮินดูให้ความเคารพนะครับนอกจากนี้ตามกติทางศาสนาพราหมณ์ก็มีว่าโคสุภราชนั้นเผือกผู้นะครับอย่างที่ได้นำเรียนว่ามีนามว่านนทิเป็นเทพเจ้าแห่งสัตว์จตุบาทนะครับและแปลงรูปเป็นโคให้พระอิศวรทรงซึ่งจากความเชื่อนี้คนอินเดียจึงไม่ทานเนื้อวัวกันในประเทศอินเดียนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องความเชื่อหรือเป็นสัญลักษณ์ของดินและโลกและเป็นผู้ที่ให้ที่ยิ่งใหญ่เป็นสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ซึ่งก็จะมีประวัติความเป็นมาต่างๆซึ่งในการพระราชพิธีจรดพระนางคำแรกนาขวัญแล้วก็ในการประกอบในเรื่องของความเชื่อต่างๆนั้นก็จะมีสิ่งที่เป็นทั้งพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์เข้ามาควบคู่กันซึ่งในขณะนี้ก็จะได้ครบจำนวนนะครับในรอบสุดท้ายกันในรอบที่9แล้วนะครับ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพันข้าวในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคำแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นั้นนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าวได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพันข้าวทรงปลูกพระราชทานในแปลงนาทดลองสวนจิตรดาและแปลงนาขยายผลฤดูทำนาปี2568ซึ่งเป็นผลผลิตข้าวเปลือกจากข้าวนาสวนพันหลักจำนวน 7,000 ได้แก่พันข้าวขาวดอกมะลิ105ซึ่งเป็นข้าวเจ้าพันข้าวกอขอ6ซึ่งเป็นข้าวเหนียวพันข้าวกอขอ79ข้าวเจ้าค่ะพันข้าวกอขอ85ข้าวเจ้าพันข้าวกอขอ99ข้าวหอมคลองหลวง72ซึ่งเป็นข้าวเจ้านะคะพันข้าวกอขอ109ข้าวหอมพัทลุง72ซึ่งเป็นข้าวเจ้าและพันข้าวกอขอ26เชียงราย72ซึ่งเป็นข้าวเหนียวค่ะโดยผลผลิตทั้งสิ้นมีจำนวน 5,147 กิโลกรัมนะคะนำเข้าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคำแรกนาขวัญประจำปี2569และบรรจุซองแจกจ่ายให้แก่ประสบกรณิกรผู้สนใจและชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนตามประเพณีนิยมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไปส่วนเมล็ดพันธุ์ที่เหลือทั้งข้าวและเมล็ดพันธุ์ถั่วต่างๆนะคะกรมการข้าวก็มีความประสงค์ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำไปเก็บไว้ทำพันธุ์ในฤดูกาลปี2569เพื่อเป็นต้นตระกูลของพืชพันธุ์ดีเผยแพร่สู่เกษตรกรต่อไปค่ะ
1: ในขณะนี้คือรอบที่9นะครับเป็นรอบที่ได้มีการไถกรบในรอบสุดท้ายแล้วนะครับโดยพระยาแรกนาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อได้ถ่ายกรบแต่พร้อมด้วยเทพีคู่แล้วก็จะได้ญาตรากระบวนอิสริยยศเข้ามายังบริเวณโรงพิธีพราหมณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับในขณะนั้นก็จะได้มีการตั้งของเสียงทายนะครับให้พระโคได้กินของ7สิ่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้นำพระโคไปกินเลี้ยง

0: ของเสียงทายซึ่งหลังจากที่พระโคกินสิ่งใดแล้วหนหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์นะครับซึ่งในการพระราชพิธีนั้นก็จะมีเรื่องที่เป็นการประกอบพระราชพิธีสำคัญสำคัญนั้นนะครับในยุคหลังนี้นะครับจุดจมปัจจุบันนี้ก็แสดงเห็นว่ามีการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยต่อกติธรรมของพระราชพิธีและความมุ่งหวังในการพัฒนาทางการเกษตรการเข้าร่วมในพระราชพิธีก็ดีการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชจากแลกการลานแลกนาก็ดีนะครับมีนัยยะในการเสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิตของเกษตรกรหรือว่าผู้คนที่ได้เข้าร่วมในพระราชพิธีนะครับอีกประการหนึ่งก็เชื่อว่าเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่พืชพันธุ์ธัญญาหารที่จะผลิตต่อไปและที่สำคัญคือเกษตรกรผู้ส่งผลิตผลเข้าประกวดและมารับพระราชทานรางวัลในแต่ละปีก็ได้แสดงถึงความบันดาลใจที่เขาเหล่านั้นนะครับได้รับจากงานพระราชพิธีและพระบรมราชูปถัมภ์ด้านการพัฒนาการเกษตรจึงได้ประสบความสำเร็จในการประกาศเกียรติยศของตนและประเทศชาติไปพร้อมกันซึ่งพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงเป็นพระราชพิธีที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยกับประชาชนและประกาศให้นานาประเทศเห็นว่าการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีดีงามและการพัฒนานั้นสามารถดำเนินไปด้วยกันได้อย่างดีนะครับและที่ลานแลกนาขนาดนี้ในรอบที่9นะครับซึ่งเป็นรอบที่ได้ไถกรบครับซึ่งแจกเช่นเดียวกันกับวิถีชีวิตของเกษตรกรหรือชาวนาหรือผู้ที่ได้ทำนาทั่วๆไปนะครับในการที่เริ่มต้นฤดูกาลในการเพาะปลูกนะครับซึ่งก็ดูเข้าสู่ฤดูฝนนั้นก็อย่างเช่นตามธรรมชาตินะครับได้กำหนดไว้ในรอบของแต่ละปีซึ่งก็ถือได้ว่าในพระราชพิธี12เดือนในการจรดพระนางคันแรกนาขวัญนั้นนะครับก็อยู่ในส่วนของพระราชพิธี12เดือนขณะนี้นะครับครบทั้ง9รอบแล้วครับเมื่อครบ9รอบแล้วพนักงานประคบของใส่เครื่องสุริยางแล้วถ่ายกบในรอบสุดท้ายกบเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในดินพนักงานจะได้ปลดพระโคออกจากแอกและนำพระโคกลับมาที่โรงพระโคนะครับซึ่งอยู่ด้านข้างของโรงพิธีพราหมณ์กับพระโคทั้งสองนะครับจึงได้ปฏิบัติในการพระราชพิธีเพื่อจะมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญครับในปีนี้เป็นพระโคที่ให้เรียนให้ท่านได้ฟังได้ทราบนะครับถึงทั้งความแข็งแรงสง่างามพระโคพอพระโคเพียงความสูงนะครับแล้วก็ในสิ่งที่ได้ตรงตามหลักเกณฑ์นะครับที่ทางกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนะครับเป็นลักษณะของพระโคตามหลักเกณฑ์ต้องมีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์ความสูงไม่น้อยกว่า150ซมความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120ซมมีความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180นะครับพระโคต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกิริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเช่นเมื่อสักครู่ที่พระโคได้ปฏิบัติในลานแลกนานะครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยกิริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายและลักษณะโค้งของเขานั้นสวยงามตาแจ่มใสนะครับหูไม่มีตำหนิในขณะนี้ก็เป็นภารกิจที่พระโคได้ปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือพระโคพอและพระโคเพียงพระยาแรกนาได้กลับเข้ามาภายในโรงพิธีพราหมณ์แล้วนะครับ
1: ผู้ฟังคะสำหรับการบรรเลงเพลงตรีพาทในพิธีในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเมื่อสักครู่นี้นะคะมีมาแต่โบราณนั้นไม่ได้มีหลักฐานปรากฏนะคะว่ามีวงปีพาทบรรเลงแต่อย่างใดต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชปารภขึ้นนะคะกับพระราชครูความว่า
0: ครับในขณะนี้หลังจากที่เสร็จภารกิจของในการที่พระโคได้ประกอบพิธีแลกนาแล้วก็ได้มาที่ด้านหน้าของนะครับบริเวณด้านต้นของลานแลกนาเพื่อที่จะเสี่ยงทายนะครับซึ่งการตั้งเลี้ยงพระโค ที่หน้าพระที่นั่งนั้นก็จะมีของ7สิ่งที่จะเสียงทายตั้งเลี้ยงพระโคนะครับซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันของ7สิ่งก็คือน้ำและหญ้านะครับเหล้านะครับก็ในส่วนของของกินทั้ง7สิ่งนะครับก็จะมีทั้งข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้านะครับถึงถ้ากินสิ่งใดก็จะพยากรณ์ในลำดับต่อไปนะครับโดยหนหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์จากนั้นรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นผู้อ่านกราบบังคมทูล นะครับ

0: 77
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้พระโคก็ได้กำลังเสี่ยงทายในการที่จะกินของ7สิ่งนะคะซึ่งของ7สิ่งนั้นก็ประกอบไปด้วยข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้าค่ะถ้าพระโคได้กินสิ่งใดก็จะได้มีคำทำนายไปตามนั้นนะคะซึ่งขณะนี้พระโคพอและพระโคเพียงก็กำลังเสี่ยงทายในการกินของ7สิ่งอยู่ซึ่งอีกสักครู่หนึ่งก็จะได้มีคำทำนาย
0: ผลหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์นะครับและรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้อ่านกราบบังคมทูลจากคำทำนายก็รวมไปถึงในเรื่องของ การเสี่ยงทายผ้านะครับทั้ง3อย่างด้วยกันที่ได้มีการเสี่ยงทายนะครับทั้งผ้าทั้งจำนวน4คืบ5คืบและ6คืบนะครับว่าพญาแลกนาได้ผ้าที่เสี่ยงทายตามทัตยาธิฐานที่ตั้งนั้นได้กี่คืบและของกิน7สิ่งที่ตั้งเรียงพระโคขณะนี้หนหลวงนะครับได้เมื่อตั้งเรียงพระโคแล้วหนหลวงก็จะได้นำนะครับคำพยากรณ์มาถวายแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจากนั้นจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้อ่านกราบบังคมทูลนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับและรวมไปถึงบรรดาผู้ที่ทำด้านเกษตรกรก็จะได้รับทราบไปทั่วกันครับ

0: ับสำหรับของกิน7สิ่งที่ตั้งเรียงพระโคนั้นนะครับถ้าพระโคกินข้าวหรือข้าวโพดก็จะพยากรณ์ว่าธัญญาหารพลาหารจะบริบูรณ์ดีถ้าพระโคกินถั่วหรืองาพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินน้ำหรือหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำ
1: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลผลการเสี่ยงทายของพญาแลกนาเนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแลกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569โหรหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่าพญาแลกนาเสี่ยงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนางคันแลกนาขวัญดังนี้เสี่ยงผ้านุ่งปีนี้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่การเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้พระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพยาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีกินน้ำกินหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ท่านผู้ฟังครับรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวประกมทูลถึงคำพยากรณ์นะครับ
1: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิกคู่ผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแลกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ประกอบด้วยปลาดเกษตรของแผ่นดินรวม3สาขาเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติรวม16สาขาผู้แทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติรวม13กลุ่มผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติรวม7สหกรณ์รวมผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลปีนี้จำนวน39รายดังมีรายนามต่อไปนี้ปลาดเกษตรของแผ่นดินปลาดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนางราตรีบัวพนัสจังหวัดนครสวรรค์ปลาดเกษตรดีเด่นนายพรมพิริยะสอนสิริจังหวัดปราจีนบุรีปลาดเกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายนายบุญส่งนับทองจังหวัดกระบี่เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติอาชีพทำนานายจิรกรจิวเจริญการจังหวัดนครปฐมอาชีพทำสวนนายคมคลิตกล่อมสังจังหวัดตราดอาชีพทำไร่นางหนูเลียนเพียโคตจังหวัดชัยภูมิอาชีพไร่นาสวนผสมนายประเสริฐยุวการกุลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนางสมพรแก้วคนตรงจังหวัดราชบุรีอาชีพเลี้ยงสัตว์นายสุรศักดิ์แซ่ลีจังหวัดราชบุรีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนายอมรเหลืองนฤมิตรชัยจังหวัดเพชรบุรีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยนายประโยชน์โสรัชกิจจังหวัดฉะเชิงเทราอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพันไม้น้ำนางสาวพัทรนิตศิละวัฒนารุตจังหวัดกาญจนบุรีอาชีพปลูกสวนป่านายบุญธรรมทับทิมศรีจังหวัดนครสวรรค์สาขาบัญชีฟาร์มนายสุริยาขันแก้วจังหวัดแพร่สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนางเกศรทองคำจังหวัดพัทลุงสาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชนางสาวรัตนาจันดำจังหวัดเชียงใหม่สาขาเกษตรอินทรีย์นางสาวอัญชลีอัศววิมลจังหวัดนนทบุรีที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรนายมนตรีวัดน้อย จังหวัดนครปฐมสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรนายเพชรรัตน์ม่วงสายจังหวัดนครสวรรค์สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติกลุ่มเกษตรกรทำนาดอนใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีนายบัวพันศรีคิรีเขียวกลุ่มเกษตรกรทำสวนไม้เลียงจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมศักดิ์พุทธิวณิชกลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองโพรงจังหวัดปราจีนบุรีนายนราทิพย์พันมากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลบ้านเสียวจังหวัดนครพนมนายประโมทเดชโฮมวิสาหกิจชุมชนหอยนางรมท่าโสมจังหวัดตราดนายกมลแซ่ตันกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านสมสะอาดจังหวัดบึงกาฬนายสาครเดชลาดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงจังหวัดลำปางนางฟองจันทร์วงชัยกลุ่มยุวเกษตรกรนอกโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต5จังหวัดอุบลราชธานีนายพีรพัฒน์พร้อมใจกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองหินจังหวัดอุบลราชธานีนายฉลวยกุมพันธ์กลุ่มบริหารการใช้น้ำคุระบุรีร่วมใจจังหวัดพังงานายสุรัตน์มาศทองศูนย์ข้าวชุมชนนาเยียปี59ประเภทข้าวหอมมะลิจังหวัดอุบลราชธานีนายสุกันพิล้ำเลิศศูนย์ข้าวชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองกุงประเภทข้าวอื่นๆจังหวัดบึงกาฬนายวงศรอิ่มใจวิสาหกิจชุมชนยางก้อนถ้วยกยท.ตำบลนางหลงจังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวอุบลรัตน์ทองหนุนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอนจำกัดจังหวัดอุตรดิตถ์นายวินัยละนาสนอสหกรณ์โคนมสีคิ้วจำกัดจังหวัดนครราชสีมานายวีระขำมะลังสหกรณ์กองทุนสวนยางยุงทองจำกัดจังหวัดสงขลานายวิลมสุวรรณรัตน์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์จำกัดจังหวัดกาฬสินธุ์นางลุจาภาเนติพัทธลักษณ์ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชจำกัดจังหวัดนครราชสีมานางนฤมลศรีสรรสหกรณ์บริการครูแพทย์จำกัดจังหวัดแพร่นายเลิศฤทธิ์เรือนละหงสหกรณ์เครดิตยูเนียน NHK สปริงจำกัดจังหวัดสมุทรปราการนางพนิดาแตงใหญ่
0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายภัยสุทธิสังได้กราบบังคมทูลเบิกชาวนาผู้ชนะการประกวดเกษตรกรที่เด่นแห่งชาติผู้แทนสถาบันเกษตรกรที่เด่นแห่งชาติผู้แทนสหกรณ์ที่เด่นแห่งชาติและปลัดเกษตรของแผ่นดินประจำปีพุทธศักราช2569เข้าเฝ้ารับพระราชรางวัลจำนวน39รายแล้วนะครับ
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ

0: ัพกลับมาที่ได้แห่เป็นขบวนอิสริยยศนะครับมาดังพระทรงพิธีพรามอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้แห่ขบวนเสื้อจักรที่หน้าพระพันประทับแล้วพระยาได้นาจะได้กลับถวายบังคมและเข้ากระบวนนะครับเพื่อจะไปขึ้นรถยนต์หลวงพร้อมด้วยเทพีซึ่งจะได้ไปรอเข้าเฝ้าทูลองทูลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่แปลงนาทดลองในโครงการส่วนตรงศูนย์จิตตาครับเนื่องในพระราชพิธีเจริญพระนางคันแรกนาขวัญปีพุทธศักราช2569ฝนหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่าพญาแรกนาเสียงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีเจริญพระนางคันแรกนาขวัญดังนี้เสียงผ้านุ่งปีนี้หกคืบพยากรณ์ว่าน้ำน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่การเสียงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้พระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองเมื่อพญาแรดนาและกระบวนอิสริยยศนะครับได้กราบถวายบังคมแล้วขึ้นรถจนหลวงพร้อมด้วยเทพีเพื่อจะได้ไปรอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่แปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาต่อไปจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระพลาพิธีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาซึ่งพญาแรกนาจะได้เข้ากราบถวายบังคมจากนั้นพญาแรกนาและทีพีจะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาเพื่อปลูกไว้ในพระราชพิธีในปีต่อไปนะครับและเมื่อพญาแรกนาหว่านข้าวเสร็จแล้วเข้ากราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอันเป็นเสร็จพระราชพิธีซึ่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรนั้นรัชกาลที่9ได้โปรดให้ทำแปลงนาทดลองในสวนจิตรดาพระราชทานพันธุ์ข้าวซึ่งทรงปลูกในบริเวณสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตกับพันธุ์พืชต่างๆเข้าร่วมในพระราชพิธีพืชมงคลเฉลิมพระนางคันแรกนาขวัญและแจกจ่ายแก่เกษตรกรส่งให้การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวของสถาบันและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องครับในขณะนี้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พญาแรกนาได้เข้ากราบถวายบังคมที่บริเวณหน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเพื่อจะได้ญาตราขบวนอิสริยยศออกจากหน้าพระปราที่ประทับและได้ขึ้นรถจำหลวงพร้อมด้วยเทพีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาต่อไปซึ่งประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นก็มีข้าวเป็นหลักพระมหากษัตริย์จึงได้ทรงแสดงให้เห็นว่าทรงให้ความสำคัญแก่การปลูกข้าวอย่างยิ่งและพระราชทานกำลังใจแก่เกษตรกรผ่านพระราชพิธีทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างในด้านการพัฒนาเกษตรกรรมทรงนำความรู้ด้านการเกษตรกรรมมาเผยแพร่ให้แก่ประชาชนจากการทดลองด้วยพระองค์เองและวิทยาการตลอดจนเทคโนโลยีแบบใหม่จากการค้นคว้าวิจัยของนักวิชาการในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวและพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้พระมหากษัตริย์หลายพระองค์ที่ได้ทรงทำนาและทำการเกษตรอื่นๆเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรทรงสนับสนุนให้ประชาชนทำพิธีทำขวัญข้าวเนื่องจากเป็นการรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้มิให้สูญหายโดยโปรดให้มีพิธีทำขวัญข้าวเป็นประจำในแปลงนาสาธิต บริเวณศูนย์จิตรดาเพื่อเป็นตัวอย่างและชักจูงให้ประชาชนรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้ให้อยู่คู่กับสังคมไทยการที่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประธานในพิธีในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญมิได้ใช้พระราชอำนาจตามคติโบราณเท่านั้นแต่ใช้พระบารมีในการสร้างสิริมงคลขวัญกำลังใจและพระราชทานความรู้ในการพัฒนาการเกษตรพระบารมีดังกล่าวคือการที่ทรงศึกษาสั่งสมความรู้ด้วยพระองค์เองและส่งเสริมผู้อื่นให้เกิดการวิจัยพัฒนาและปฏิบัติทั้งเรื่องเกษตรกรรมโดยตรงและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนจึงเห็นว่าพระมหากษัตริย์ทรงพัฒนาด้านดินน้ำและด้านอื่นๆที่จะสนับสนุนการเกษตรตลอดมาตัวอย่างการพัฒนาด้านน้ำก็มีการพัฒนาคูคลองระบบชลประทานต่างๆตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาและสิ่งที่ทั่วโลกยกย่องก็คือโครงการพระราชดำริฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งโครงการส่วนพระองค์ต่างๆนั้นก็ยังประโยชน์ให้กับบรรดาเกษตรกรและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารแห้งแล้งในหลายๆจังหวัดในหลายๆภูมิภาคที่ผ่านมานะครับซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะได้เห็นการพระราชพิธีที่มีความสำคัญทั้งในด้านของโบราณราชประเพณีประวัติศาสตร์และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้ที่เป็นเกษตรกรชาวไร่ชาวนาครับขณะนี้ที่พญาแรกนาได้พร้อมด้วยเทพีขึ้นรถยนต์หลวงเพื่อที่จะได้ไปรอเข้าเฝ้านะครับที่แปลงนาทดลองโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรดาต่อไปครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยต่อคติธรรมของพระราชพิธีและความมุ่งหวังในการพัฒนาทางการเกษตรนะคะการเข้าร่วมในพระราชพิธีก็ดีการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชจากลานแรกนาก็ดีมีนัยยะแห่งการเสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิตของตนประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือเชื่อว่าเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่พืชพันธุ์ธัญญาหารที่จะผลิตต่อไปที่สำคัญก็คือเกษตรกรผู้ส่งผลิตผลเข้าประกวดและมารับพระราชทานรางวัลในแต่ละปีนั้นก็แสดงถึงความบันดาลใจที่เขาเหล่านั้นได้รับจากงานพระราชพิธีและพระบรมราชูปถัมภ์ด้านการพัฒนาการเกษตรจึงประสบความสำเร็จได้ประกาศเกียรติยศของตนและประเทศชาติไปพร้อมกันค่ะพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงเป็นพระราชพิธีที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยกับประชาชนและประกาศให้นานาประเทศเห็นว่าการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและการพัฒนานั้นสามารถดำเนินการไปได้ด้วยกันไปได้ด้วยดีค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระชำเนินลงจากพระพราที่ประทับเพื่อจะได้เสด็จพระชำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่งและเสด็จพระชำเนินนะครับออกจากพระพราพิธีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาซึ่งณที่นั้นพญาแรกนาก็ได้ไปเฝ้ารับเสด็จนะครับพร้อมด้วยเทพีจะได้มีการกราบถวายบังคมและได้นำนะครับพระยาแรกนาและเทพีนำเมล็ดพันธุ์ข้าวนั้นไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาเพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีในปีต่อไปนะครับในขณะนี้ภายในลานแรกนานะครับและโดยเฉพาะในฝั่งตรงข้ามกันนั้นก็คงจะเป็นสิ่งที่ยังความปลื้มปิติของบรรดาเกษตรกรผู้ที่ได้เข้ารับพระราชทานเกียรติยศนะครับในรางวัลที่ได้รับพระราชทานในปีนี้ถึงเกษตรกรดีเด่นนะครับปราดดีเด่นและเกษตรกรต่างๆนั้นก็มีหลักเกณฑ์สั้นๆให้ได้ทราบดังนี้ครับ
2: ซึ่งหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักครับในการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรและสถาบันเกษตรในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้เน้นพัฒนาเกษตรเป็นองค์รวมนะครับให้สามารถบริหารจัดการและก็ผลิตให้ส่งต่อตลาดได้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันโดยมีการคัดเลือกนะครับตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดแล้วก็เขตจนถึงระดับกรมด้วยนะครับในการคัดเลือกเกษตรกรสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้ปรากฏต่อสาธารณะมีทั้งหมดนะครับ6สาขาด้วยกันก็คือสาขาอาชีพทำนาอาชีพทำไร่อาชีพทำสวนอาชีพทำไร่นาสวนผสมสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรส่วนประเภทการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นมี2กลุ่มครับก็คือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแล้วก็กลุ่มยุวเกษตรกรด้วยอันนี้ก็จะเป็นการคัดเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอเป็นต้นมาแล้วนะครับ
0: คือหลักเกณฑ์นะครับแต่ในขณะนี้ผู้ที่ได้เข้าเฝ้าทูลองทูลพระบาทจะได้เสด็จพระชนน์ไปที่แปลงนาสวนพระองค์สวนจิตรดานอกจากทางเกษตรกรแล้วเต็นท์ที่ได้เข้าเฝ้านั้นก็จะมีบรรดาทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยครับซึ่งทางต่างประเทศก็จะได้รับทราบนะครับในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีและก็สิ่งที่เป็นขวัญกำลังใจและก็สิ่งที่ได้มีการประกอบพระราชพิธีนะครับซึ่งในการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั้นก็จะเป็นตามโบราณราชประเพณีนะครับตามขนบธรรมเนียมโบราณราชประเพณีมาตลอดต่อเนื่องซึ่งในพระราชพิธี12เดือนนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระทานพระบรมราชาธิบายไว้ในพระราชพลพระราชพิธี12เดือนว่าการแรกนาที่ต้องเป็นธุระของผู้ซึ่งเป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นธรรมเนียมนิยมมีมาแต่โบราณเช่นในเมืองจีน 4,000 ปีล่วงมาแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงลงไถนาเองเป็นข่าวแรกพระมเหสีเลี้ยงตัวใหม่ส่วนจะหมายเรื่องราวอันใดในประเทศสยามนี้ที่มีปรากฏอยู่ในการแรกนานี้ก็มีอยู่เสมอเป็นนิดไม่มีเวลาว่างเว้นด้วยการซึ่งผู้นั้นเป็นใหญ่ในแผ่นดินลงมือทำเองเช่นนี้ก็เพื่อจะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรชักนำให้มีใจหมั่นในการทำที่จะทำนาเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้อาศัยเลี้ยงชีวิตทั่วหน้าเป็นต้นเหตุของความตั้งมั่นและความเจริญไพบูลย์แห่งพระนครทั้งปวงแต่การซึ่งมีพิธีเจือปนต่างๆไม่เป็นแต่ลงมือไถนาเป็นตัวอย่างเหมือนอย่างชาวนาทั้งปวงลงมือไถนาของตนตามปกติก็ได้ความหวั่นหวั่นต่ออันตรายคือน้ำฝนน้ำท่วมมากน้ำฝนน้ำท่ามากไปน้อยไปด้วยเพลียและสัตว์ต่างๆจะบังเกิดเป็นเหตุอันตรายไม่ให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิและมีความปรารถนาที่จะให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิเป็นกำลังจึงต้องหาทางที่จะแก้ไขและหาทางที่จะอุดหนุนและที่จะเสี่ยงทายให้รู้ล่วงหน้าจะได้เป็นที่มั่นอกมั่นใจโดยอาศัยคำอธิษฐานเอาความสัตย์เป็นที่ตั้งบ้างทำการซึ่งไม่มีโทษนับว่าเป็นการสวัสดีมงคลตามที่มาในทางพระพุทธศาสนาบ้างบูชาเส้นสูงตามที่มีทางไสยศาสตร์บ้างให้เป็นการช่วยแรงและเป็นที่มั่นตามความปรารถนาของมนุษย์ซึ่งคิดไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนี่ก็คือจากในพระราชพิธี12เดือนนะครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับปวงชนชาวไทยนั้นเริ่มมาจากคุณที่พินจากที่คุณพินโยได้นำเรียนให้กับคุณผู้ชมได้คุณผู้ฟังได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นั้นความผูกพันที่ผมอยากจะนำมานำเสนอในวันนี้ก็เป็นความผูกพันในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งมีต่อชาวไทยและชาวนาไทยโดยปรากฏจากการที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวนาถึงแปลงนาและโรงสีชุมชนบ่อยๆบางครั้งต้องทรงพระราชดำเนินไปตามคันนานอกจากนี้ยังทรงมีการที่เกี่ยวข้องกับพระราชดำรัสที่เกี่ยวกับข้าวไทยและชาวนาไทยในโอกาสต่างๆมากมายเช่นพระราชดำรัสที่พระราชทานแนวคิดในการทำนาและการดำรงชีวิตของชาวนาในวโรกาสเสด็จไปทรงดนตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่6มีนาคมปีพุทธศักราช2516เป็นต้นมามีความตอนหนึ่งครับว่าเวลานึกถึงทำไมมีข้าวมากราคาข้าวก็ต กก็น่าจะเป็นการดีที่มีข้าวมากพวกเราที่บริโภคข้าวก็จะได้ซื้อข้าวในราคาที่ถูกแต่หารู้ไม่ว่าข้าวที่บริโภคทุกวันนี้ราคาก็ยังแพงเป็นที่เดือดร้อนแก่ประชาชนทั่วไปก็ต้องหาเหตุผลว่าทำไมถึงแพงข้าวที่บริโภคแพงและข้าวที่ชาวนาขายถูกเข้าไปหากลุ่มชาวนาถามว่าเป็นอย่างไรข้าวที่ราคาแพงและข้าวที่ชาวนาขายถูกก็ถูกนำมาพูดในที่ประชุมแห่งนั้นด้วยสำหรับแนวคิดทฤษฎีใหม่เป็นการอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้ประชาชนมีกินแบบอัตภาพคืออาจไม่รวยมากแต่ก็พอกินไม่อดอยากหลักว่าแบ่งที่ดินเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งเป็นที่สำหรับปลูกข้าวอีกส่วนสำหรับปลูกพืชไร่พืชสวนและมีการขุดสระน้ำครับ

0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนออกจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อจะได้ไปยังแปลงนาทดลองในโครงการศูนย์พระองค์ศูนย์จิตรดานะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินไปในโครงการศูนย์พระองค์ศูนย์จิตรดาและพระยาแรกนานะครับจะได้เข้ากราบบังคมถวายความกราบถวายบังคมและเทพีนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์เพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีต่อไปนะครับและหลังนั้นเมื่อพญาแรกนาหว่านข้าวเสร็จแล้วจะได้กราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้เป็นการอันเสร็จการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ในวันนี้นะครับซึ่งในวันนี้น้ำหนักข้าวนะครับที่ได้มีการหว่านจำนวนทั้งสิ้นในปีนี้ก็คือ 5,147 กิโลกรัมที่ได้เข้าสู่การพระราชพิธีพืชมงคลและการพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญในวันนี้นะครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569การถ่ายทอดเสียงในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐกาลิลิขิตตระกูลคุณอภิชัยกีรติอุลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสงบมีช่อคุณสายชนนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นผู้บรรยายคุณพินโยรุ่งสมัยคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณค่ะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรายการปกติจากทางสถานีขอขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง

ระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรแรกนาขวัญจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การผลิตพืชพันธุ์ธัญญาหารของราชอาณาจักรไทยมุ่งหมายบำรุงขวัญแก่เกษตรกรของชาติเมื่อย่างเข้าสู่ต้นฤดูการเพาะปลูกทุกปีนับตั้งแต่โบราณจวบจนปัจจุบันโดยจะทำเป็น2พระราชพิธีรวมกันคือพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีสงฆ์ประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังและพระราชพิธีจรดพระนางครรแรกนาขวัญเป็นพิธีพราหมณ์ประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางครรแรกนาขวัญกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีซึ่งระยะนี้เป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยแต่ไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนไว้เหมือนกับวันในพระราชพิธีอื่นส่วนจะเป็นวันใดในเดือน6หรือเดือนพฤษภาคมที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมก็ให้จัดขึ้นในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชพิธีจรดพระนางครรแรกนาขวัญพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่สืบไปโดยพระราชพิธีเพื่อชมงคลเป็นพิธีทำขวัญพืชพันธุ์ธัญญาหารที่พระมหากษัตริย์ทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งพืชที่เป็นอาหารทุกชนิดเรียกว่าปุพพพันธุ์ณปรณชาติและข้าวพระราชพิธีพืชมงคลนั้นเป็นข้าวเปลือกมีทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวนอกจากนี้ยังมีเมล็ดพืชต่างๆรวม40อย่างแต่ละอย่างบรรจุถุงผ้าขาวกับเปลือกมันต่างๆพันธุ์พืชเหล่านี้เป็นของปลูกงอกได้ทั้งสิ้นนอกจากนี้ยังมีข้าวเปลือกที่หวานในพิธีแรกนาบรรจุกระเช้าทองคู่หนึ่งและเงินคู่หนึ่งเป็นข้าวพันธุ์ดีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลูกในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาและพระราชทานมาเข้าพระราชพิธีเพื่อชมงคลพันธุ์ข้าวพระราชทานนี้จะใช้หว่านในพระราชพิธีแรกนาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่เหลือทางราชการจะบรรจุซองแล้วส่งไปแจกจ่ายแก่ชาวนาและประชาชนในจังหวัดต่างๆให้เป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลแก่พืชผลที่จะเพาะปลูกในแต่ละปีและตั้งแต่ปี2509เป็นต้นมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันพืชมงคลจรดพระนางครรแรกนาขวัญเป็นวันเกษตรกรประจำปีอีกด้วยเพื่อให้ผู้มีอาชีพเป็นเกษตรกรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตรและร่วมในงานพระราชพิธีจรดพระนางครรแรกนาขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตนทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศชาติสำหรับพระราชพิธีวันแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงอธิษฐานเพื่อความสมบูรณ์แห่งพืชผลพระมหาราชครูอ่านประกาศพระราชพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาและเทพีวันที่2เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีจรดพระนางครรแรกนาขวัญณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเมื่อพระยาแรกนาและเทพีทำพิธีไถหว่านแล้วเสร็จพราหมณ์เสี่ยงของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคได้แก่ข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วงาเหล้าน้ำหญ้าพระโคกินสิ่งใดคำทำนายล้วนเป็นสิริมงคลทั้งสิ้นและพันธุ์ข้าวที่นำไปไถหว่านในพระราชพิธีนี้เป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานจากแปลงนาสาธิตสวนจิตรลดาถือกันว่าเป็นพันธุ์ข้าวมงคลภาพที่ราษฎรพากันไปเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวเมื่อเสร็จสิ้นการพระราชพิธีจรดพระนางครรแรกนาขวัญในแต่ละปีเ
พื่อนำไปใส่ในไร่นาของตนจึงเป็นภาพที่น่าประทับใจยิ่งว่าพระราชพิธีนี้ยังคงมีความสำคัญต่อขวัญและกำลังใจแก่ผู้มีอาชีพเป็นเกษตรกรตราบนานเท่านาน

0: เวียนมาถึงคนไทยต่างน้อมรำลึกถึงพระราชพิธีสำคัญที่สืบทอดมาแต่โบราณนั่นคือพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพระราชพิธีที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การเพาะปลูกสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรไทยและเสริมความมั่นคงด้านอาหารของประเทศต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เพิ่มพิธีสงฆ์เข้ากับพิธีพราหมณ์จึงเป็นพระราชพิธีที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันพระราชพิธีประกอบด้วยสองส่วนคือพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์จัดขึ้นวันแรกณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังและพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญหรือพิธีไถหวานจัดวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงช่วงสำคัญคือการเสี่ยงทายของพระยาแรกนาขวัญด้วยการเลือกผ้านุ่ง3ขนาดคือ4คืบ5คืบและ6คืบเพื่อพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนและการเสี่ยงทายของกิน7สิ่งของพระโคเพื่อทำนายความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลน้ำท่าและเศรษฐกิจของบ้านเมืองพระราชพิธีอันเป็นมรดกแห่งวัฒนธรรมที่สืบทอดจากอดีตสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบกนิกรไทยเป็นพลังแห่งความหวังที่ส่งต่อไปยังเกษตรกรผู้ปลูกเมล็ดพันธุ์สืบสานภูมิปัญญาและวิถีชีวิตท้องถิ่นไทยหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนทั้งแผ่นดินให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต
1: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
8: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญปีพุทธศักราช2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและรอรับพันธุ์ข้าวพระราชทานอย่างเนืองแน่นท่ามกลางฝนที่ตกลงมาเล็กน้อยซึ่งในปี

0: โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเพื่อช่วยกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดให้เข้าถึงชุมชนและหมู่บ้านห่างไกล
1: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงจังหวัดตรังมุ่งเน้นการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดให้เข้าถึงชุมชนและหมู่บ้านห่างไกลจำนวน25รายซึ่งเป็นไปตามจำนวนที่จังหวัดตรังได้รับการจัดสรรในเฟสแรกซึ่งเครือข่ายรถพุ่มพวงจะเป็นกลไกสำคัญในการนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปจำหน่ายในราคายุติธรรมถึงมือประชาชนถึงหน้าบ้านสำหรับผู้ประกอบการรถพุ่มพวงที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิประโยชน์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทั้งชุดสินค้าเริ่มต้นรับสินค้าอุปโภคบริโภคฟรีตามขนาดรถเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการจำหน่ายบัตรเติมน้ำมันสนับสนุนค่าน้ำมันตามขนาดของพาหนะโดยมีเงื่อนไขต้องมีการสั่งซื้อสินค้าจากโครงการตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้งนี้เครือข่ายรถพุ่มพวงที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้ารับชุดสินค้าเริ่มต้นณที่ทำการไปรษณีย์สาขาที่กำหนดในวันที่15พฤษภาคม2569เพื่อเริ่มกระจายความสุขและลดค่าครองชีพให้แก่พี่น้องประชาชนชาวตรังต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประสานไปรษณีย์ไทยเร่งกระจายสินค้าชุดเริ่มต้นฟรีให้รถพุ่มพวงนำไปจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลพร้อมเน้นย้ำต้องจำหน่ายสินค้าในราคาที่กำหนดตามป้าย
2: นายไตรคุณโชประการหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันที่15พฤษภาคมนี้จะมีการคิกออฟเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงจำนวน50คันพร้อมกันทั้ง8อำเภอเพื่อกระจายสินค้าราคาประหยัดไปตามหมู่บ้านชุมชนต่างๆเพื่อช่วยประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนไม่ต้องเดินทางไกลโดยรถพุ่มพวงจะได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นฟรีผ่านไปรษณีย์ไทยเพื่อนำไปทดลองตลาดโดยรถกระบะจะได้รับชุดสินค้า14รายการ64ชิ้นมูลค่าประมาณ 1,800 บาทรถสำล้อพ่วงข้างได้รับชุดสินค้า14รายการ37ชิ้นมูลค่าประมาณ 1,000 บาทและรถจักรยานยนต์ได้รับชุดสินค้า8รายการ22ชิ้นมูลค่าประมาณ450บาทโดยต้องจำหน่ายสินค้าในราคาที่กำหนดตามป้ายและจะได้รับสิทธิ์สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อมีการนำสินค้าไปจำหน่ายต่อตามมูลค่าสินค้าขั้นต่ำที่กำหนดโดยรถจักรยานยนต์ได้รับการสนับสนุน250บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,000 บาทต่อเดือนรถสำล้อพ่วงข้าง375บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,500 บาทต่อเดือนและรถกระบะ750บาทต่อสัปดาห์หรือ 3,000 บาทต่อเดือนธนวัฒน์วงวิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวณฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
2: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป
3: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้

ในช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่าย

0: ทุกคนบนท้องถนน
1: สำหรับคนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งจะมีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
2: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
3: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
3: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
4: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
5: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
6: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
7: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: ฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
1: ดีๆกับเทคโนโลยีป้องกันภัยไซเบอร
2: ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับเครือข่ายที่ปลอดภัยเท่านั้นเมื่อทำธุรกรรมใดๆ
1: ไม่ตั้งรหัสผ่านที่คาดเดาได้ง่าย
2: ตั้งค่าความปลอดภัย2ชั้น
1: ใช้แอปพลิเคชัน WhoCall คัดกรองเบอร์โทรจากมิจฉาชีพ
2: ตรวจสอบความถูกต้องของเว็บไซต์ก่อนคลิกหรือให้ข้อมูล
1: รู้ไว้ปลอดภัยห่างไกลจากภัยไซเบอร์
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด

0: ทิ้งมาตาสว่างด้วย5เคล็ดลับง่ายๆได้โดนหักอกบ่อยคุยแต่ไม่ได้คบแต่ก็ยังหน้ามืดตามัวเลิกรักเขาไม่ได้สักทีวันนี้เรามาแจก5เคล็ดลับที่ทำให้ตาสว่างกันทานผักและผลไม้ที่ช่วยเสริมสร้างวิตามินเช่นผักบุ้งบรอกโคลีกวางตุ้งและเบอร์รี่ต่างๆ 2. ล้างตาให้สะอาดทุกการตื่นนอนป้องกันไม่ให้ตาแห้ง 3. หยุดอ่านหนังสือหรือโฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งในที่แสงสลัวดื่มน้ำให้มากเพียงพอช่วยดวงตามีน้ำหล่อลื่นเลี้ยงตาพักสายตาเวลาจ้องหน้าจอคอมนานๆโดยเฉพาะชาวออฟฟิศที่หน้าติดจอหนังติดเก้าอี้ทำงานมากไป
1: พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปี2562คือกฎหมายป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคน
2: เช่นชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์รูปถ่ายบัญชีธนาคารอีเมล ID ไลน์บัญชีผู้ใช้ของเว็บไซต์ลายนิ้วมือเป็นต้น
1: มีทั้งรูปแบบเอกสารกระดาษหนังสือและอิเล็กทรอนิกส์
2: ก่อนจะทำกิจกรรมใดๆทั้งเอกสารและออนไลน์ควรอ่านให้ดีก่อนและพิจารณาว่ายินยอมหรือไม
1: ่ผู้ใดที่ละเมิดจัดเก็บข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอมมีโทษทั้งทางแพ่งและอาญา
2: อย่าลืมอ่านข้อความให้ดีทั้งเอกสารและออนไลน์ก่อนกดยินยอมให้ข้อมูล
1: PDPA กฎหมายสำคัญป้องกันและคุ้มครองประชาชน
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนขานรับนโยบายไทยช่วยไทยลดค่าน้ำมันรถพุ่มพวงเพื่อช่วยกระจายสินค้าราคาประหยัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนขานรับนโยบายไทยช่วยไทยลดค่าน้ำมันรถพุ่มพวงเพื่อช่วยกระจายสินค้าราคาประหยัด
7: หม่อมหลวงปีกทองทองใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR เปิดเผยว่าPTT Station พร้อมเดินหน้าสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569ตามนโยบายไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพของรัฐบาลโดยมุ่งเน้นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับกลุ่มผู้ขับขี่รถเร่ขายสินค้าหรือรถพุ่มพวงเพื่อให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้สามารถนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดออกไปวิ่งกระจายจำหน่ายตามชุมชนต่างๆได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงยิ่งขึ้นผ่านความพร้อมของเครือข่ายสถานีบริการที่มีมากกว่า 2,400 แห่งในกว่า760อำเภอทั่วประเทศทั้งมีการดำเนินการดังกล่าวนอกจากจะช่วยลดต้นทุนให้ผู้ค้าและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรมแล้วยังตอกย้ำแนวคิดของ PTT Station ในการเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับสังคมไทยในทุกมิติอย่างยั่งยืนปฏิพลสารพรมารายงาน
0: จังหวัดอำนาจเจริญคัดเลือกผู้ประกอบการรถพุ่มพวงร่วมโครงการไทยช่วยไทยเตรียมกระจายสินค้าราคาประหยัดทั่วจังหวัดในวันที่15พฤษภาคมนี้
8: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าขับเคลื่อน

0: การกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดสู่ประชาชนในพื้นที่พร้อมสนับสนุนค่าน้ำมันผ่านบัตรฟีดการ์ดหรือท็อปอัพการ์ดช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญกำหนดจัดพิธีเปิดโครงการและเริ่มจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ณที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนอย่างทั่วถึงพงศ์สิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: ออสเตรเลียให้คำมั่นว่าจะเข้าร่วมภารกิจคุ้มกันเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสของฝรั่งเศสและอังกฤษสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายริชาร์ดมาร์ส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียเมื่อวานนี้ภายหลังการประชุมร่วมกับตัวแทนกว่า40ประเทศซึ่งนำโดยฝรั่งเศสและอังกฤษเพื่อหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนทางทหารสำหรับภารกิจคุ้มกันเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยระบุว่าออสเตรเลียจะส่งเครื่องบินตรวจการ E7A Wet Tails ซึ่งประจำการอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางอยู่แล้วสำหรับภารกิจช่วยป้องกันสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จากการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของอิหร่านเข้าร่วมปฏิบัติการดังกล่าวนายมาร์สกล่าวเพิ่มเติมว่าออสเตรเลียพร้อมที่จะสนับสนุนภารกิจทางทหารพหุภาคีที่มีความเป็นอิสระและมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันรวมถึงการมีส่วนร่วมทางการทูตและการลดความตึงเครียดลงน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหาหมาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่ You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
2: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: ธรรมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: สวัสดีค่ะพ
2: ่
1: อ
2: ฮัลโหลพ่อกำลังกลับบ้านนะคิดถึงลูกมากเลยอีกสักพักก็จะถึงบ้านแล้วล่ะ
3: yeah.
2: หยุดยาวเนี่ยเราไปเที่ยวด้วยกันนะลูก
1: โอ้ยเซอร์ไพรส์ค่ะพ่อหนูคิดถึงพ่อมากเลยนะคะตอนนี้ออกมารอพ่อหน้าหมู่บ้านแล้วค่ะหนูเห็นพ่อแล้วค่ะพ่อระวังพ่อทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วย
4: ขอโทษนะน้องพี่ไม่ได้ตั้งใจขอโทษจริง
5: ๆสุราเป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ปีใหม่นี้ดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัย
6: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี

คยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

0: ัวแบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: คลื่นซัดฝั่งระวังให้ดีสร้างแนวป้องกันให้มั่นคงนี้สูงใหญ่พอดีไม่แพ้คลื่นแรงเผยแพร่ความรู้ให้นักท่องเที่ยวหน่วยรัฐแลเหลียวสร้างความปลอดภัยจับตามองดูใกล้ชิดไม่จืดจางเตรียมพร้อมทุกด้านอย่าชะล่าใจปกป้องชีวิตและทรัพย์สินไปนำเรือเข้าให้ในที่ปลอดลมคลื่นแรงอย่าประมาทจะได้ไม่พลั้งพลาดภัยใหญ่ใกล้มาเพื่อความปลอดภัยต่อคนที่คุณรักและตัวคุณเอง
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี

0: สหรัฐและจีนคัดค้านการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซกมลวรรณและทัศพรผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายการแข่งขันเทนนิส ITF Women's World Tennis Tour ที่จังหวัดนครปฐมได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569วันนี้เวลา 8:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนอกจากนี้ยังมีคณะทูตานุทูตต่างประเทศและประชาชนจำนวนมากร่วมชมพระราชพิธีท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีนี้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวินาโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนาภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีนายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กราบบังคมทูลคำพยากรณ์การเสี่ยงทายผ้านุ่งพระยาแรกนาหยิบผ้านุ่งแต่งกายได้ผ้านุ่ง6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ขณะที่การเสี่ยงทายของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคปีนี้พระโคกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์และการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง
1: พญาแรกนาเสี่ยงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญดังนี้เสี่ยงผ้านุ่งปีนี้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่การเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้พระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพยาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีกินน้ำกินหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีได้เปิดโอกาสให้ประชาชนที่เฝ้าชมพระราชพิธีบริเวณมณฑลท้องสนามหลวงเข้าเก็บเมล็ดพันธุ์ภายในมณฑลพระราชพิธีเพื่อเป็นสิริมงคลด้วยโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ถูกหว่านลงในแปลงนาสาธิตพร้อมกับประชาชนทั่วไป

0: ้องกันกรมโยธาธิการในเรื่องของการจัดทางน้ำเราก็ทำงานบูรณาการอยู่เต็มที่ถอดบทเรียนจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นทีนี้เราก็มันมีการคาดการณ์ว่ามันจะมีภาวะภัยแล้งเราก็ต้องเตรียมตัวในการจัดหาแหล่งน้ำกักตุนน้ำให้มากที่สุด
1: ขณะที่นายวุฒิศักดิ์งามประยูรประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานีเล่าให้ฟังว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมรับชมพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางครั้งแรกนาขวัญที่ท้องสนามหลวงโดยตั้งใจว่าในวันนี้จะมาเก็บข้าวทรงปลูกกลับไปเป็นสิริมงคลเช่นเดียวกับนางนวพรละอองศรีเกษตรกรจากจังหวัดร้อยเอ็ดเล่าว่ามาร่วมงานพระราชพิธีเป็นครั้งที่3แล้วโดยตั้งใจว่าจะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกที่ได้รับในวันนี้ไปปลูกเพื่อเป็นสิริมงคลเพราะขณะนี้เป็นช่วงเริ่มฤดูการเพาะปลูกแล้วด้านนายปราโมทเดชโฮมประธานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลบ้านเสียวจังหวัดนครพนมผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้รับรางวัลดังกล่าวและจะกลับไปพัฒนาช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป
2: แล้วปีนี้พี่เพิ่งจะเริ่มทำนาด้วยแล้วแต่บางคนถ้ามีรถไถว่าเอาหวานพอดีจังหวะของพี่ได้เมื่อวานแฟนพี่กลับไปก็ไปหวานข้าววันนี้ที่ร้อยเขาบอกรถว่างวันนี้จะหวานมันก็รีบกลับบ้านที่บ้านเป็นไรก็ไปหวานด้วย
3: ครับเป็นครั้งแรกครับต่อครับเราจะพัฒนาเรื่อยๆนะครับเพราะว่ากลุ่มของเราก็เป็นการแก้ไขปัญหาช่วยเกษตรกรครับในพื้นที่ของเรานะครับ
1: ทั้งนี้พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครั้งแรกนาขวัญมีความสำคัญและผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยซึ่งเป็นสังคมเกษตรกรรมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรทั่วประเทศสะท้อนความเชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารและการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกที่มีมายาวนานสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชประกาศงดการเสด็จออกประทับรับถวายสักการะและปฏิบัติพระกรณียกิจระหว่างเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน2569สมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเปิดเผยว่าได้ออกประกาศสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเรื่องการปฏิบัติพระกรณียกิจเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน2569ด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปทรงรับการตรวจพระอนามัยณโรงพยาบาลศิริราชจากพระอาการปวดบริเวณพระปริศดางขณะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจคณะแพทย์ได้ถวายการอภิบาลจนพระอาการดีขึ้นแล้วแต่เนื่องด้วยพระชนมายุเจริญถึง99พรรษาคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาขอประทานพระกรุณาให้ทรงพักพระกรณียกิจช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน2569เป็นเวลา2เดือนโดยงดการเสด็จออกประทับรับถวายสักการะยกเว้นพระกรณียกิจที่สำคัญในช่วงดังกล่าวคณะแพทย์จะประเมินเป็นรายกรณีทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูพระอนามัยและหลีกเลี่ยงการประทับเป็นเวลานานจนกว่าพระอาการจะเป็นปกติอันหนึ่งได้นำความกราบทูลทราบฝ่าพระบาทแล้วสมเด็จพระสังฆราชทรงเห็นชอบทั้งนี้มีรับสั่งทรงอนุโมทนาในความห่วงใยที่สาธุชนมีต่อพระองค์และโปรดประทานพรสนองไมตรีจิตมาณโอกาสนี้ประกาศณวันที่13พฤษภาคม2569กระทรวงพาณิชย์พร้อมดำเนินโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์ลดพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนเริ่มวันที่15พฤษภาคมนี้เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าจำเป็นได้สะดวกขึ้นลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มทางเลือกในการจับจ่ายสินค้าใกล้บ้าน
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์ลดพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนเพื่อให้สอดรับกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าครองชีพของรัฐบาลในช่วงเดียวกันเช่นโครงการคนละครึ่งพาสโดยในระยะแรกจะดำเนินการระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนี้นำสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น14รายการจากผู้ประกอบการ12รายมาจำหน่ายในราคาพิเศษผ่านช่องทางใกล้ชุมชนทั้งรถพุ่มพวงร้านค้าชุมชนและจุดให้บริการของไปรษณีย์ไทยเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าจำเป็นได้สะดวกขึ้นลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและเพิ่มทางเลือกในการจับจ่ายสินค้าใกล้บ้านสำหรับจุดจำหน่ายสินค้าในเบื้องต้นจะมีรถพุ่มพวงทั่วประเทศรวม 3,800 คันจุดจำหน่ายผ่านไปรษณีย์จังหวัดและไปรษณีย์อำเภอรวม946จุดและร้านค้าชุมชน100

0: 129ร้านซึ่งจะเป็นเครือข่ายสำคัญในการนำสินค้าราคาพิเศษไปถึงมือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านและพื้นที่ที่ประชาชนเข้าถึงห้างค้าปลีกหรือแหล่งจำหน่ายขนาดใหญ่ได้ไม่สะดวก
1: เราก็พยายามคุมในเรื่องของราคาของสินค้าที่เป็นวัตถุดิบตั้งต้นอย่างยกตัวอย่างโครงการไทยช่วยไทยเนี้ยค่ะสินค้าที่เป็นวัตถุดิบตั้งต้นหรือว่าสินค้าบริโภคตั้งต้นก็อยู่ในนี้อยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นน้ำมันพืชน้ำปลาซอสน้ำตาลไข่ข้าวสารนะคะส่วนในเรื่องของร้านค้านะคะก็ขอความร่วมมือค่ะให้ช่วยกันในเมื่อต้นทางเนี่ยราคาไม่ได้สูงขึ้นในแง่ของวัตถุดิบนะคะก็ขอให้ช่วยกันให้ความร่วมมือระยะกลางและระยะยาวเนี่ยเราดึงเอาสินค้า SME สินค้าชุมชนสินค้าวิสาหกิจชุมชนเข้ามาในโครงการด้วยจะได้เป็นระยะยาว
0: ทั้งนี้โครงการยังสนับสนุนผู้ประกอบการรถพุ่มพวงให้สามารถเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าได้อย่างต่อเนื่องโดยมีมาตรการสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านบัตรฟีดการ์ดหรือท็อปอัพการ์ดของสถานีบริการน้ำมันปตท.สำหรับรถพุ่มพวงที่ผ่านการคัดเลือกแบ่งตามขนาดรถได้แก่รถจักรยานยนต์ได้รับการสนับสนุน250บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,000 บาทต่อเดือนรถ3ล้อได้รับการสนับสนุน375บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,500 บาทต่อเดือนและรถกระบะได้รับการสนับสนุน750บาทต่อสัปดาห์หรือ 3,000 บาทต่อเดือนเมื่อมีการนำสินค้าไปจำหน่ายต่อตามขั้นต่ำที่กำหนดเพื่อช่วยลดต้นทุนการเดินรถและสนับสนุนให้รถพุ่มพวงสามารถนำสินค้าราคาพิเศษออกไปจำหน่ายในพื้นที่ชุมชนได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับการสนับสนุนชุดสินค้าเริ่มต้นหรือสตาร์เตอร์คิทเพื่อทดลองตลาดและช่วยลดความเสี่ยงในการเริ่มจำหน่ายสินค้าโดยรถกระบะจะได้รับชุดสินค้าเริ่มต้น14รายการ64ชิ้นมูลค่าประมาณ 1,800 บาทรถสามล้อได้รับชุดสินค้าเริ่มต้น14รายการ37ชิ้นมูลค่าประมาณ 1,000 บาทและรถจักรยานยนต์ได้รับชุดสินค้าเริ่มต้น8รายการ22ชิ้นมูลค่าประมาณ450บาทโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องจำหน่ายสินค้าในราคาตามที่กำหนดและมีป้ายแสดงราคาจำหน่ายตามโครงการเพื่อป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าจะได้รับสินค้าราคาพิเศษตามเจตนารมณ์ของโครงการวาสนาตระเกตรายงาน
2: บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสนับสนุนนโยบายไทยช่วยไทยลดค่าน้ำมันรถพุ่มพวงช่วยกระจายสินค้าราคาประหยัดให้เข้าถึงชุมชนต่างๆได้อย่างครอบคลุม
3: หม่อมหลวงปีกทองทองใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR เปิดเผยว่า PTT Station พร้อมเดินหน้าสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569ตามนโยบายไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพของรัฐบาลโดยมุ่งเน้นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับกลุ่มผู้ขับขี่รถเร่ขายสินค้าหรือรถพุ่มพวงเพื่อให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้สามารถนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดออกไปวิ่งกระจายจำหน่ายตามชุมชนต่างๆได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงยิ่งขึ้นผ่านความพร้อมของเครือข่ายสถานีบริการที่มีมากกว่า 2,400 แห่งในกว่า760อำเภอทั่วประเทศทางมีการดำเนินการดังกล่าวนอกจากจะช่วยลดต้นทุนให้ผู้ค้าและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรมแล้วยังตอกย้ำแนวคิดของ PTT Station ในการเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับสังคมไทยในทุกมิติอย่างยั่งยืนปฏิพลสารพรมมารายงาน
2: ด้านจังหวัดอำนาจเจริญจัดรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการจำนวน33คันเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดในระดับชุมชนโดยเตรียมเปิดจำหน่ายสินค้าพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่15พฤษภาคมนี้
4: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงโดยจังหวัดอำนาจเจริญได้รับการจัดสรรรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการจำนวน33คันครอบคลุมทั้งรถยนต์รถ3ล้อพ่วงข้างและรถจักรยานยนต์เพื่อใช้เป็นช่องทางการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดสู่ประชาชนในพื้นที่พร้อมสนับสนุนค่าน้ำมันผ่านบัตรฟีดการ์ดหรือท็อปอัพการ์ดช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบ การทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญกำหนดจัดพิธีเปิดโครงการและเริ่มจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ณที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนอย่างทั่วถึงพงศ์ศรีศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
2: เช่นเดียวกับจังหวัดตรังคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงจำนวน25รายมุ่งเน้นการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดให้เข้าถึงชุมชนและหมู่บ้านห่างไกล
5: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงจังหวัดตรังมุ่งเน้นการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดให้เข้าถึงชุมชนและหมู่บ้านห่างไกลจำนวน25รายซึ่งเป็นไปตามจำนวนที่จังหวัดตรังได้รับการจัดสรรในเฟสแรกซึ่งเครือข่ายรถพุ่มพวงจะเป็นกลไกสำคัญในการนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปจำหน่ายในราคายุติธรรมถึงมือประชาชนถึงหน้าบ้านสำหรับผู้ประกอบการรถพุ่มพวงที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิประโยชน์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทั้งชุดสินค้าเริ่มต้นรับสินค้าอุปโภคบริโภคฟรีตามขนาดรถเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการจำหน่ายบัตรเติมน้ำมันสนับสนุนค่าน้ำมันตามขนาดของพาหนะโดยมีเงื่อนไขต้องมีการสั่งซื้อสินค้าจากโครงการตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้งนี้เครือข่ายรถพุ่มพวงที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้ารับชุดสินค้าเริ่มต้นณที่ทำการไปรษณีย์สาขาที่กำหนดในวันที่15พฤษภาคม2569เพื่อเริ่มกระจายความสุขและลดค่าครองชีพให้แก่พี่น้องประชาชนชาวตรังต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประสานไปรษณีย์ไทยเร่งกระจายสินค้าชุดเริ่มต้นฟรีให้กับรถพุ่มพวงนำไปจำหน่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเน้นย้ำต้องจำหน่ายสินค้าในราคาที่กำหนดตามป้าย
6: นายไตรคุณโชประการหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันที่15พฤษภาคมนี้จะมีการคิกออฟเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงจำนวน50คันพร้อมกันทั้ง8อำเภอเพื่อกระจายสินค้าราคาประหยัดไปตามหมู่บ้านชุมชนต่างๆเพื่อช่วยประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนไม่ต้องเดินทางไกลโดยรถพุ่มพวงจะได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นฟรีผ่านไปรษณีย์ไทยเพื่อนำไปทดลองตลาดโดยรถกระบะจะได้รับชุดสินค้า14รายการ64ชิ้นมูลค่าประมาณ 1,800 บาทรถสำล้อพ่วงข้างได้รับชุดสินค้า14รายการ37ชิ้นมูลค่าประมาณ 1,000 บาทและรถจักรยานยนต์ได้รับชุดสินค้า8รายการ22ชิ้นมูลค่าประมาณ450บาทโดยต้องจำหน่ายสินค้าในราคาที่กำหนดตามป้ายและจะได้รับสิทธิ์สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อมีการนำสินค้าไปจำหน่ายต่อตามมูลค่าสินค้าขั้นต่ำที่กำหนดโดยรถจักรยานยนต์ได้รับการสนับสนุน250บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,000 บาทต่อเดือนรถสำล้อพ่วงข้าง375บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,500 บาทต่อเดือนและรถกระบะ750บาทต่อสัปดาห์หรือ 3,000 บาทต่อเดือนธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
2: พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงหรือข้าวปราณีตเพื่อรับการสนับสนุนทั้งด้านการตลาดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการแปรรูปมุ่งสู่มาตรฐานสากล
7: นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรปี2569หรือโครงการข้าวปราณีตโดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนครบวงจร3ด้านหลักประกอบด้วยการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศการอบรมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการสนับสนุนเงินทุนเพื่อจัดหาเทคโนโลยีแปรรูปเช่นเครื่องสีข้าวและเครื่องอบข้าวสำหรับกลุ่มเกษตรกรที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารสำคัญอาทิสำเนาการจดทะเบียนกลุ่มและรายละเอียดสินค้าได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่จนถึงวันที่15พฤษภาคมนี้ถนอมสีแก้วเลิศสวทฝังรายงาน
2: กรมทางหลวงชนบทเปิดเผยผลสำเร็จมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่าประหยัดค่าไฟฟ้าถึงร้อยละ40พร้อมเตรียมแผนเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED ให้ครบ 800,000 ดวงภายในปี2571นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตและขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลก รัฐบาลให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพลังงานของประเทศอย่างจริงจังโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ทุกหน่วยงานในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับของรัฐดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดและให้พิจารณาอย่างเหมาะสมในส่วนของกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการปรับลดการใช้พลังงานบนถนนทางหลวงชนบทภายใต้เงื่อนไขที่ไม่กระทบต่อมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อให้การดำเนินการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยกำหนดมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำเฉลี่ยปริมาณรถ60คันต่อชั่วโมงได้ทำการศึกษาแล้วว่าจะต้องปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้ทางและความมั่นคงของประเทศเป็นสำคัญโดยเฉพาะจุดที่เป็นจุดตัดทางโค้งต้องระวังเป็นพิเศษและจากผลการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่าประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ40นอกจากนี้กรมทางหลวงชนบทยังมีแผนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ให้ครบ 800,000 ดวงโดยจะทยอยเปลี่ยนคาดว่าจะครบทั้งหมดในปี2571
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขับเคลื่อนนโยบายที่อยู่อาศัยเชิงรุกผ่านโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยพร้อมเร่งยกระดับที่อยู่อาศัยทั่วประเทศรองรับผู้สูงอายุและฟื้นฟูชุมชนดินแดง
9: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งขับเคลื่อนนโยบายที่อยู่อาศัยเชิงรุกผ่านโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพในราคาที่เหมาะสมพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่กับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในปีนี้การเคหะแห่งชาติตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัยกว่า 20,000 หน่วยรองรับทั้งรูปแบบซื้อเช่าและเช่าระยะยาวพร้อมออกมาตรการช่วยลดภาระประชาชนทั้งส่วนลดค่าเช่าและแคมเปญบ้านพร้อมอยู่กว่า60โครงการทั่วประเทศลดราคาสูงสุดร้อยละ20ผ่อนนานสูงสุด40ปีขณะเดียวกันยังเดินหน้าพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่บางละมุงและร่มเกล้ารวมเกือบ 3,000 หน่วยรองรับสังคมผู้สูงวัยเต็มรูปแบบด้วยการออกแบบตามหลักให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและสะดวกนอกจากนี้รัฐบาลยังเร่งฟื้นฟูเมืองและยกระดับชุมชนดินแดงต่อเนื่องพร้อมขยายการพัฒนาไปยังพื้นที่ห้วยขวางรามอินทราทุ่งสองห้องและบ่อนไก่เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเมืองพร้อมกันนี้การเคหะแห่งชาติยังเดินหน้าพัฒนาชุมชนสีเขียวด้วยการติดตั้งโซลารูฟท็อปในโครงการเคหะชุมชนและบ้านเอื้ออาทรรวมถึงเตรียมจัดทำห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 สำหรับกลุ่มเปราะบางเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในอนาคตปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูโรงพยาบาลหาดใหญ่หลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี2568โดยสามารถฟื้นฟูได้เร็วกว่าแผนพร้อมเร่งปรับปรุงโครงสร้างอาคารและระบบให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้
10: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและแผนเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขในสถานการณ์อุทกภัยที่โรงพยาบาลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยเปิดเผยว่าโรงพยาบาลหาดใหญ่สามารถฟื้นฟูการให้บริการหลังได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยปี2568ได้เร็วกว่าแผนที่วางไว้ 20% พร้อมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินช่วยเหลือ100ล้านบาทเพื่อนำมาปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินระบบเครื่องสำรองไฟรวมถึงศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูกและหอผู้ป่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็กคาดแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าโรงพยาบาลหาดใหญ่ยังเร่งปรับปรุงโครงสร้างอาคารและระบบสนับสนุนเพื่อรองรับอุทกภัยให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม2569โดยขณะนี้ฟื้นฟูโครงสร้างอาคารดำเนินการแล้วประมาณ 80% พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าเฉพาะจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อสร้างอาคารและระบบเครื่องสำรองไฟโดยใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้ารองรับอาคารบริการต่างๆรวมถึงการก่อสร้างอาคารปั๊มน้ำระบบผลิตน้ำดื่มปรับปรุงระบบก๊าซทางการแพทย์และพัฒนาระบบสื่อสารเชื่อมต่อไฟฟ้าสำรองกับสถานีฐานสัญญาณมือถือและอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มความพร้อมในการรับมือภัยพิบัตินอกจากนี้โรงพยาบาลหาดใหญ่ยังเดินหน้ายกระดับบริการสู่ความเป็นเลิศ70ความเชี่ยวชาญตั้งศูนย์มะเร็งศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศูนย์ทารกแรกเกิดศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องและศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะพร้อมนำนวัตกรรมการแพทย์อัจฉริยะและการพัฒนาตามมาตรฐานสากลมาใช้ในการรักษาควบคู่กับแผนขยายบริการโรงพยาบาลหาดใหญ่2บนพื้นที่บ้านไร่ตำบลบ้านพลุอำเภอหาดใหญ่ขนาด130ไร่เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพแห่งภาคใต้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพไทยในอนาคตธัญวันติระโรสวทสงขลารายงาน
2: ความคืบหน้าสถานการณ์ไฟป่าพลุบาเจาะจังหวัดนราธิวาสขณะนี้ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังเข้าควบคุมไฟอย่างต่อเนื่อง
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้รับรายงานสรุปสถานการณ์เหตุไฟไหม้ป่าผู้ป่าเจาะพื้นที่ตำบลตะโลมียอหมู่1ตำบลตะปอยออำเภอยี่งอพบไฟไหม้พื้นที่ป่าและสวนปาล์มน้ำมันรวม3แปลงได้รับความเสียหายประมาณ850ไร่โดยขณะนี้ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ระดมกำลังเร่งควบคุมไฟอย่างต่อเนื่องโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและเขต12สงขลารวม3เครื่องเพื่อสูบน้ำสร้างความชุ่มชื้นใต้ผิวดินพร้อมใช้รถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำ14คันรวมทั้งเครื่องสูบน้ำแบบหาบหามอีก7เครื่องเข้าฉีดน้ำสกัดการลุกลามของไฟในพื้นที่เข้าถึงยากนอกจากนี้ยังมีการใช้รถแมคโครขุดคูส่งน้ำใช้โดรนบินสำรวจหาจุดต้นเพลิงและจัดกำลังลาดตระเวนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงโดยมีหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทหารฝ่ายปกครองและประชาชนในพื้นที่รวมกว่า250คนร่วมปฏิบัติภารกิจควบคุมไฟป่าขณะเดียวกันพบกลุ่มควันหนาแน่นในพื้นที่เกิดเหตุส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบเล็กน้อยทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะปอยะได้ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเพื่อป้องกันผลกระทบจากหมอกควันฝุ่น PM 2.5 และมลพิษทางอากาศปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัทแห่งประเทศไทยเปิดเผยภาพรวมสุขภาพผู้แสวงบุญคนไทยอยู่ในเกณฑ์ดีพร้อมเดินหน้าออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลอย่างต่อเนื่อง
12: นายแพทย์ซูลกิฟลียูโซหัวหน้าสำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัทแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงภาพรวมสุขภาพของผู้แสวงบุญชาวไทยในช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่พิธีฮัทประจำปี2569ว่าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีผู้แสวงบุญส่วนใหญ่มีสุขภาพที่แข็งแรงสามารถประกอบศาสนกิจได้ตามปกติทั้งนี้ก่อนหน้านี้มีผู้แสวงบุญเพียง1รายเท่านั้นที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในนครมาดีนะปัจจุบันอาการปลอดภัยและทางโรงพยาบาลได้ส่งตัวกลับมายังหน่วยแพทย์ไทยเพื่อทำการรักษาต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนายแพทย์ซุนกิฟลียังระบุด้วยว่าปัญหาสุขภาพผู้แสวงบุญคนไทยส่วนใหญ่ที่พบเป็นอาการทั่วไปเช่นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจหรือไอรองลงมาคือโรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและกระดูกรวมทั้งโรคผิวหนังโดยทีมแพทย์ได้ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดพร้อมให้คำแนะนำเรื่องการพักผ่อนการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอและการดื่มน้ำให้เพียงพอในขณะเดียวกันหน่วยแพทย์ไทยยังคงเดินหน้าออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามโรงแรมที่พักของผู้แสวงบุญในนครมักกะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นติดตามอาการผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ผู้แสวงบุญอย่างทั่วถึงเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้แสวงบุญชาวไทยทุกคนว่าจะได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาการประกอบพิธีฮัจญ์อัมรันเมหะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากนครมักกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
13: ภาษีทุกบาททุกสตางค์คือเงินของประชาชน
14: สวัสดีครับวิศรุตสมงามพลเมืองต้นแบบสถาบันพระปกเกล้ากรณีเปิดโปงขบวนการทุจริตยาในโรงพยาบาลของรัฐครับภาษีหรือว่างบประมาณต่างๆที่นำไปบริหารมาจากภาษีของประชาชนผู้นำในระดับท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งหน่วยงานราชการหน่วยงานภาครัฐเมื่อเข้าไปทำงานแล้วเนี่ยเขาไม่ได้สนองความต้องการไม่ยึดโยงกับประชาชนเราก็ควรจะลุกขึ้นมาตั้งคำถาม

0: าจหน้าที่ของเขาไม่ได้จะหมิ่นประมาทหรือไปขัดขวางการทำงานแต่ตรวจสอบการบริหารงานและภาษีเป็นแว่นตาที่จะตรวจสอบการทุจริตที่แฝงอยู่ในภาครัฐได้ครับ
1: รักษาภาษีคือรักษาอนาคตประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่ระบุว่านายมาโก้รูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนต่างเห็นพ้องว่าไม่ควรปล่อยให้ประเทศใดประเทศหนึ่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาขณะที่นายหลิวเผิงหยูโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐกล่าวว่าทุกฝ่ายสามารถทำงานร่วมกันเพื่อฟื้นฟูการสัญจรตามปกติผ่านช่องแคบฮอร์มุสซึ่งก่อนสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะปะทุขึ้นถูกใช้เป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติราว1ใน5ของโลกความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งประเด็นการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุสเป็นหนึ่งในวาระของการประชุมสุดยอดครั้งนี้นายจูนเจเฮิร์สที่3รักษาการรองปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่ทำหน้าที่ควบคุมงบประมาณของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยต่อคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐใช้งบประมาณในการทำสงครามกับอิหร่านไปแล้วราว 29,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 940,000 ล้านบาทส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมแซมและการทดแทนอาวุธยุทโธปกรณ์รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั่วไปเพื่อให้กำลังพลยังคงประจำการในพื้นที่ปฏิบัติการความเคลื่อนไหวดังกล่าวสูงกว่าตัวเลขประมาณการ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 810,000 ล้านบาทที่นายเฮิร์สแจ้งต่อสภาคองเกรสของสหรัฐเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเป็นงบประมาณที่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมฐานทัพสหรัฐหลายแห่งในภูมิภาคตะวันออกกลางนางสเตฟานีริสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสออกแถลงการเมื่อวานนี้ระบุว่าไม่พบหลักฐานบ่งชี้การระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาเป็นวงกว้างภายในประเทศฝรั่งเศสหลังจากผู้โดยสารชาวฝรั่งเศสบนเรือสำราญ MV Hondius ที่เผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาเดินทางกลับประเทศแล้วทั้งนี้ชาวฝรั่งเศส22คนที่สัมผัสใกล้ชิดกับเชื้อไวรัสฮันตาเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสและกักตัวในโรงพยาบาลแล้วภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของหน่วยงานด้านสาธารณสุขอย่างไรก็ตามหญิงชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้โดยสารเรือสำราญ MV Hondius และมีผลตรวจเชื้อไวรัสฮันตาเป็นบวกยังคงต้องพักรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤตโดยอาการทรุดหนักลงและต้องรักษาด้วยการใช้ปอดเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาของมาเลเซียรายงานว่ามาเลเซียจะเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปเนื่องจากฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มขึ้นแล้วโดยอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยามาเลเซียระบุว่าในช่วงนี้ระดับความชื้นในอากาศต่ำลงส่งผลให้การก่อตัวของเมฆเหนือพื้นที่ส่วนใหญ่ของมาเลเซียลดลงทำให้ทั่วประเทศมาเลเซียมีจำนวนวันที่มีฝนตกน้อยลงและวันที่มีสภาพอากาศแห้งแล้งเพิ่มมากขึ้นไปจนถึงเดือนกันยายนนี้พร้อมกันนี้ยังเตือนว่าหากไม่ควบคุมกิจกรรมการเผาในพื้นที่กลางแจ้งอย่างเข้มงวดในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนนี้อาจเกิดหมอกควันไฟป่าในบางพื้นที่และลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M15 รายการ ITF Men World Tennis Tour สัปดาห์ที่3และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการITF Women World Tennis Tour สัปดาห์ที่3ที่สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนคร

0: ปฐมในรอบแรกกมลวันยอดเพชรนักหวดดีกรีทีมชาติไทยชุดแชมป์2026บิลลี่จีนคิงครับเอาชนะเคียร่าดิทอมมาโซมือ420 ITF ranking จากอิตาลีได้2เซตรวด6ต่อ0และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างแคโรลานเดลาเนจากนิวแคลิโดเนียหรืออันชิสาฉันทะนักหวดสาวไทยมือวางอันดับ2ของรายการด้านทัศพรนาคลอนักหวดดีกรีทีมชาติไทยชุดแชมป์2026บิลลี่จีนคิงครับมือ593ของโลกและมือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะคาเซเนียครูเปนีนามือ1043 ITF ranking จากรัสเซีย2ต่อ0เซต6ต่อ0และ6ต่อ3ผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับเอคาเทรีนาคุสเนสโซวามือ359 ITF ranking จากรัสเซียต่อไปฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดสุดท้ายณสนามคิงอับดุลลาสปอร์ตซิตี้ประเทศซาอุดิอาระเบียทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีไล่ตามตีเสมอทีมชาติเมียนมา U17 2ประตูต่อ2โดยในเกมนี้เมียนมาขึ้นนำก่อน2ประตูจากไซมายัตมินในนาทีที่19และ22จากนั้นทีมชาติไทยได้ประตูตีไข่แตกจากปกรณ์สุทธิประภาในนาทีที่30และประตูตีเสมอจากเดวิดกาแบดในนาทีที่75จากนั้นช่วงเวลาที่เหลือไม่มีสกอร์เพิ่มเติมจบเกมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่น U17 เสมอกับเมียนมา U17 ดุเดือด2ประตูต่อ2ส่งท้ายศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ศึก EFL Championship Playoff รอบรองชนะเลิศนัดที่2นักบุญแดนใต้เซาแฮมป์ตันเปิดรังเซนต์แมรี่เฉือนเอาชนะเดอะโบโรมิดเดิลโบรในช่วงต่อเวลาพิเศษ2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพื่อชิงตั๋วใบสุดท้ายเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกกับเฮาซิตี้ที่สนามเวมบรีในวันที่23พฤษภาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดให้มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมซึ่งแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกโดยจะพยายามให้คนไทยได้ดูฟุตบอลโลกฟรีเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา
1: ครม.ก็ได้รับทราบแล้วก็ทางกรมประชาสัมพันธ์ก็จะประสานงานร่วมมือกับทางกสทช.ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็พยายามทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้เหมือนทุกครั้งนะครับ
0: ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีกระแสข่าวที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 1,300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าคณะรัฐมนตรียังไม่มีการพิจารณาเรื่องงบประมาณใดๆโดยมติดังกล่าวเป็นเพียงการรับทราบและมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานประสานงานเพื่อดำเนินการให้เกิดการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026เท่านั้น
2: มติคณะรัฐมนตรีวันนี้ไม่ได้มีการพิจารณาในเรื่องของงบกลางใดๆเลยมติมีเพียงแค่รับทราบที่จะให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานเพื่อดำเนินการให้เกิดการถ่ายทอดสดบอลโลกค่ะในทุกๆมิติล่ะค่ะที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้ประชาชนได้มีโอกาสรับชมการถ่ายทอดบอลโลกโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์แล้วเราจะได้มีความสุขด้วยกันรูปแบบก็คือในการดำเนินการเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดสดมีการเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานนะคะเพราะฉะนั้นก็กรมประชาสัมพันธ์ก็รับผิดชอบไปแต่ว่าโดยหลักที่วันนี้สังคมเข้าใจกันคลาดเคลื่อนที่สื่อไปลงว่าอนุมัติงบกลางพันกว่าล้านนั้นขอย้ำในประเด็นนี้ก่อนว่าไม่มีการใช้งบกลางค่ะ
0: พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียอนุมัติให้สมาคมกีฬาจักรยานจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียซึ่งเป็นการแข่งขันชิงแชมป์ระดับทวีปครั้งแรกในประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้หันมาเล่นกีฬาต่อยอดสู่ความเป็นเลิศในอนาคตแข่งขันระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้ที่แฟชั่นไอแลนด์พร้อมเปิดสนามโอเพ่นให้กับนักปั่นตัวน้อยได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันระดับเอเชียขณะที่นักกีฬาหลายชาติชั้นนำตอบรับร่วมแข่งขันมากมายโดยผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์สมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th จนถึงวันที่4มิถุนายนนี้สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาว่ายน้ำลีลาระบำใต้น้ำส่งนักกีฬาชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศอิตาลีพร้อมตระเวนแข่งขันเก็บประสบการณ์ในยุโรปทั้งอิตาลีฮังการีและสวิตเซอร์แลนด์ตั้งแต่วันที่7เมษายนที่ผ่านมาผลการแข่งขันปรากฏว่าทัพว่ายน้ำลีลาไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์การแข่งขันที่ประเทศอิตาลีชิงแชมป์แห่งชาติฮังการีและแชมป์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก่อนเดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาด้านโค้ชตึกนายธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการส่งนักกีฬาไปแข่งขันในยุโรปครั้งนี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักกีฬาดาวรุ่งและใช้ประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของทีมโดยหลังจากนี้สมาคมจะติดตามผลงานอีกครั้งในศึก Asian Age Group Championship 2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่17ถึง25กรกฎาคมพร้อมตั้งเป้าทำผลงานใน Asian Game ให้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมาคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเตรียมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่องประเทศไทยกับกระทรวงการกีฬาแห่งอนาคตในวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 13:30 นถึง 16:30 นที่ห้องปฐมชาติชั้น23โรงแรมอนุมาแกรนด์กรุงเทพโดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและสร้างการมีส่วนร่วมในการสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงกีฬาจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนปริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าปรัมปราวิทยาปรัมปราวิทยาเป็นศัพท์ของราชบัณฑิตยสภาที่บัญญัติขึ้นเพื่อใช้แทนคำภาษาอังกฤษว่า mythology หมายถึงวิชาที่รวบรวมศึกษาและตีความเรื่องปรัมปราหรือเรื่องเก่าก่อนซึ่งเล่าสืบต่อกันมาช้านานมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับกำเนิดมนุษย์ประวัติความเป็นมาของชุมชนคนในชุมชนและบรรพชนตำนานวีรบุรุษของชุมชนตำนานประเพณีและการละเล่นท้องถิ่นเป็นต้นความรู้ตามปรัมปราวิทยาเกี่ยวกับกำเนิดมนุษย์ของคนไทยมีหลายทางทางหนึ่งว่าพรหมลงมากินก้อนดินแล้วกลายมาเป็นมนุษย์ทางหนึ่งเชื่อว่ามนุษย์เกิดและออกมาจากน้ำเต้า
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ส่วนอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่ อันหนึ่งช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 18:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น.ต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตรบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตรบุรชัดประจำปี2569โดยเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายนนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตรบุรชัดทางเว็บไซต์ princessngamjit.org และ LINE ID 0804042493หรือสอบถามทางเบอร์โทรศัพท์023547391-2กรมการจัดหางานรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยเพศชายไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์การ IM Japan ประจำปีงบประมาณ2569ครั้งที่2เพื่อฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในสถานประกอบการต่างๆอาทิอุตสาหกรรมการผลิตประเภทงานแบบงานกลึงงานปั๊มขึ้นรูปงานเชื่อมโลหะงานแปรรูปเหล็กและบำรุงรักษาเครื่องจักรอุตสาหกรรมก่อสร้างเช่นนั่งร้านก่อสร้างแบบหล่องานก่อสร้างโครงเหล็กและงานเดินท่อเป็นต้นสวัสดิการระหว่างฝึกงานจะได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 80,000 เยนพร้อมที่พักปฏิบัติงานครบ3ปีจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกปฏิบัติงานและเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยนผู้สนใจสมัครได้ที่ www.toea.doe.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดส่งไปทำงานประเทศญี่ปุ่น022459428กรมการพัฒนาชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน8อัตราและเจ้าพนักงานโสทัศนศึกษาปฏิบัติงาน1อัตราผู้สนใจสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ personnel.cdd.go.th การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนตั้งแต่บัดนี้ถึง19พฤษภาคมนี้เวลา 16:30 นไม่เว้นวันหยุดราชการกรมหมายรับสมัครคัดเลือกแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานรวม7อัตราผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมหม่อนไหม gsds.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการค้าภายในรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน9อัตราเจ้าพนักงานพาณิชย์ปฏิบัติงานจำนวน7อัตราและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการค้าภายใน dit.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง25พฤษภาคม2569วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรับสมัครและคัดเลือกกำลังพลหน่วยสายแพทย์หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและทหารกองประจำการอายุระหว่าง 18-29 ปีทั้งชายและหญิงเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบกประจำปีการศึกษา2569โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง24พฤษภาคม2569โดยรายละเอียดและรอโหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์www.rtanc.ac.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่027633557และ027634232ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการเสี่ยงทายในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญท่านผู้ฟังครับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีซึ่งระยะนี้เป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของคนไทยแต่ไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนไว้เหมือนกับวันในพระราชพิธีอื่นๆโดยได้ดูฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณีก็ให้จัดขึ้นซึ่งในปีพ.ศ. 2569ตรงกับวันที่13พฤษภาคมครับทั้งนี้ในพิธีดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการคัดเลือกโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญกรมปศุสัตว์ดำเนินการคัดเลือกโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์กล่าวคือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150ซมความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120ซมความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180ซมโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันเขาเป็นลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังถูกต้องมีขาและกีบข้อเท้าแข็งแรงมองดูด้านข้างลำตัวจะเป็นสี่เหลี่ยมซึ่งในขั้นตอนหนึ่งของพิธีพระโคจะเสี่ยงทายของกินเจ็ดสิ่งเพื่อเป็นการพยากรณ์ถึงสถานการณ์ของพืชผลผลิตภัณฑ์ทางเกษตรในปีนี้จะมีลักษณะอย่างไรโดยของกินเจ็ดสิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโคนั้นมีข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้าถ้าพระโคกินสิ่งใดก็จะมีคำทำนายไปตามนั้นดังต่อไปนี้ถ้าพระโคกินข้าวหรือข้าวโพดพยากรณ์ว่าธัญญาหารพลาหารจะบริบูรณ์ดีถ้าพระโคกินถั่วหรืองาพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี ถ้าพระโคกินน้ำหรือหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารภักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ถ้าพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นเศรษฐกิจรุ่งเรืองนอกจากนี้พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2509คณะรัฐมนตรีได้ลงมติให้วันพระราชพิธีพืชมงคล นี้เป็นวันเกษตรกรประจำปีอีกด้วยเพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรเห็นถึงความสำคัญของการเกษตรและร่วมมือกันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตนทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศชาติจึงได้จัดงานวันเกษตรกรควบคู่ไปกับงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญโดยเช่นเดียวกันจบบทความประจำวันเรื่องการเสี่ยงทายในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์นันตะสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
10: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
11: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
10: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
11: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
12: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
8: ๆงานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันอ่าน

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
2: แววหวานตำนานเพลง
0: ความสุขความสนุกสนานนะครับรวบรวมไว้ในรายการของเรากับเพลงอันทรงคุณค่าจากบนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับพบกันเป็นประจำครับตามทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นทาง FM 92.5 MHz ครับ AM 891 GHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณรายการของเรานะครับและช่องทางที่ติดตามได้นะครับภาพคมชัดทั้งเสียงและภาพในทาง NBT2HD กดหมายเลข2ครับผม
1: ค่ะสำหรับช่องทางออนไลน์นะคะเป็น Facebook Live นะคะก็คือแฟนเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจแววหวานตำนานเพลงค่ะและยังมีสามารถรับชมย้อนหลังได้ค่ะทางช่อง YouTube PRD Big Band Official Channel ค่ะ
0: วันนี้เราสองคนนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการตลอด1ชั่วโมงเต็มนะครับคุณมรุธิดาบุญมงคลและผมเสถียรพงษ์กลั่นแตงครับผมรายการของเราในวันนี้ครับนำเสนอในรูปแบบของสังคีตสัมพันธ์บรรเลงร่วมกันระหว่างดนตรีสากลและดนตรีไทยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะแต่ว่า2บทเพลงแรกนะคะเราจะขออัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6มาให้ได้ฟังกันค่ะบทเพลงแรกนะคะก็คือบทเพลงโยสลัมค่ะบทเพลงนี้นะคะจะอัญเชิญโดยคุณธนพลศรีรัตน์และคุณสุริพรกล่าวสะอาดค่ะตามมาด้วยบทเพลงที่2นะคะบทเพลงความรักค่ะอัญเชิญโดยคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์ค่ะและบทเพลงที่3ในช่วงนี้นะคะเป็นบทเพลงคู่ค่ะกับบทเพลงดวงเดือนค่ะผู้ที่จะมาถ่ายทอดนะคะก็คือคุณเฟรนชิปเสถียรพงษ์กันแตงนะคะขับร้องคู่กับคุณสุริพรกลางสะอาดค่ะ
0: ปิดเบรกนี้นะครับกับช่วงแรกของเรากับเพลงที่มีชื่อว่าเพชรน้อยครับเพลงนี้ขับร้องโดยคุณธนพลศรีรัตน์บรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับชมช่วงแรกของรายการของเราครับ

0: ก็ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับช่วงแรกของรายการตอนนี้มาถึงช่วงที่2ของเรานะคะก
1: ็
0: ยังคงเป็นบทเพลงสังคีตสัมพันธ์นะคะเพราะว่าวันนี้ธีมของเราใส่ชุดมาเต็มแบบนี้เลยนะคะ
1: ใช่นะครับแล้วก็วันนี้มีเพลงมานำเสนอค่อนข้างที่จะอัดแน่นพอสมควรเพราะฉะนั้นไม่รอช้าครับช่วงนี้ไปรับฟัง4บทเพลงต่อเนื่องกันเลยครับบทเพลงแรกครับที่จะรับฟังไปพร้อมกันกับบทเพลงที่มีชื่อว่าอ้อยใจครับเพลงนี้ขับร้องโดยคุณณัฐนัยวงศ์วรสันต์และคุณพัฒนันอรุณวิจิตรสกุลครับ

และปิดท้ายช่วงนี้นะคะโดยคุณเฟรนด์ชิพเสถียรพงษ์กันแตงนะคะกับเพลงจำปาทองค่ะเดี๋ยวไปฟังกันนะคะว่าจะเศร้าแค่ไหนนะคะช่วงนี้4บทเพลงค่ะ

0: เป็นไงบ้างครับฝีไม้ลายมือการถ่ายทอดเพลง
1: จำปาทอง
0: เสียใจของผม
1: เศร้ามากเมื่อสักครู่นี
0: ้ผมร้องไปเองก็รู้สึกอินเหมือนก
1: ัน น้ำเสียงรู้สึกสั่นเครือไปด้วยเลยนะคะ
0: รู้สึกอินเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรายการของเราจะอินแล้วก็มีความรู้สึกร่วมไปกับพวกเราหรือเปล่านะครับ
1: ค่ะ
0: เปลี่ยนโหมดกันนิดนึง
1: นะชื่นชอบ
0: หวังว่าจะชื่นชอบเปลี่ยนโหมดแต่ก็ยังโหมดในเรื่องความรักอยู่
1: ใช่ค่ะก็ยังเศร้าอยู่นะ
0: ใช่ครับช่วงนี้5บทเพลงกันเลยทีเดียวครับเริ่มกันที่เพลงที่มีชื่อว่ารักจำพรากขับร้องโดยคุณประภวรินทร์เจริญผลธนาการครับ

และปิดท้ายช่วงนี้นะคะด้วยเพลงม่านมงคลค่ะขับร้องโดยคุณเจษดาพลอยมอนค่ะบรรเลงและขับร้องโดยศิลปินจากดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเชิญรับชม

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น. ถึง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงเกาะสมุยและนั่งเรือต่อไปยังเกาะพะงันทันทีเพื่อเร่งแก้ปัญหาโนมินีในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงเกาะสมุยและนั่งเรือต่อไปยังเกาะพะงันทันทีเพื่อเร่งแก้ปัญหาโนมินีในพื้นที
9: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ปฏิบัติราชการที่อำเภอเกาะสมุยและเกาะพะงันเพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการหรือดำเนินกิจกรรมผิดกฎหมายพร้อมรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนหลังได้รับเสียงสะท้อนว่ามีคนต่างชาติเข้ามามีอิทธิพลตั้งบริษัทแย่งอาชีพคนไทยในพื้นที่โดยเมื่อเดินทางมาถึงมีมวลชนมารอต้อนรับพร้อมมอบดอกไม้ให้กำลังใจและสะท้อนปัญหาเรื่องของภูมิทัศน์ท่าเรือในพื้นที่และเรื่องนักท่องเที่ยวคุณภาพต่ำที่เดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากกว่าเดิมโดยนายกได้สั่งการให้กระทรวงทรัพย์และกระทรวงการท่องเที่ยวรับเรื่องและเร่งแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: กรมราชทัณฑ์เปิดเผยนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาคดีอาวุธปืนสงครามภายหลังถูกส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณมีอาการดีขึ้นแล้วเบื้องต้นแพทย์คาดการว่าเกิดจากการกินยาเกินขนาด
10: กรมราชทัณฑ์เปิดเผยอาการนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาครอบครองอาวุธปืนสงครามภายหลังถูกส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณโดยแพทย์ได้ตรวจเลือดเอ็กซเรย์ปอดและทำซีทีสแกนสมองเบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจรับประทานยาประจำตัวเกินขนาดซึ่งได้ทำการรักษาโดยการล้างกระเพาะและให้ยาต้านพิษจนอาการตอบสนองดีขึ้นความคืบหน้าล่าสุดผู้ต้องขังรู้สึกตัวดีแต่ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและให้อาหารทางสายยางขณะที่ผลตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติดส่วนผลตรวจเลือดอย่างละเอียดเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ยานอนหลับและสารพิษอื่นๆอยู่ระหว่างรอผลคาดทราบผลตรวจไม่เกินสัปดาห์หน้าทั้งนี้กรมราชทัณฑ์ยังระบุว่าผู้ต้องหามีอาการหลังเข้าเรือนจำเพียง2ชั่วโมงและยืนยันว่าเรือนจำมีมาตรการห้ามนำยาเข้าพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมยกระดับรักษาความปลอดภัยรอบโรงพยาบาลตลอด24ชั่วโมงโดยร่วมกับตำรวจและหน่วยงานปฏิบัติการพิเศษดูแลอย่างเข้มงวดดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษยืนยันไม่ลาออกจากตำแหน่งแม้จะเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคแรงงานสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าเขาจะไม่ลาออกจากตำแหน่งและจะเดินหน้าบริหารประเทศต่อไปแม้เสียงเรียกร้องที่ให้เขากำหนดกรอบเวลาสำหรับการลาออกจากตำแหน่งจะเพิ่มขึ้นในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาหลังจากพรรคแรงงานพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วอังกฤษสกอตแลนด์และเวลส์จนทำให้สูญเสียคะแนนเสียงและที่นั่งจำนวนมากความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐมนตรี4คนประกาศถอนตัวจากรัฐบาลเพื่อกดดันให้นายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ลาออกขณะเดียวกันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคแรงงานอย่างน้อย80คนจากทั้งหมด403คนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีประกาศลาออกจากตำแหน่งโดยทันทีหรือกำหนดกรอบเวลาสำหรับการลาออกปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าว

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
1: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจรวงจรการนอนหลับคือการเดินทางของสมองที่หมุนเวียนไปตลอดคืนโดยหนึ่งวงจรใช้

0: ับธรรมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: การรักษาตัวโรคไข้เลือดออกให้รับประทานยาลดไข้ควรใช้ยาพาราเซตามอลห้ามกินยาแก้ปวดชนิดรุนแรงยาคลายกล้ามเนื้อยาลดการอักเสบควรดื่มน้ำมากๆหากผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนสั่นเวียนศีรษะหน้ามืดต้องพบแพทย์โดยด่วนสำหรับร้านขายยาและคลินิกขอความร่วมมือห้ามขายและจ่ายยาที่ใช้กันโดยทั่วไปในการรักษาอาการปวดลดการอักเสบและลดไข้ให้กับผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกควรแนะนำให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีด้วยความปรารถนาดีจ้ะสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
2: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับคุณอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
4: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

0: ุณกำลังฟังสปท.ชลบุรี FM 99.75 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: สารพันเรื่องราวมากมายที่ควรรู้มาตรการนโยบายที่เป็นประโยชน์ต้องรู้ให้ทันเพื่อรักษาสิทธิของตนเองนานาสาระรอบตัวนำมาแบ่งปันติดตามได้ในสารพันฟังให้รู้

จากไม้ไผ่ล้ำเรียบๆหลังบ้านสามารถกลายเป็นกระเป๋าหรูบนรันเวย์ระดับโลกได้วันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสจิตวิญญาณแห่งพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีเมืองที่เสียงจักสานคือจังหวะหัวใจของชุมชนพนัสนิคมไม่ใช่แค่ชื่ออำเภอแต่นี่คือตักกศิลาแห่งงานจักสานไม้ไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมานับร้อยปีจากลายขัดพื้นฐานพัฒนาสู่ลายพิกุลที่ละเอียดดังอัญมณีความพิเศษของที่นี่คือความบางของเส้นตอกที่เล็กเท่าเส้นผมและความทนทานที่การเวลาทำอะไรไม่ได้ในวันนี้งานจักสานพนัสนิคมไม่ได้หยุดอยู่แค่ตะกร้าใส่ของป่าแต่นี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังด้วยการผสมผสานดีไซน์ร่วมสมัยเราเห็นกระเป๋าจักสานเมืองพนัสไปอวดโฉมในแฟชั่นโชว์ที่ปารีสกลายเป็นของตกแต่งบ้านสุดมินิมอลในโรงแรมระดับ5ดาวและ

0: เป็นของที่ระลึกที่ผู้นำระดับโลกต้องถึง
1: มันเป็นความภาคภูมิใจของเรามากเลยค่ะที่เราได้เกิดมาในเมืองพนัสนิคมของเรานี้เพราะเราก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเราก็จบแค่ชั้นป.4แต่เราก็สามารถที่จะดึงคนมาให้ดูงานของเราได้เราจงภูมิใจเถอะว่าเราได้เกิดมาในเมืองพนัสนิคมของเรานี่ฝีมือของเราก็ไม่ได้ด้อยกว่าใครนะก็มีคนเข้ามาสอบถามเรามากมายเราก็ภูมิใจว่าเรานี่เกิดมาไม่เสียชาติก็ยังได้ตอบแทนคุณแผ่นดินที่เราเกิดมาเราก็ภูมิใจ
0: นี่คือการเปลี่ยนรากเหง้าให้กลายเป็นมูลค่าที่สร้างรายได้หล่อเลี้ยงคนในชุมชนนับพันครัวเรือนทุกครั้งที่คุณถือกระเป๋าจักสานหรือใช้ของใช้อลูมิเนียมแบบลายไม้ไผ่นั่นคือคุณกำลังช่วยสืบต่อลมหายใจของช่างฝีมือชาวชลบุรีงานจักสานพนัสนิคมจึงไม่ใช่แค่เรื่องของอดีตแต่มันคืออนาคตที่กินใจคนทั้งโลกสุดสัปดาห์นี้ลองแวะไปเที่ยวตลาดจักสานที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีดูสักครั้งแล้วคุณจะรู้ว่าของดีเมืองไทยทรงพลังกว่าที่คุณคิด
2: คุณกำลังรับฟังสารพันฟังให้รู้

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: You are listening EC Insight มองการไกลโลกหลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไร New Normal ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EEC จะไปทางไหนผู้ประกอบการจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใดและประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์อย่างไรร่วมกันหาคำตอบเหล่านี้ได้ในรายการ EEC Insight
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ EEC Insights ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลาบ่าย 2:35 จนถึงบ่าย 3:00 ตรงออกอากาศพร้อมกัน5สทด้วยกันได้แก่สทชลบุรีสทระยองสทจันทบุรีสทตราดและสทสระแก้วค่ะวันนี้ดิฉันณัฐยาโทธการนันท์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้นะคะมาเริ่มกันที่เรื่องของกัญชาทางการแพทย์ค่ะโดยจะนำเข้าสู่เรื่องของเศรษฐกิจสุขภาพนะคะก็มีการวางรถแมพสาธารณสุขไทยสู่ World Medical and Wellness Hub นะคะเป็นการปฏิรูประบบบริการด้วยดิจิทัลโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้มีการส่งกำลังเร่งเครื่องปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขครั้งใหญ่ซึ่งก็ได้มีการวางแผนนะคะเรื่องของการยกระดับการแพทย์ขั้นสูงโดย EEC Medical Hub เนี่ยเขาบอกว่าโรงพยาบาลชลบุรีจัดเป็นศูนย์กลางการแพทย์ชั้นสูงแล้วก็การแพทย์แบบมุ่งเป้าเน้นการวิจัยสเต็มเซลแล้วก็เทคโนโลยีเซลล์บำบัดค่ะผลักดันกัญชาทางการแพทย์สู่เศรษฐกิจสุขภาพด้วยภาพลักษณ์ของกระทรวงสาธารณสุขนะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงเรื่องของการดูแลผู้ป่วยแต่ว่ากำลังแปลงร่างให้เป็นผู้สร้างรายได้พันยุทธศาสตร์ World Medical and Wellness Hub ที่มีกัญชาทางการแพทย์แล้วก็การแพทย์นวัตกรรมสูงเป็นหัวหอกสำคัญค่ะจุดเปลี่ยนกัญชาทางการแพทย์สู่เศรษฐกิจสุขภาพก็เป็นจังหวะก้าวที่น่าจับตามองที่สุดก็คือเรื่องของการขยับตัวของไทยหลังกระทรวงยุติธรรมสหรัฐนะคะภายใต้รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเริ่มมีกระบวนการปรับสถานะกัญชาให้เป็นสารที่มีความอันตรายน้อยลงความเคลื่อนไหวนี้ก็เปรียบเสมือนการเปิดประตูบานใหญ่ให้กับอุตสาหกรรมกัญชาที่มีมูลค่ามหาศาลกว่า 47,000 ล้านดอลลาร์ในสหรัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างเต็มตัวค่ะทางนี้ทางนั้นเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของไทยก็ได้รับลูกต่อทันทีด้วยการประกาศนะคะเรื่องของกัญชาทางการแพทย์เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมหัวใจสำคัญเขาบอกว่าอยู่ที่เรื่องของการเร่งปรับปรุงข้อกฎหมายพ.ร.บ.กัญชากัญชงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเวทีโลกเป้าหมายก็คือการยกระดับสารสกัดกัญชาไทยให้เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงกับที่ทำให้ต่างชาติเนี่ยยอมรับเพื่อการส่งออกและดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้าสู่ประเทศค่ะซึ่งทิศทางของกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็คือเรื่องของกัญชาทางการแพทย์ที่จะสามารถนำไปสู่เศรษฐกิจเชิง medical และเศรษฐกิจสุขภาพก็ยืนยันว่าจะทำกัญชาเพื่อการแพทย์เนี่ยไปในทางเศรษฐกิจสุขภาพแล้วก็ยกระดับให้สารสกัดต่างๆได้เป็นสารสกัดที่มีคุณภาพส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจให้มากขึ้นแล้วก็ดำเนินการเนี่ยก็ต้องให้ต่างประเทศเนี่ยยอมรับได้ด้วยและก็เรื่องของการจัดการไม่ให้เป็นเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายของประเทศปลายทางค่ะก็จะมีการวางรถแมพสาธารณสุขยุคนายกอนุทินนะคะเขาบอกว่า4มิตินี้เนี่ยก็เรื่องแรกคือการปฏิรูประบบประกันสุขภาพมุ่งสู่ระบบรักษาทุกที่ได้ทันทีผ่านซิงเกิลเฮลท์เรคคอร์ดที่เชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยจากโรงพยาบาลรัฐเอกชนแล้วก็คลินิกทั่วประเทศนะคะอันนี้ก็ช่วยลดความแออัดแล้วก็เพิ่มความแม่นยำในการรักษาก็คือการนำเทคโนโลยีมาลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของระบบสวัสดิการรัฐค่ะส่วนมิติที่2คือความมั่นคงทางยาแล้วก็เทคโนโลยีค่ะรัฐบาลเนี่ยมองว่าการผลิตยาในประเทศก็คือความมั่นคงของชาติการปักหมุดพื้นที่ EEC ค่ะให้เป็น EEC Medical Hub ร่วมกับภาคเอกชนอย่างDiovivaอันนี้เนี่ยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์นะคะแล้วก็เรื่องของการแพทย์แบบมุ่งเป้าที่โรงพยาบาลชลบุรีก็คือเครื่องยืนยันว่าไทยเนี่ยกำลังขยับจากการเป็นผู้ซื้อเทคโนโลยีสู่การเป็นผู้ผลิตนวัตกรรมค่ะส่วนมิติที่3ก็เป็นเรื่องของสวัสดิการสังคมกลุ่มเปราะบางการดูแลผู้สูงอายุที่ติดเตียงผ่านพยาบาลอาสาประจำหมู่บ้านและขยายสิทธิประกันสังคมให้ครอบคลุมกลุ่ม GO Economy นะคะอันนี้นอกจากจะเป็นพวกกลุ่มไรเดอร์แล้วก็ฟรีแลนซ์แล้วเนี่ยก็คือการสร้างตาข่ายรองรับนะคะที่แข็งแรงเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมยุคใหม่ด้วยค่ะส่วนมิติที่4นะคะเป็นเรื่องของการป้องกันเชิงรุกเป็นการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะมาใช้ในชุมชนเพื่อลดเกี่ยวกับโรคเอ็นเซดนะคะแล้วก็นโยบายตรวจเจอรักษาเลยเพื่อกำจัดไวรัสตับอักเสบ B แล้วก็ C ให้หมดไปภายในปี2573ค่ะผ่านการคัดกรองประชาชนทั้งหมด24ล้านคนด้วยกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ EEC กันต่อค่ะ

0: เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีค่ะได้มีการจัดพิธีลงนามองค์กรท้องถิ่น22แห่งพัฒนาถนนสาย331ซึ่งงานนี้นะคะจัดที่ห้องประชุมเทศบาลนครบ้านสวนจังหวัดชลบุรีค่ะนำโดยนายนฤมลนิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะเป็นประธานในพิธีลงนาม MOU เรื่องของการขับเคลื่อนความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของจังหวัดชลบุรีโดยรวมเนี่ยมีการพัฒนาร่วมกันนะคะเรื่องของถนนทางหลวงหมายเลข331โดยมีนายพงษ์ทศิษย์ปิจนานรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีด้วยพร้อมด้วยนายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็หลายภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีค่ะได้ร่วมกันซึ่งเขาบอกว่าทางหลวงหมายเลข331เนี่ยถือเป็นเส้นทางคมนาคมสายสำคัญค่ะที่เชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมเกษตรกรรมแล้วก็การท่องเที่ยวรวมถึงระบบเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่เขต EEC ด้วยเรื่องของการดูแลรักษาที่ยังขาดความต่อเนื่องก็ส่งผลให้สภาพถนนบางช่วงเนี่ยมีความทรุดโทรมเปรียบเสมือนห้องรับแขกนะคะเขาบอกว่าซึ่งจังหวัดชลบุรีเนี่ยก็ได้ให้ความสำคัญเห็นความสำคัญจึงได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ถือว่าเป็นประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือเปลี่ยนแนวคิดจากพื้นที่ของใครเป็นบ้านของเรานะคะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต้องร่วมกันดูแลแล้วก็พร้อมเน้นย้ำว่าความสะอาดไม่มีคำว่ารอรวมถึงความเป็นระเบียบแล้วก็เขามองว่าคือวินัยของเมืองด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความร่วมมือนี้ก็เป็นการผนึกกำลังค่ะระหว่างแขวงทางหลวงชลบุรีที่1แขวงทางหลวงชลบุรีที่2แล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง22แห่งค่ะร่วมกันพัฒนายกระดับถนนสาย331ให้มีความสะอาดสวยงามแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยสร้างความประทับใจให้กับประชาชนแล้วก็ผู้ที่สัญจรขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็ได้มีการแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมพร้อมขอให้ความมุ่งมั่นในครั้งนี้เนี่ยส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับเพื่อความมั่นคงความเชื่อมั่นแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดชลบุรีนะคะให้เป็นเมืองที่สะอาดน่าอยู่แล้วก็น่าภาคภูมิใจต่อไปค่ะส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของพื้นที่ EEC เช่นเดียวกันนะคะเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะนางสาวฉัตรประออนนิยมได้เป็นประธานเปิดงานสัมมนาสื่อมวลชนหัวข้อ EEC Power Infrastructure 2026เข็มคิดพลังงานสู่การขับเคลื่อนเมืองเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะคะก็ได้มีการจัดโดยสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยค่ะเนื่องในโอกาสครบรอบ61ปีมีนายอนันต์นินมานนท์นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสื่อมวลชนแล้วก็ผู้เข้าร่วมสัมมนานะคะงานนี้เนี่ยจัดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราโรงแรมซันทาราเวลเน็ตรีสอร์ทแอนด์โฮเทลค่ะในครั้งนี้นะคะเขาก็ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่างๆเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานพลังงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ค่ะเพื่อนำไปขยายผลเรื่องของการสื่อสารสู่สาธารณชนนะคะเรื่องของการสร้างความเข้าใจในมิติเศรษฐกิจพลังงานยุคใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ EEC ค่ะซึ่งก็ถือเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก็ได้ให้ความเห็นชอบแนวทางแล้วก็ขอบเขตโครงการสำคัญหลายๆโครงการค่ะอาทิการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงระดับ500และ230กิโลวัตต์ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีแล้วก็จังหวัดระยองเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้ารองรับการลงทุนภาคอุตสาหกรรมและการยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลาง Data Center ของภูมิภาคอาเซียนค่ะการสัมมนาในครั้งนี้นะคะก็ถือเป็นเวทีสำคัญในเรื่องของการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับสื่อมวลชนในฐานะกลไกหลักในการถ่ายทอดข้อมูลสู่สังคมนะคะเป็นการสร้างการรับรู้แล้วก็ความเชื่อมั่นต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานค่ะ
1: รัฐบาลยืนยันความโปร่งใสพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเห็นเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันความโปร่งใสพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเตรียมตั้งเว็บไซต์เปิดเผยข้อมูลทุกโครงการ
8: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงานใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานวงเงิน400,000,000,000 บาทโดยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับประเด็นความโปร่งใสเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจและเปิดโอกาสให้สังคมร่วมตรวจสอบรัฐบาลเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดของโครงการต่างๆสู่สาธารณะโดยได้มอบหมายและกำชับไปยังนายละวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองให้คอยกำกับดูแลทุกโครงการที่ใช้เม็ดเงินกู้จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ในทุกขั้นตอนซึ่งรัฐบาลตระหนักดีถึงปัญหาที่ผ่านมาจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ในการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลได้อย่างเป็นรูปธรรมสูงสุดยืนยันว่าจะมีการนำเสนอรายละเอียดการกู้เงินพร้อมกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าส่วนการเปิดให้ลงทะเบียนต้องติดตามความชัดเจนอีกครั้งว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในส่วนคนละครึ่งหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนปฏิพลสระพรมมารายงาน
1: ด้านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คัดค้านพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทกังวลจะส่งผลให้เกิดเงินเฟ้อสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะยาวพร้อมแนะลดภาษีน้ำมันและเก็บภาษีลาภลอยพลังงานแทน
9: นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และนายกรจติกวณิชรองหัวหน้าพรรคแถลงจุดยืนคัดค้านการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทของรัฐบาลโดยเตือนว่าการอัดฉีดเงินก้อนใหญ่ในเวลาเพียง4เดือนจะเร่งให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อราคาสินค้าแพงและทำลายเสถียรภาพเศรษฐกิจในระยะยาวทางพรรคย้ำว่าพระราชกำหนดกู้เงินเป็นมาตรการพิเศษที่ลดขั้นตอนการตรวจสอบของรัฐสภาจึงควรใช้เฉพาะวิกฤตความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่รุนแรงจนตัวเลขติดลบหนักเหมือนวิกฤตต้มยำกุ้งแฮมเบอร์เกอร์หรือโควิด-19 เท่านั้นซึ่งต่างจากปัจจุบันที่เศรษฐกิจหลายด้านยังคงเป็นบวกพร้อมกันนี้ได้เสนอทางออกให้รัฐบาลลดหรือยกเว้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อดึงราคาดีเซลลดลงเหลือ33บาทต่อลิตรซึ่งใช้งบประมาณเพียง1ใน4ของวงเงินกู้พร้อมแนะให้จัดเก็บภาษีลาภลอยจากกลุ่มธุรกิจพลังงานที่มีกำไรพุ่งสูงในปัจจุบันทดแทนการสร้างหนี้สาธารณะชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามและบัญชาการเหตุการณ์ไฟป่าพลุบาเจาะอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งปรับแผนดับไฟต่อเนื่องทั้ง3แปลง
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามและบัญชาการเหตุการณ์ไฟป่าพลุบาเจาะอย่างต่อเนื่องหลังเกิดไฟไหม้รวมประมาณ850ไร่โดยแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการออกเป็น3แปลง ภายหลังฝนตกหนักช่วงบ่ายวันนี้ช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้มากโดยเฉพาะแปลงที่1เหลือเพียงกลุ่มควันไม่มีเปลวไฟล่าสุดได้ปรับแผนย้ายเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากแปลงที่3ไปเสริมในแปลงที่1เพื่อเร่งควบคุมสถานการณ์ขณะนี้ใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกล2เครื่องสูบน้ำเข้าร่องสวนคาดว่าหากไม่มีฝนเพิ่มเติมจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ในการดับไฟให้สนิทส่วนแปลงที่2ใช้เครื่องหาบหาม5เครื่องเข้าปฏิบัติการขณะที่แปลงที่3ใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกล1เครื่องและรถดับเพลิง10คันทำแนวป้องกันไฟอย่างต่อเนื่องสำหรับวันพรุ่งนี้หากสถานการณ์ไฟป่าที่บ้านปักปลาอำเภอตากใบคลี่คลายจะย้ายเครื่องสูบน้ำระยะไกลมาเสริมในแปลงที่3เพิ่มอีก1เครื่องพร้อมประชุมติดตามสถานการณ์อีกครั้งเวลา 8:00 นทั้งนี้การปฏิบัติงานเป็นการบูรณาการร่วมกันของฝ่ายปกครองทหารตำรวจหน่วยป่าไม้ชลประทานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เพื่อ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ เนี่ย
1: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
0: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

0: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
1: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
2: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
3: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
3: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
4: โรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox เกิดจากการสัมผัสแนบชิดมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า8ปีการป้องกันโรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไม่สัมผัสกับผู้มีผื่นตุ่มหนองไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
5: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
6: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
7: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีกับรายการบ้านไม่รู้โรยรายการที่จะพาคุณมาร่วมขยับกายขยับใจกับเคล็ดลับสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยฟังเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้ทุกวันเป็นวันแห่งสุขภาพดี
9: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการบ้านไม่รู้โรยทุกวันพุธเวลา 15:00 นถึง 15:30 นนะคะวันนี้ก็อยู่กับดิฉันคณิษฐาพุ่มจุนค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะสำหรับรายการนี้เราก็จะนำสาระดีๆที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะไม่ว่าจะเป็นในเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหรือกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุนะคะสำหรับวันนี้เราก็มีเรื่องเกี่ยวกับอยู่อย่างไรให้เป็นสุขในวัยสูงอายุมาฝากกันค่ะสำหรับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกัน

0: ทุกวัยไม่รู้โรยบานไม่รู้โรยเคล็ดลับสุขภาพดีทุกวัยเติมพลังใจให้ผู้สูงวัยมีแรงกายแรงใจไปพร้อมกัน
1: คุณผู้ฟังอยู่กับรายการบานไม่รู้โรยนะคะวันนี้เราก็มีเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับอยู่อย่างไรให้เป็นสุขในวัยสูงอายุมาฝากกันค่ะต้องบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็คือผู้ที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปในวัยนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านเลยไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายทางสมองอารมณ์หรือว่าทางสังคมนะคะจึงเป็นวัยที่คนส่วนมากเนี่ยจะมักกลัวแล้วก็การที่เราเนี่ยจะได้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้ปรับตัวได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงบุตรหลานหรือว่าผู้ที่ใกล้ชิดนะคะก็มีส่วนสำคัญมากในการที่จะช่วยให้ท่านเนี่ยได้ปรับตัวได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆของผู้สูงอายุนะคะดังส่วนของทางด้านร่างกายเนี่ยแน่นอนร่างกายก็จะเริ่มอ่อนแอลงแล้วก็เชื่องช้าร่างกายเสื่อมโทรมบางรายเนี่ยมือเท้าสั่นนะคะการทรงตัวก็ไม่ค่อยจะดีปรับตัวกับสภาพดินฟ้าอากาศได้ยากนะทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายค่ะทางด้านสมองนะคะตรงนี้ก็อาจจะมีการหลงลืมได้ง่ายนะความจำไม่ค่อยดีแต่เหตุผลหรือว่าความสุขุมรอบครอบเนี่ยอาจจะยังคงที่อยู่ค่ะส่วนทางด้านอารมณ์นะคะอารมณ์ก็จะไม่คงที่อ่อนไหวง่ายค่ะมักเอาแต่ใจตัวเองโกรธง่ายชอบบ่นแต่บางรายใจดีค่ะทั้งนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวด้วยนะคะสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมแน่นอนค่ะส่วนมากเนี่ยมักจะฝากจิตใจไว้กับวัดแล้วก็ยึดศาสนาเป็นที่พึ่งบางรายนะคะก็อาจจะต้องยังต้องหาเลี้ยงชีพอยู่หรือว่าเลี้ยงดูลูกหลานอยู่ที่บ้านค่ะจึงกลายเป็นที่พึ่งแล้วก็เพื่อนเล่นของลูกๆหลานซึ่งก็จะช่วยทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีความสุขหรือว่าเพลิดเพลินมากขึ้นค่ะปัญหาที่พบได้บ่อยในวัยนี้นะคะคือหนึ่งเลยคือจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะปัญหาทางด้านจิตใจก็จะมีการวิตกนะคะกลัวลูกหลานจะไม่เลี้ยงดูกลัวถูกทอดทิ้ง3นะคะก็คือการเกษียณอายุเนี่ยต้องออกจากหน้าที่การงานแล้วก็ไม่มีงานอดิเรกทำให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไร้ค่าหรือว่าหมดศักดิ์ศรีค่ะ4นะคะก็คือการสูญเสียคู่ชีวิตญาติมิตรลูกหลานนะคะก็จะทำให้เกิดความว้าเหวค่ะ5การถูกทอดทิ้งปัจจุบันเนี่ยครอบครัวมักแยกกันอยู่อย่างอิสระจากพ่อแม่ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยรู้สึกเดียวดายจิตใจหดหู่ไม่ได้รับการดูแลขาดเพื่อนฝูงขาดการสังสรรค์นั่นเองค่ะ6นะคะผู้สูงอายุเนี่ยมักคิดถึงแต่เรื่องในอดีตด้วยความเสียดายแล้วก็คิดถึงปัจจุบันด้วยความหวาดกลัวและวิตกกังวลต่ออนาคตนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในวัยนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมีวิธีการปรับตัวให้มีความสุขในวัยสูงอายุมาฝากกันค่ะ

0: ทุกวัยไม่รู้โรยบ้านไม่รู้โรยเคล็ดลับสุขภาพดีทุกวัยเติมพลังใจให้ผู้สูงวัยมีแรงกายแรงใจไปพร้อมกัน
1: คุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการบ้านไม่รู้โรยค่ะเหมือนช่วงที่แล้วเราพูดคุยกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆของผู้สูงอายุรวมไปถึงปัญหาที่พบได้บ่อยของวัยสูงอายุนั่นเองค่ะสำหรับช่วงนี้แน่นอนนะเมื่อมีปัญหาเราก็ต้องรู้จักการปรับตัวค่ะโดยการปรับตัวให้มีความสุขในวัยสูงอายุเนี่ยทำอย่างไรนะคะวันนี้มีมาฝากกันค่ะหนึ่งเลยนะคะผู้สูงอายุก็ต้องเตรียมใจยอมรับความรู้สึกสูญเสียซึ่งเป็นธรรมชาติของวัยนี้ค่ะเช่นสูญเสียสมรรถภาพทางกายลูกหลานจากไปมีครอบครัวบางครั้งก็ต้องอยู่ลำพังคนเดียวนะคะสองไม่ควรคิดถึงอายุซึ่งล่วงเลยไปหรืออดีตด้วยความวิตกกังวลค่ะผมจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกเครียดหนักเข้าไปอีกนะต้องทำให้เรียกว่าต้องทำให้จิตใจจำใส่เข้าไว้ดีที่สุดค่ะสามนะคะอย่าคิดว่าอายุทำให้คนอื่นเลิกเคารพในตัวท่านค่ะสี่นะคะเมื่อมีปัญหาก็ควรที่จะปรึกษาหรือว่าขอคำแนะนำจากคนอื่นๆบ้างนะคะพูดคุยกับคนรอบตัวนะหรือจะปรึกษาอันนี้ก็มีนักจิตวิทยาเยอะแยะเลยนะคะต้องบอกว่านักจิตวิทยาเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นโรคจิตแล้วถึงจะไปปรึกษาแต่เราอยากให้คำอยากขอคำปรึกษาหรือคำแนะนำอื่นๆก็ได้หรือดูผู้สูงอายุคนอื่นๆที่เขาเอ๊ะทำไมเขามีความสุขจังเขาใช้ชีวิตแบบไหนเราก็ไปขอคำปรึกษาได้ค่ะ5ไม่ควรจริงจังกับชีวิตมากนักนะคะดำเนินชีวิตด้วยทางสายกลางค่ะ6ก็คือดูแลสุขภาพอนามัยให้ถูกต้องเช่นรับประทานอาหารที่มีคุณค่ามีโปรตีนปานกลางนะคะไขมันน้อยวิตามินมากปริมาณก็ต้องจำกัดค่ะเพราะว่าร่างกายตอนสูงอายุแล้วเนี่ยมันจะเผาผลาญนะหรือว่ามันจะทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเหมือนตอนที่พอเป็นวัยหนุ่มสาวนั่นเองค่ะ7การออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัยแล้วก็ควรพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปีปีละ2ครั้งค่ะ8นะคะก็คือควรมีการพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าทำงานอดิเรกเล็กๆน้อยๆเพื่อความเพลิดเพลินใจเช่นการปลูกต้นไม้หรือว่าจะไปทำบุญนะหรือว่าอาจจะไปปฏิบัติธรรมก็ได้หรือกระทั่งท่องอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ต้องท่องอย่างดีๆด้วยนะไปในโลกของอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะอยากหาข้อมูลความรู้นะคะหรือเดี๋ยวนี้ก็สามารถดูนะละครดูภาพยนตร์ต่างๆจากทางอินเทอร์เน็ตได้แล้วด้วยอันนี้ก็ถือเป็นการพักผ่อนหย่อนใจอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันค่ะ9นะคะในขณะที่ยังทำงานมีรายได้ก็ควรที่จะออมทรัพย์ไว้เพื่อจุนเจือใช้จ่ายในวัยสูงอายุจะได้ไม่ลำบากค่ะแล้วก็ไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่นจะได้พึ่งพาตนเองได้นะคะ10ก็คือไม่เก็บตัวเองค่ะไม่แยกตัวอยู่ลำพังคนเดียวนะจะยิ่งทำให้เราเหงานะคะอาจจะมีพบปะเพื่อนบ้านใกล้เคียงก็ได้นะคะออกมาพูดคุยกับเขาบ้างก็จะทำให้เราคลายความเหงาได้ค่ะข้อ11ก็คือควรร่วมวงสนทนากับเพื่อนๆและผู้อื่นที่มีอายุอ่อนกว่าก็จะช่วยทำให้สังคมของผู้สูงอายุเนี่ยกว้างมากขึ้นและยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆในสังคมช่วยให้ปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีความสุขไม่คับข้องใจมากนักค่ะ12นะคะการยอมรับว่าตนเองเป็นผู้สูงอายุประพฤติปฏิบัติตัวให้ถูกกาลเทศะและเหมาะสมกับอายุค่ะ13ก็คือไม่ทำตนให้เป็นที่รำคาญแก่ลูกหลานหรือผู้อื่นก็คือไม่จู้จี้ขี้บ่นนั่นเองนะคงไม่มีใครชอบอยู่แล้วมาจะมานั่งจู้จี้ขี้บ่นเขาใครเขาจะอยากฟังใช่ไหมคะเราต้องทำจิตใจเราให้แจ่มใสอะไรปล่อยวางได้ปล่อยวางปล่อยผ่านไปนะคะก็จะซึ่งจะช่วยให้ผู้อื่นแล้วก็ลูกหลานนะรู้สึกอบอุ่นแล้วก็อยากเข้ามาใกล้ชิดกับเรามากขึ้นนั่นเองค่ะข้อ14นะคะก็คือทำจิตใจให้เบิกบานอยู่เสมอรู้จักสร้างอารมณ์ขันค่ะโดยลูกหลานหรือว่าญาติพี่น้องก็มีส่วนสำคัญยิ่งนะคะในการที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยปรับตัวได้อย่างมีความสุขยิ่งขึ้นค่ะโดยให้เกียรติแก่ผู้สูงอายุแล้วก็ช่วยให้ท่านเนี่ยมีความภาคภูมิใจเช่นเวลามีปัญหาอาจจะไปขอคำปรึกษาจากท่านก็ได้ไม่ดูถูกเหยียดหยามท่านนะแบบว่า โอ้ยความคิดเก่าล้าสมัยนะคะบางทีความคิดเก่าๆก็อาจจะมีประโยชน์กับเราได้เช่นเดียวกันค่ะโดยเราจะต้องให้เกียรติแก่ผู้สูงอายุนะคะช่วยให้ท่านมีความภาคภูมิใจนะการให้การเลี้ยงดูแล้วก็ดูแลท่านเนี่ยคอยถามไถ่เวลาท่านรู้สึกว่าไม่สบายหรือคอยสังเกตก็ได้นะคะถ้าท่านรู้สึกไม่สบายเนี่ยก็ควรพาไปพบคุณหมอนะช่วยดูแลจนหายจากเจ็บไข้ท่านก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังมีความสำคัญต่อครอบครัวยังมีคนที่ห่วงใยคอยดูแลอยู่ทำให้ท่านเนี่ยรู้สึกอบอุ่นใจและสามารถที่จะต่อสู้กับชีวิตในวัยสูงอายุได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นนะการปรับตัวให้มีความสุขในวัยสูงอายุที่วันนี้เรานำมาฝากกันนะคะอาจจะทำไม่ได้ทุกข้อนะคะแต่ว่าลองเอาไปปรับใช้ดูกันได้ค่ะนะสำหรับวันนี้นะคะก็ดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการบ้านไม่รู้รวยแล้วค่ะบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยในสังคมนะได้ให้ความสำคัญแก่ผู้สูงอายุมากโดยได้จัดให้วันที่13เมษายนเนี่ยเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติเพื่อเป็นการตอบแทนคุณงามความดีของท่านที่ได้ทำประโยชน์ให้แก่สังคมมาเนิ่นนานนั่นเองนะคะโดยจะเห็นได้ว่าสังคมของเราเนี่ยก็ไม่เคยที่จะทอดทิ้งผู้สูงอายุเลยแล้วก็เห็นความสำคัญของท่านมากฉะนั้นจงมีความภาคภูมิใจในความมีอายุของท่านเถิดค่ะนะส่วนลูกหลานก็ควรที่จะแสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุโดยการดูแลเอาใจใส่ท่านนะคะการช่วยให้ท่านเนี่ยได้ปรับตัวต่อปัญหาต่างๆได้อย่างมีความสุขอันนี้ก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยรู้สึกได้สบายใจนะคะแล้วก็ได้อยู่เรียกว่าเป็นร่มโพร่มใสกับรุ่นหลานกันไปอีกนานๆนะคะดูเวลาแล้วตอนนี้หมดเวลาจริงๆแล้วค่ะสำหรับรายการบ้านไม่รู้โรยนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันพุธเวลา 15:00 น.ถึง 15:30 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz ค่ะสำหรับดิฉันวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: กำลังฟังสพท.ชลบุรี FM 99.75 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: คุณกำลังฟัง PRD 7 Podcast
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะพบกับรายการบุปการีที่เคารพ EP นี้เป็น EP เรื่องของคนสูงวัยซึ่งเป็นโรคไตมากกว่าคนอื่นจริงหรือไม่ท่านผู้ฟังคะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาก็พบว่าประเทศไทยติดอันดับ1ใน5ของโลกที่พบป่วยโรคไตมากที่สุดโดยเฉพาะโรคไตในผู้สูงอายุจะพบได้มากค่ะทำให้คุณภาพชีวิตในช่วงบั้นปลายชีวิตลดลงวันนี้แพทย์หญิงนฤตยาวโรไทยหัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและอายุรแพทย์ไต่โรงพยาบาลพุทธเกล้าได้มาพูดคุยเล่าให้ฟังกันนะคะท่านผู้ฟังคะไตเป็นอวัยวะภายในร่างกายของเรารูปร่างเป็นเม็ดถั่วแดงอยู่ข้างหลังสองข้างมีหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกายในรูปปัสสาวะและมีหน้าที่ปรับสมดุลน้ำกรดด่างในร่างกายนอกจากนี้ยังมีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนอีกด้วยดังนั้นถ้าไตทำงานผิดปกติไปก็จะทำให้ร่างกายทำงานผิดปกติโรคไตเรื้อรังถือว่าเป็นฆาตกรเงียบนะคะเนื่องจากในระยะแรกนั้นอาจไม่แสดงอาการชัดเจนแต่จะเริ่มมีอาการเมื่อตอนที่ไตเสียหายไปพอสมควรแล้วจนเข้าสู่โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายซึ่งอาจจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการบำบัดทดแทนไตดังนั้นการสังเกตสัญญาณหรืออาการโรคไตนั้นสำคัญค่ะ
4: ค่ะก็จริงๆไตทำหน้าที่หลายอย่างนะคะ อย่างแรกที่สำคัญที่สุดเลยก็คือมีหน้าที่กรองของเสียสมมติว่าเลือดเราเนี่ยมาผ่านที่ไตเนี่ยก็จะทำการกรองสิ่งที่ไม่ดีออกมาทางปัสสาวะนะคะทีนี้เนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีหน้าที่ในการดูดน้ำกลับหรือว่าในการขับน้ำที่เกินออกจากร่างกายด้วยแล้วในการที่เราดูดน้ำกลับขับน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการรักษาสมดุลของเกลือแร่ต่างๆในร่างกายร่วมด้วยนะคะแล้วก็อย่างเช่นพวกโพแทสเซียมหรือว่าสมดุลการเป็นกรดด่างในเลือดรวมถึงพวกฟอสเฟตต่างๆซึ่งเดี๋ยวก็จะคุยต่อไปนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ยังช่วยสร้างฮอร์โมนบางอย่างในการสร้างเม็ดเลือดด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไตเราเริ่มเสื่อมขึ้นมาเนี่ยเราก็อาจจะมีอาการที่มีของเสียข้างแต่ส่วนใหญ่อันนั้นอาจจะเป็นอาการหลังๆแล้วค่ะแรกๆเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในการที่ปัสสาวะกลางคืนเพราะว่าเราไม่สามารถจะดูดน้ำกลับได้ตามปกติอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเริ่มมีการบวมมากขึ้นเริ่มมีเกลือแร่ผิดปกติแล้วถ้าเกิดของเสียข้างมากๆแล้วก็อาจจะมีอาการที่ของเสียข้างเช่นคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะอ่อนเพลียหรือว่าเหนื่อยง่ายถ้าเกิดมากๆเลยอาจจะซึมได้นะคะหรือบางคนก็ชักสุดท้ายถ้าเกิดว่าสร้างเม็ดเลือดแดงไม่ได้คนที่เป็นโรคไตก็จะมีภาวะซีดได้เขาจะเรียกว่าภาวะของเสียข้างหรือว่ายูริเมียค่ะจะซึมแบบซึมมากๆลืมตาไม่ขึ้นเลยหรือไม่ก็ไม่ตื่นเลยอะไรนี้ก็มีนะคะถ้าเกิดแย่ๆอย่างที่บอกไปก็อาจจะมีการชักได้ได้หมดเลยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะบอกว่าเป็นโรคไตเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2อันง่ายๆก่อนก็คือเป็นภาวะไตวายเฉียบพลันหรือว่าเป็นภาวะไตเรื้อรังนะคะถ้าเกิดไตวายเฉียบพลันเนี่ยคิดง่ายๆคือมีการทำงานของไตที่มันแย่ลงฉับพลันซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยสาเหตุมันก็จะเป็น3อย่างใหญ่ๆอะค่ะอย่างแรกก็คืออาจจะมีเลือดไปเลี้ยงไตไม่พอจากการที่เราขาดน้ำเสียน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่2คือตัวไตเนี่ยมีภาวะต่างๆเช่นมีไตอักเสบยาไปทำร้ายเนื้อไตหรืออะไรอย่างงี้นะคะสุดท้ายคือมีภาวะอุดตันให้แบบขับปัสสาวะไม่ออกไตก็เลยมีภาวะไตวายเฉียบพลันได้อันนี้เกิดว่าไตที่เสื่อมเนี่ยแล้วค่อยๆเสื่อมมาจนระยะเวลาเนี่ยนานเกิน3เดือนเป็นต้นไปอะค่ะเขาก็จะเรียกว่าเป็นภาวะไตเรื้อรังถ้าเกิดว่าอย่างเช่นเป็นไตวายเฉียบพลันเราท้องเสียมากเลยแล้วแบบว่าไตวายปุ๊บเราทานน้ำให้น้ำเกลือเข้าไปเพียงพอทันเวลามันก็หายได้ถ้าเกิดว่าเรามีภาวะปัสสาวะอุดกั้นแล้วเราไปใส่สายระบายออกค่าไตก็ลงได้หรือถ้าเกิดเรามีไตอักเสบจากโรคบางอย่างเช่นกลูโมเนฟไรติสหรือว่าโรคไตอักเสบอะค่ะโรคต่างๆเราอาจจะให้ยากดภูมิไปแล้วก็อาจจะทำให้ไตกลับมาได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดในบางคนเนี่ยที่เทิร์นมาเป็นchronic kidney disease หรือว่าโรคไตเรื้อรังแล้วเนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นสาเหตุอย่างที่บอกไปหรือว่าเป็นสาเหตุอย่างอื่นด้วยซึ่งปัจจัยเสี่ยงต่างๆก็จะมีอย่างเช่นเรามีภาวะอ้วนเราสูบบุหรี่หรือว่าเรามีโรคประจำตัวที่เราควบคุมไม่ได้เช่นเป็นเบาหวานความดันที่คุมไม่ได้เหล่านี้ก็ทำให้เสื่อมได้แล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของยาค่ะก็ยาต่างๆก็ถ้าเกิดเราทานสะสมเป็นระยะเวลานานหรือทานในโดสที่สูงเนี่ยมันก็จะทำให้ไตเนี่ยเริ่มเสื่อมได้ซึ่งอันนี้ก็อาจจะ ถ้ามันเป็นแผลเป็นพังผืดไปแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่สามารถรักษาให้หายได
5: ้มีการศึกษาว่าถ้าเกิดว่าถึงแม้ว่าเราจะให้ไตคนอื่นไปแต่เราดูแลตัวเองดีนะคะในระยะยาวเนี่ยการเที่ยวจะไตเสื่อมเนี่ยอาจจะไม่ได้แตกต่างจากประชากรทั่วไปมากนัก
4: จริงๆเขาก็มีการศึกษาว่าแบบสาเหตุหลักๆของไตเสื่อมในประเทศไทยอ่ะมีอะไรบ้างก็หลักๆก็คือเกิดจากเบาหวานเกิดจากความดันเกิดจากนิ่วในคนไทยนะคะรวมถึงว่าอาจจะมีภาวะไตอักเสบได้แล้วก็ภาวะอื่นๆอันนี้ค่ะที่เขาไล่เรียงมาตามความชุกที่เขาเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยทั่วไปอย่างเช่นถ้าเรามีภาวะอ้วนเราก็จะทำให้เราเป็นเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรังได้ซึ่งพฤติกรรมต่างๆที่ทำให้เราเสี่ยงต่อการเป็นภาวะอ้วนเนี่ยก็อย่างที่แบบไม่ออกกำลังกายนั่งเฉยๆทานอาหารไม่มีประโยชน์อะไรเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้อ้วนแล้วก็ทำให้ไตเสื่อมได้อย่างที่บอกไปคือการสูบบุหรี่เราเนี้ยค่ะก็ทำให้ไตเสื่อมได้เหมือนกันค่ะแต่ที่สำคัญที่พบบ่อยที่สุดเลยคือยาค่ะเพราะว่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุค่ะก็คือนอกจากยาประจำตัวที่รับจากคุณหมอแล้วเนี่ยก็มักจะไปซื้อยาสมุนไพรยาตามร้านต่างๆอาหารเสริมในทีวีอันนี้เจอบ่อยมากค่ะที่แบบเอามาเป็นกล่องเลยค่ะบอกว่าดูทีวีอยู่บ้านลูกนั่งดูทีวีอยู่คนเดียวแล้วก็เลยซื้อยามาเขาบอกว่าเนี้ยบำรุงไตดีไหมคะคุณหมออะไรเงี้ยค่ะซึ่งเหล่านี้พอผสมกันแล้วเนี่ยยิ่งทำให้ไตแย่ไปกว่าเดิมค่ะเพราะว่าจริงๆอาหารเสริมที่เขาโฆษณามาเนี่ยบางทีเราไม่ทราบจริงๆว่าในเม็ดนั้นเนี่ยมันผสมอะไรอยู่ข้างในบ้างตัวเนื้อยาที่ดีก็อาจจะมีแต่พอส่วนผสมที่มันผสมออกมาแล้วเนี่ยพอทานไปเนี่ยก็พบว่าไตเสื่อมเยอะมากเลยค่ะแล้วพอหยุดปุ๊บบางคนก็กลับมาทำปกติได้บางคนก็ไม่กลับมานะคะถ้าเรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงอยู่แล้วหรือไตเดิมเราไม่ค่อยดีอยู่แล้วเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงไม่ไปซื้ออะไรมาทานน่าจะดีกว่าที่หมอเคยเจอก็จะมีเอาใบเรียกว่าหนานเฉาเว่ยอะค่ะแล้วก็เอามาต้มบอกว่ามันลุงไตโอไวเลยค่ะเยอะเยอะมากค่ะอันนี้แล้วก็อันอื่นที่เขามีรีพอร์ตมาอะไรเงี้ยค่ะก็เช่นพวกไข้เครือเขาก็บอกว่าทานแล้วไตก็จะเสื่อมได้แล้วก็ทำให้เป็นมะเร็งทางเดินปัสสาวะได้แล้วก็มีปอกระบิดอันนี้เขาก็บอกว่าทานแล้วก็อาจจะทำให้ไตเสื่อมได้อะค่ะส่วนอื่นๆเนี่ยก็อาจจะมีเช่นถ้าเกิดว่าเรามีไตที่ไม่ดีอยู่แล้วเราไปทานเช่นพวกชะเอมเทศอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีสารชื่อแบบพวกริคอลิชซึ่งมันจะทำให้ความดันโลหิตสูงพอความดันสูงมากๆเนี่ยมันก็ทำให้ไตทำงานหนักไตก็วายได้อีกอย่างนึงก็คือพวกมะเฟืองค่ะมะเฟืองเนี่ยมันจะมีออกซาเลตสูงคือถ้าไตเราดีโอเคไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเราทานเยอะมากแล้วสารออกซาเลตมันเยอะมากเราทานน้ำน้อยเนี่ยมันจะไปตกผลึกในไตทำให้ไปอุดตันได้ทำให้เกิดเป็นแบบคริสตัลอะไรอย่างนี้ได้ค่ะก็มีหลายอย่างแต่จริงๆคือตัวมันเองก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดปริมาณที่กินระยะเวลาที่กินแล้วก็โรคประจำตัวของคนไข้หลายๆอย่างผสมกันมันก็จะทำให้แย่ได้ค่ะจริงๆหมอก็มีคนไข้บางทีแบบชาบำรุงหลายๆอย่างพร้อมกันทานเยอะๆทั้งเป็นผงทั้งเป็นอาหารแล้วก็แล้วเขาเป็นสูงอายุอะค่ะบางคนทานน้ำน้อยมันไปตกผลึกจริงๆนะคะแล้วมันก็ทำอาจจะทำให้ค่าไตแย่ลงได้เลย
5: คุณหมอจริงๆจะบอกว่าอย่างที่บอกไปว่าการที่เพื่อนทานแล้วดีอะค่ะ
4: แต่ว่าเราทานอาจจะไม่ดีก็ได้เพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วส่วนใหญ่ถ้าเป็นผู้สูงอายุที่มาหาหมอก็อาจจะมีโรคบางอย่างร่วมด้วยแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จะบอกว่าเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้แบบแข็งแรงมากนะคะอะไรเงี้ยค่ะคุณลุงคุณป้าต้องดูนะเราไม่ได้แข็งแรงเท่าเพื่อนกินแล้วดีเราอาจจะกินแล้วไตวายก็ได้แล้วที่หมอเจอคือบางคนวายไปหยุดยายังทันบางคนหยุดยาไม่ทันวายแล้ววายเลยอันไหนมันควรจะเสี่ยงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะไม่จำเป็นก็ไม่ต้องก็ได้เพราะว่าจริงๆอาหารที่ครบ5หมู่อะค่ะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วถ้าเราทานอาหารได้อะไรเงี้ยค่ะถ้าเราไปเสริมมากบางทีมันเกิดผลเสียมากกว่าผลดีค่ะ
5: คือหมอมีคนไข้ที่แบบไปซื้อมาจากต่างประเทศนะคะแต่ว่าลูกซื้อมาฝาก
4: แล้วก็กลับมาคนนี้โรคเดียวกันคนนึงกินก็ไม่มีอะไรคนนึงทานเอาคนนี้ตับขึ้นค่าตับขึ้นเอาคนนี้ทานแล้วค่าไตขึ้นแล้วพอให้หยุดนะคะมันก็ลงจริงค่ะก็เลยอย่างที่บอกจริงว่ามันแล้วแต่โรคประจำตัวและของแต่ละคนแล้วก็มันก็ดูเป็นแค่เขาเอาฉลากมาให้ดูมันก็ดูเป็นอาหารเสริมทั่วไปหมอคิดว่าถ้าไม่จำเป็นเราลองทานอาหารในครบ5หมู่แล้วก็แบ่งอัตราส่วนของอาหารให้เพียงพอน่าจะดีกว่าเราทานรสเค็มมากๆใช่ไหมคะมันทำให้ทั้งเกลือแล้วก็ทั้งน้ำในร่างกายเนี่ยสูงขึ้นกว่าปกติมันก็ทำให้ความดันเราสูงขึ้นพอความดันสูงขึ้นเนี่ยมันทำให้ไตทำงานหนักแล้วไตก็จะเสื่อมได้ค่ะซึ่งมีผลที่ค่อนข้างชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คนไทยโดยเฉลี่ยเนี่ยก็คือทานเค็มมากกว่าโดยทั่วไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่อาหารทั่วไปยังไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเนี่ยก็เค็มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็คืออยากจะให้ลดเค็มคือเขาแนะนำว่าไม่ ควรทานโซเดียมเกินวันละ2กรัมต่อวันนะคะซึ่งโซเดียมเนี่ยไม่ใช่ว่าเอามาชั่งให้ได้2กรัมนะคะก็คือแปลได้เนี่ยคือถ้าเป็นเกลือแกงเกลือช้อนๆค่ะคือวันละไม่เกิน1ช้อนชาถ้าเกิดว่าน้ำปลาเนี่ย1ช้อนชามันจะมี500มิลลิกรั
5: ม
4: คือถ้าเกิดว่ามันก็คือ2กรัมมันก็จะประมาณ4ช้อนชาประมาณเนี้ยค่ะคือทั้งวันนะคะไม่ให้เกินก็ต้องเอาไปเฉลี่ยกันแต่ละมื้อว่ามันเกินหรือเปล่าแต่จริงๆเนี่ยในเนื้อหมูในเนื้ออะไรของเรามันก็มีเกลือของมันอยู่แล้วด้วยค่ะบางคนถ้าเกิดว่าแบบบวมมากๆความดันสูงๆมากๆเขาก็บอกว่าไม่ให้เกินกรัมนึงด้วยซ้ำเพราะว่าอีกกรัมนึงเอามาจากในเนื้อสัตว์จริงๆผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะยังมีความสามารถในการแยกความแตกต่างของรสชาติอยู่นะคะแต่ว่า sensitivity หรือว่าความไวในการรับแต่ละอันเนี่ยมันจะแย่ลงโดยเฉพาะเค็มจริงค่ะแต่ก่อนเนี่ยทานเท่านี้มันเค็มแล้วที่สูงอายุเนี่ยเท่านี้ไม่เค็มต้องใส่เข้าไปอีกอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นความไวมากกว่าแต่ถามว่าถ้าเกิดกินเปรี้ยวกินเผ็ดอะไรเงี้ยทำให้ไตเสื่อมอะไรเงี้ยมันก็ไม่เกี่ยวนะคะส่วนทานหวานก็อาจจะทำให้น้ำตาลขึ้นแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เป็นเบาหวานก็ไม่เป็นไร
5: ส่วนใหญ่ก็จะได้ระวังหวานมันเค็มเน
4: า
5: ะรสชาติของอาหารใช่ไหมคะ
4: แต่คือส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นโรคไตมันก็มักจะมาด้วยความดันไขมันและโรคหัวใจตามมาด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะอยู่ในกลุ่มของ NCD อะค่ะ อยู่แล้วเขาก็เลยอาจจะให้คอนโทรลแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีก็ไม่ต้องกังวลอะไรค่ะ
5: ค่ะแล้วในกรณีของโรคไตนี่ต้องระวังอาหารพวกอาหารแปรรูปอาหารสำเร็จรูปอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะ
4: คือจริงๆอะค่ะต้องดูก่อนว่าเป็นไตระยะไหนเพราะว่าจริงๆโรคไตเรื้อรังอะค่ะมี5ระดับซึ่งจริงๆหลักการก็คือสมมติว่าร่างกายเราเนี่ยผลิตของเสียออกมาใช่ไหมคะก็จะเข้าไปทางไตถ้าเกิดว่าไตเราทำงานได้ไม่ดีเนี่ยของเสียก็จะคั่งในเลือดคุณหมอก็จะเจาะเลือดออกไปตรวจอันนี้ก็จะเป็นค่าเสนอจะตรวจเลือดค่าครีเอทินีนใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะเอาครีเอทินีนเนี่ยไปใส่สูตรเต็มไปหมดเลยค่ะออกมาเป็น glomerular filtration rate หรือว่า GFR เป็นการทางมันของไตซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยก็ตีสักประมาณ 100% อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะแบ่งว่าถ้าคุณแบบกว่านี้นี่จะเป็นระยะไหนบ้างซึ่งก็มี5ระดับถ้าระดับ1ก็คือดีไม่เป็นไรถ้าเกิดระดับ5เนี่ยคือแย่แล้วอาจจะต้องเริ่มแบบล้างไตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความรุนแรงต่างๆกันซึ่งในระดับทั่วไปเนี่ยที่จะเริ่มมีผลแทรกซ้อนเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเริ่มตั้งแต่ระดับ3เป็นต้นไปที่จะทำให้มีค่าพวกโพแทสเซียมสูงเลือดเป็นกรดภาวะซีหรือว่าพวกฟอสเฟตที่มันสูงได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งบางทีที่ส่วนใหญ่ที่เจอผู้สูงอายุที่เป็นโรคไตด้วยอะค่ะบางทีเป็นนิดเดียวเองค่ะแต่ว่ากลัวมากว่าไตจะวายคือไม่ทานอะไรเลยค่ะแล้วก็สุดท้ายคือภาวะขาดโภชนาการเป็นมัลนิวทริชันแล้วแย่จากหมดมัลนิวทริชันเกิดแบบติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมากกว่าที่จะไตเสื่อมเพราะว่าเรากลัวไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเริ่มเป็นโรคไตลองปรึกษาคุณหมอว่าเราเป็นระยะไหนเราควรจะคอนโทรลอะไรยังไงบ้างแต่แน่นอนยังไงก็ต้องคอนโทรลเข็มแน่ๆอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นระยะไหนอะค่ะแต่เรื่องของอย่างบางคนบอกว่าถ้าเป็นโรคไตไม่ควรกินโปรตีนเยอะซึ่งจริงเพราะว่าถ้าเกิดการที่เรากินควบคุมโปรตีนเนี่ยมันจะช่วยชะลอการเสื่อมของไตได้แต่ว่าอย่างที่บอกไปอย่างผู้สูงอายุเนี่ยค่ะยิ่งอายุมากขึ้นมวลกล้ามเนื้อน้อยลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไปคุมโปรตีนเข้าไปก็จะไม่เหลืออะไรให้เราเดินแล้วใช่ไหมคะเพราะนี่มันก็ต้องอยู่ในภาวะที่เหมาะสมอย่างเช่นถ้าเกิดสเตจ3เป็นต้นไปอะค่ะเขาก็จะให้ควบคุมประมาณ 0.6 0.8 กรัมเปอร์กิโลแต่โดยทั่วไปถ้าเกิดว่าไม่ได้เจออะไรที่แบบระบุได้ชัดเจนนะคะแต่มาดูส่วนใหญ่จะเป็นการควบคุมด้านพฤติกรรมต่างๆมากกว่าตะกี้ลืมบอกอีกอย่างนึงยาที่สำคัญมากๆเลยที่ควรจะเลี่ยงก็คือยาแก้ปวดค่ะเจอบ่อยมากๆที่ผู้สูงอายุเริ่มปวดหลังปวดเข่าปวดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปซื้อยามาทานเองมันจะแบบเป็นเม็ดสีชมพูบ้างสีเหลืองบ้างอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นกลุ่มเอนเซตก็คืออย่างเช่นจะชื่อแบบไดโคฟีแนกไอบูโปรเฟนหรือว่าซิลิคอกซิดพวกเนี้ยค่ะเขาก็จะคิดว่าทานวันละเม็ดสองเม็ดไม่เป็นไรหรอกจะหายปวดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเหล่านี้ทำลายไตทั้งสิ้นค่ะไตจะวายง่ายแล้วก็ยิ่งทานนานยิ่งทานเยอะก็จะยิ่งทำให้ไตวายแต่จริงๆถ้าเราหลีกเลี่ยงได้เช่นเราลองถ้าจะต้องทานลองทานพาราไปก่อนแล้วก็พยายามไปทำกายภาพพยายามยืดกล้ามเนื้อเหล่านี้ค่ะมันก็อาจจะช่วยลดอาการปวดได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งยาค่ะเขาก็มีการศึกษาว่าทุกๆ1ปีที่อายุเกิน40ปีค่ะ GFR หรือการกรองของไตเนี่ยก็จะดรอปลงประมาณปีละ1% 1% ค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดตอนนี้อายุ80เนี่ยของเดิมเรามี101ตอนนี้เราเหลือ60ก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาที่ปกติได้แล้วก็ต้องไปดูอื่นๆว่าเช่นเรามีโปรตีนรั่วในปัสสาวะไหมเรามีเม็ดเลือดแดงอะไรอย่างนี้ออกมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพื่อดูว่าไตเราเสื่อมจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่ไตที่ แก่ไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้ความสามารถในการกรองของเสียแย่ลงในผู้สูงอายุนะคะหรือว่าอย่างที่บอกไปว่าทำให้การดูดกลับน้ำหรือขับน้ำเนี่ยแย่ลงในผู้สูงอายุทำให้เราจะรู้สึกว่าบางคนกลางคืนแล้วลุกขึ้นมาปัสสาวะเยอะขึ้นกว่าตอนที่เราหนุ่มสาวๆอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งรวมถึงฮอร์โมนที่ใช้ในการดูดกลับน้ำอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเราสูงอายุได้ค่ะที่จะบอกว่าคนไหนเป็นไตเรื้อรังเนี่ยมันจะมีประมาณ3อย่างใหญ่ๆอย่างหนึ่งก็คือมันต้องมีค่าไตที่มันเสื่อมลงเป็นระยะเวลาอย่างน้อย3เดือนก่อนค่ะคือคอนเฟิร์มว่า3เดือนอันที่2ก็คือค่าไตเนี่ย GFR เนี่ยค่ะการกรองเนี่ยมันน้อยกว่า60มิลลิลิตรเมสแควร์นะคะแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าร่วมกับว่าถ้าเกิดว่า GFR เราไม่ได้ดรอปมากกว่าถ้าเกิด GFR เราสูงกว่า60อะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีไซน์ของว่ามีการบาดเจ็บของไตอย่างเช่นเราดูแล้วเนี่ยมีโปรตีนรั่วออกมาเยอะมีเม็ดเลือดหน้าตาผิวปกติออกมาหรือเราไปอัลตราซาวด์แล้วไตมันเล็กไปแล้วเหล่านี้ถึงแม้ว่าค่าไตมันสูงอะแล้วก็เป็นโรคไตเรื้อรังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีหลายๆปัจจัยในการวินิจฉัยว่าเราเป็นไตเรื้อรังหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอายุ80ปีแล้วการทำงานของไตเราอยู่ที่78คือสูงกว่า60อะค่ะแล้วเราหาอะไรไม่เจอเลยคือมันถึงว่าโปรตีนก็ไม่มีอะไรทุกอย่างก็ดีอัลตราซาวด์ก็สวยแล้วก็เป็นคนแก่คนหนึ่งที่ค่าไต78เท่านั้นเองไม่ต้องกังวลจริงๆถ้าเป็นระยะเริ่มอะค่ะ
5: ไม่มีเลย
4: เราไม่รู้เลยค่
5: ะ
4: แต่ว่าถ้าเกิดมาเริ่มแย่ลงนิดนึงเราอาจจะมาด้วยปัสสาวะกลางคืนได้อย่างเช่นแบบคนปกติเนี่ยเราจะปัสสาวะกลางคืนประมาณ0ถึง1ครั้งคือแทบไม่ลุกหรือว่าลุกครั้งนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าอยู่ดีมันเกิดอยู่ดีปัสสาวะบ่อยมากขึ้นมากกว่า1ครั้งขึ้นไป2ครั้งขึ้นไปอย่างเงี้ยโดยที่แต่ก่อนไม่ได้เป็นเนี่ยเราก็ต้องเริ่มมาดูแล้วมันมีปัญหาในการดูดกลับน้ำหรือเปล่าท่อไตมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มเป็นเยอะๆขึ้นเราอาจจะสังเกตว่าปัสสาวะเรามีฟองคือคนปกติไอแอมผู้ชายเงี้ยถ้ายืนปัสสาวะแต่ฟองมันจะหายไปเลยภายในไม่กี่วินาทีอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามองลงไปแล้วฟองมันยังค้างในโถอยู่อะค่ะ
5: อ
4: ันนี้น่าจะมีโปรตีนรั่วจริง
5: ๆ
4: ต้องมาที่โรงพยาบาลให้คุณหมอเขาตรวจว่าโปรตีนรั่วออกมาเยอะไหมค่ะผู้หญิงก็เช่นกันสมมติแต่ถ้าเกิดว่าโถส้วมสูงๆแล้วมันอาจจะมีฟองได้ถ้ามันไม่ได้หายไปในแบบวินาที2 3วินาทีก็ให้สังเกตแล้วก็มาหาหมอให้ตรวจดีกว่าซึ่งฟองที่ออกมานี่คือโปรตีนที่รั่วออกมาในปัสสาวะหรือว่าถ้าเกิดปัสสาวะเรามีสีแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าอาจจะมีการอักเสบของไตหรือเปล่าจริงๆเหลืองเข้มเหลืองอ่อนเป็นตัวบอกว่าเราทานน้ำมากทานน้ำน้อยเป็นหลักค่ะแต่ว่าถ้ามันเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีแดงอะค่ะหรือสีน้ำล้างเนื้อสีโคกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะมีภาวะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเยอะขึ้นมาอีกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีอาการขาบวมได้ความดันเริ่มสูงถ้าเป็นเยอะๆอาจจะมีแบบหนังตาบวมอะไรอย่างงี้ได้ตามมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้เป็นอาการที่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นโรคไตอะค่ะคือจริงๆถ้าคนที่เป็นโรคไตระยะท้ายๆแล้วค่ะตัวจะคล้ำขึ้นได้หมดทั้งตัวเลยอะค่ะขาแรกๆก็ไม่เห็นเหมือนกันค่ะอาจจะมีเล็บเปลี่ยนสีได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใต้3อย่างอะไรนี้อาจจะแบบไม่ได้เจาะจงอาจจะเป็นโรคอื่นได้ค่ะต้องไปหาเพิ่มเติมถ้าเกิดว่าเราทานน้ำน้อยจริงๆเนี่ยบางทีเลือดไปเลี้ยงไตไม่พอไตก็เสื่อมได้ค่ะในคนผู้สูงอายุแข็งแรงทั่วไปอะค่ะหมอจะแนะนำว่าให้ดื่มน้ำประมาณ 30-35 ซีซีต่อกิโลสมมติว่าคุณยายหนัก50ก็ทานน้ำประมาณวันละลิตรครึ่ง 1.5 ก็คือ 1,500 ถ้า 1,500 แก้วทั่วไปมันจะประมาณ250อะค่ะซีซีก็มันก็ประมาณ6แก้ว
5: ก็ประมาณ6แก้ว
4: ถ้าตัวใหญ่หน่อยก็จะ8ก็อีก8แก้วก็ไม่ผิดถ้าหนักแบบ70 80มันอาจจะไม่พอคือบางท่านชอบดื่มน้ำมากไม่ใช่แค่น้ำเปล่าอาจจะเป็นน้ำแบบน้ำเปล่าน้ำหวานน้ำโค้กอะไรพวกเนี้ยค่ะพอดื่มมากๆแล้วอิ่มไม่ทานข้าวพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยทำให้เกิดภาวะโซเดียมในเลือดต่ำ
5: ค
4: ่ะพอโซเดียมต่ำมากๆเนี่ยทำให้สมองบวมเขาก็จะมาได้เบลอๆงงๆบางคนมาด้วยคลื่นไส้อาเจียนปวดหัวอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะคะบางคนแบบญาติรู้สึกว่าคุณยายดูแบบเบลอๆถ้าเป็นมากๆจะซึมนะคะซึมมากๆบางคนก็อีกชักก็ได
5: ้
4: มีตั้งแต่นิดหน่อยแค่ปวดหัวนิดหน่อยจนซึมชักได้เลยค่ะจริงๆที่หมออยากทราบแน่ๆเลยค่ะหนึ่งก็คือยา
5: โอ้ยาที่ทานประจำ
4: ที่ทานประจำค่ะแล้วก็ที่สำคัญมากๆถ้าบางคนให้คุณตาคุณยายจัดยาเองอะค่ะถูกหรือเปล่าด้วยที่พบบ่อยก็คืออันที่หนึ่งบางทีรับยาโรงพยาบาลนี้แล้วดีแล้วก็ไปรับยาอีกโรงพยาบาลหนึ่งอีกโรคหนึ่งแล้วไปรับยาอีกโรงพยาบาลหนึ่งปรากฏว่าพอหมอมาเช็คดูเนี่ยตัวเดียวกันไปสองท่านดังที่หมอสั่งหมดนะคะแต่ว่าสามโรงพยาบาล
5: อ
4: ันที่หนึ่งอันที่สองก็คือบางทีคุณหมอสั่งเช้าอันนี้ทานเช้าเย็น บางทีเช้ากลางวันเย็นอะไรเงี้ยค่ะก็คือโดสบางทีท่านผู้สูงอายุก็ทานไม่ถูกด้วยแล้วก็ทานซ้ำซ้อนด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือยาที่ไปสั่งมาทางทีวีออนไลน์สมุนไพรยาอาหารเสริมอีกบางทีค่ะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าโพลีฟาร์มาซีหรือว่าการทานยาหลายขนาดนะคะซึ่งก็คือเขาดีไฟว่าทานยาตั้งแต่5ชนิดขึ้นไปมันจะส่งผลให้เกิดผลไม่ดีกับผู้สูงอายุค่ะจะทำให้เกิดภาวะเปราะบางต้องนอนโรงพยาบาลหรือป่วยมากกว่าปกติซึ่งพอดูผู้สูงอายุตอนนี้ที่เรามาหาเราเนี่ยค่ะ5ตัวนี้คืออย่างควรจะทานเยอะเพราะว่าเขาศึกษามาแล้วว่ามันส่งผลกับเอาคำที่ไม่ดีอะค่ะเพราะฉะนั้นก็หนึ่งก็คือจะพามาเนี่ยเอายาทั้งหมดที่มาถ้าเกิดว่ามีโรคประจำตัวเนี่ยก็อยากได้ผลเลือดก่อนหน้านี้ว่าคอนโทรลดีไม่ดีโดยเฉพาะอย่างเช่นเบาหวานความดันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาที่มาเจาะเลือดก็จริงๆค่าไตหรืออะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องอดอาหารนะคะก็คือทานน้ำมาได้ปกติอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเจาะอย่างอื่นด้วยก็อาจจะลองอดอาหารมาดูเช่นดูเบาหวานดูไขมันไปพร้อมๆกันอย่างที่บอกก็คือมันอยู่ที่ว่าประเมินก่อนว่าไตเรื้อรังเป็นสเตจไหนนะคะ1 2 3 4 5เพราะว่าถ้า1ถึง2อาจจะชะลอการเสื่อมของไตหรือว่า
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีนำคณะตรวจค้นวิลล่าบนเกาะพะงันพร้อมสั่งกวาดล้างโนมินีและขบวนการฟอกเงินข้ามชาติทั่วประเทศโดยย้ำให้บังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเห็นเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
12: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: นายกรัฐมนตรีนำคณะตรวจค้นวิลล่าบนเกาะพะงันพร้อมสั่งกวาดล้างโนมินีและขบวนการฟอกเงินข้ามชาติทั่วประเทศโดยย้ำให้บังคับใช้กฎหมายเด็ดขาด
14: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะเดินทางลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเข้าตรวจสอบเป้าหมายภูวิลล่าหรูที่เข้าข่ายการใช้โนมินีในการถือครองอสังหาริมทรัพย์และประกอบธุรกิจโดยผิดกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขบวนการโนมินีที่พบในปัจจุบันมีความซับซ้อนในลักษณะการเปิดบริษัทหลายบริษัทจนทำให้ตัวบริษัทนั้นดูเสมือนว่ายังมีสัญชาติไทยอยู่แต่ในความเป็นจริงการครอบครองบริหารกำหนดทิศทางของบริษัทนั้นเป็นของต่างชาติโดยตามที่กฎหมายกำหนดแล้วคนไทยต้องถือหุ้นร้อยละ51และต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ49พบกรณีที่น่าสงสัยคือบุคคลคนเดียวมีชื่อเป็นเจ้าของบริษัทกว่า200แห่งเพื่อใช้เป็นช่องทางครอบครองที่ดินและประกอบธุรกิจจึงสั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดว่าเข้าข่ายการฟอกเงินจากข้ามชาติเพื่อมาเปลี่ยนสภาพเป็นอสังหาริมทรัพย์ในไทยหรือไม่หากพบความผิดต้องสกัดกั้นและยึดทรัพย์ตามขั้นตอนทันทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
7: ส.ส.ขอนแก่นพรรคกล้าทำเข้าแจ้งความหลังถูกข่มขู่กรณีช่วยเหลือชาวบ้านตรวจสอบโรงงานเคมีปล่อยน้ำเสียยืนยันเดินหน้าทวงความยุติธรรมให้ประชาชนถึงที่สุด
15: นายเอกชัยสืบสารคามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต3พรรคกล้าธรรมเดินทางเข้าลงบันทึกประจำวันณสถานีตำรวจภูธรอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นหลังถูกโทรศัพท์ลึกลับและบุคคลอ้างว่าเป็นหุ้นส่วนโรงงานเคมีพันข่มขู่ทำร้ายร่างกายและมุ่งเอาชีวิตสาเหตุมาจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนของชาวบ้านในตำบลหนองโกอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่โรงงานลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่พื้นที่การเกษตรและแหล่งน้ำธรรมชาติมานานกว่า4ปีนายเอกชัยเปิดเผยว่าตนเองในฐานะผู้แทนราษฎรได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโรงงานดังกล่าวพบว่าส่งผลกระทบต่อที่ดินทำกินของชาวบ้านกว่า50ไร่และสัตว์น้ำล้มตายจำนวนมากโดยในระหว่างการตรวจสอบนอกจากจะถูกข่มขู่โดยตรงแล้วยังมีส.ส.ต่างพรรคและกลุ่มนายทุนโทรศัพท์มาขอให้ยุติเรื่องนี้แต่ตนยืนยันไม่เกรงกลัวและจะเดินหน้าทวงความยุติธรรมให้ชาวบ้านจนถึงที่สุดชุติประภาศรีบุญสมสวทขอนแก่นรายงาน
7: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรจัดโครงการพบปะรับทราบปัญหาและความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าแซะโดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า800คน
16: นายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเป็นประธานเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครั้งที่1ณองค์การบริหารส่วนตำบล2พี่น้องอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมรับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะจากประชาชนอย่างใกล้ชิดโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและข้าราชการอบจ.ชุมพรได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรงจากทั้งผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ภายในงานมีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆในอำเภอท่าแซะเข้าร่วมกว่า850คนโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในจังหวัดชุมพรที่รวมออกหน่วยบริการประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุนด้านสถานที่อุปกรณ์และการอำนวยความสะดวกจากผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ชัยพัฒน์มณีชัยสวทชุมพรรายงาน
7: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป
1: น้ำตาลทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ
2: โรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox เกิดจากการสัมผัสแนบชิดมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า8ปีการป้องกันโรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไม่สัมผัสกับผู้มีผื่นตุ่มหนองไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
3: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510ถึง512
4: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
5: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

ค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์

ข่าวกับผมบุญมาสีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนซื้อสินค้าราคาถูกผ่านรถพุ่มพวงใกล้ชุมชนพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้สวมเสื้อกั๊กโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพและพานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซ้อนท้ายควงรถพุ่มพวงประเภท3ล้อพ่วงข้างจากบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีวนขึ้นไปยังตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อที่จะคิกออฟกิจกรรมนี้แล้วก็ได้หยิบสินค้าตัวอย่าง

0: เพื่อโปรโมตไม่ว่าจะเป็นน้ำมันพืชผงชูรสซอสหอยนางรมน้ำปลาพร้อมกล่าวอีกว่าสินค้าที่นำมาจำหน่ายในโครงการนี้มีราคาถูกกว่าท้องตลาดและห้างสรรพสินค้าโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่ช่วยสนับสนุนสินค้าในราคาพิเศษแม้ราคาจะลดลงแต่ยังคงคุณภาพมาตรฐานและส่วนผสมเหมือนเดิมทุกประการครับแล้วนอกจากนี้ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนหากพบรถพุ่มพวงที่เข้าโครงการก็สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ในราคาที่ประหยัดถูกๆสำหรับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพด้วยรถพุ่มพวงในครั้งนี้นั้นเป็นการต่อยอดการดำเนินงานหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนและกลุ่มห้างค้าปลีกสมัยใหม่นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากกว่า 3,000 รายการมาจัดจำหน่ายในราคาประหยัดลดสูงสุดถึงร้อยละ58ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศในทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะช่วยทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านห่างไกลสามารถเข้าถึงและเลือกหาสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูกกว่าท้องตลาดแต่ว่ามีคุณภาพเช่นเดียวกับที่ขายในห้างสรรพสินค้าครับและคาดว่าโครงการนี้จะลดค่าครองชีพไม่น้อยกว่า280ล้านบาทและตั้งเป้าหมายให้เกิดประโยชน์ครอบคลุมประชาชนไม่น้อยกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องไปที่เรื่องการชี้แจงรัฐบาลไม่ได้อนุมัติงบ 1,300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026โดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้โดยระบุว่าเป็นเพียงการรับทราบแนวทางการดำเนินงานและมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีกระแสข่าวว่าคณะรัฐมนตรีหรือตัวย่อครม.ที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 1,300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อันนี้เป็นเพียงกระแสข่าวเท่านั้นนะครับโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงถึงกรณีนี้ว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569ยังไม่มีการพิจารณาอนุมัติงบประมาณดังกล่าวแต่อย่างใดเลยโดยมติที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงการรับทราบแนวทางการดำเนินงานและมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เท่านั้นแหละครับแล้วโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่าปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์มีแนวทางการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดในขณะนี้เนื่องจากว่ายังอยู่ระหว่างการประสานงานกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ทั้งนั้นหากได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วก็จะรีบประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบกันต่อไปโดยขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลและสื่อกรมประชาสัมพันธ์เป็นหลักนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการปราบปรามการใช้นอมินีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามการใช้นอมินีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายพร้อมหารือสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เอื้อธุรกิจนอมินีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้ามาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายอย่างจริงจังโดยตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งที่ผ่านมานั้นได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานด้วยกันทั้งกระทรวงยุติธรรมกระทรวงพาณิชย์สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือตัวย่อปปง.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อที่จะเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่องแล้วโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยอีกต่อไปว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งดำเนินการมาตรการเชิงรุกหลังพบข้อมูลแล้วครับว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายใช้ความรู้ความสามารถในทางที่มันผิดแล้วครับโดยให้คำแนะนำหรือดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายต่างๆนาอันเป็นช่องทางที่เอื้อให้เกิดธุรกิจนอมินีแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไปหารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมได้สั่งการให้ทางปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดกันด้วยครับแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดในการลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์และสั่งการปราบปรามการใช้นอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญโดยทางรัฐบาลจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นกันต่อไปแล้วครับไม่ปล่อยให้กลุ่มทุนผิดกฎหมายต่างๆนาเข้ามาแย่งอาชีพหรือสร้างผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการไทยอย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ย้ำในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทก็เพราะว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนายกรัฐมนตรีก็เชื่อว่าก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถเดินหน้าต่อไปได้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทว่ารัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารราชการแผ่นดินเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนแล้วครับจึงเชื่อว่าจะไม่ทำให้โครงการที่วางไว้ต้องสะดุดลงเพราะว่าพระราชกำหนดนี้มีผลบังคับใช้แล้วหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาแม้ว่าขั้นตอนการบรรจุวาระเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาจะล่าช้าก็ตามเนื่องจากว่าสมาชิกรัฐสภาจำนวน1ใน5ส่งเรื่องมาให้จึงไม่สามารถบรรจุระเบียบวาระเข้าสู่การพิจารณาวาระแรกได้แต่ว่าก็ถือว่าเป็นคนละส่วนกันนะครับและยังเดินหน้ากันต่อไปแล้วย้ำอีกว่ารัฐบาลมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมีอยู่แผนเดียวเท่านั้นพร้อมย้ำว่ามาถึงจุดนี้แล้วหากไม่มั่นใจก็ไม่ออกพระราชกำหนดดังกล่าวอย่างแน่นอนครับพี่น้องมาถึงเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสครับพร้อมกับแผนเงินกู้ 200,000 ล้านบาทจะเข้าครม.สัปดาห์หน้าอันนี้เปิดเผยโดยกระทรวงการคลังเขาเตรียมเสนอครม.สัปดาห์หน้ากันแล้วแล้วย้ำกรอบเวลาเดิมคือลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมเริ่มใช้ได้1มิถุนายนนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเขาเตรียมเสนอการปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ต่อคณะรัฐมนตรีหรือตัวย่อครม.โดยจะมีการก่อหนี้ใหม่วงเงิน 200,000 ล้านบาทด้วยกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจวงเงินรวม 400,000 ล้านบาทครับซึ่งเดิมนั้นมีกำหนดวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือครม.ในวันที่12พฤษภาคม2569แต่ว่ามีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไปแล้วครับพี่น้องก็เพื่อรอความเห็นประกอบจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้มันครบถ้วนรอบด้านกันเสียก่อนแล้วนอกจากนี้เตรียมเสนอรายละเอียดโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทย plus ให้คณะรัฐมนตรีครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบไปพร้อม ้อมกับแผนการก่อหนี้กันด้วยครับโดยโครงการดังกล่าวนี้ประกอบไปด้วย2ส่วนหลักๆอันได้แก่โครงการคนละครึ่ง plus วงเงินช่วยเหลือ 4,000 บาทต่อคนโดยจะทยอยจ่ายเดือนละ 1,000 บาทแบ่งเป็น2ระยะระยะละ2เดือนและอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะปรับเพิ่มจากเดิมอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนสำหรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยช่วยไทย plus นั้นก็ยืนยันแล้วครับว่าจะยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมคือเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้และจะเริ่มใช้จ่ายได้จริงตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปครับแล้วนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีที่พรรคฝ่ายค้านเตรียมยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายของการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าประเด็นดังกล่าวเหล่านี้ได้มีการหารือร่วมกันในคณะรัฐมนตรีครม.เรียบร้อยแล้วโดยนายปกรณ์นินพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นยืนยันเลยครับว่าพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายโดยสมบูรณ์แล้วตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งประกาศเมื่อวันที่8พฤษภาคม2569ดังนั้นแล้วในฐานะฝ่ายบริหารรัฐบาลจึงมีอำนาจและสามารถนำเงินกู้ตามพระราชกำหนดไปดำเนินการในโครงการต่างๆเพื่อเยียวยาและช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีทันใดส่วนกระบวนการยื่นคำร้องต่อศาลของฝ่ายนิติบัญญัตินั้นถือเป็นการดำเนินการคู่ขนานตามกลไกแล้วครับซึ่งขอยืนยันเลยครับว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการกู้เงินและการดำเนินโครงการแต่อย่างใดครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลุยตรวจโชว์รูมรถ EV บังคับติดฉลากระบุมาตรฐานทดสอบระยะทางวิ่งให้มันชัดเจนกันด้วยคือติดฉลากให้ชัดหากฝ่าฝืนจำคุก6เดือนปรับ 100,000 บาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าววันนี้ในการทำงานเชิงรุกของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้ลุยตรวจโชว์รูมรถ EV บอกว่าบังคับต้องติดฉลากระบุมาตรฐานทดสอบระยะทางวิ่งให้มันชัดเจนหากไม่ทำฝ่าฝืนจำคุก6เดือนปรับ 100,000 บาทเลยครับพี่น้องโดยเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละได้นำคณะร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการแสดงฉลากรถยนต์ไฟฟ้าที่โชว์รูม BYD High Class สาขาลาดพร้าวต่อด้วยโชว์รูมโอโมดะแอนเจคูสาขาลาดพร้าวโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคผู้แทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและผู้แทนสภาองค์กรของผู้บริโภคในฐานะตัวแทนภาคประชาชนร่วมลงพื้นที่กันด้วยก็เพื่อกำชับผู้ประกอบการบอกว่าให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยฉลากสินค้าอย่างเคร่งครัดกันด้วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคที่กำลังตัดสินใจจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้านี่แหละครับแล้วรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการเดินหน้าต่อเนื่องทันทีภายหลังจากการประชุมเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ได้มีการเชิญผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าและสภาองค์กรของผู้บริโภคเข้าหารือร่วมกันเพื่อเร่งแก้ไขปัญหา3ปัญหาหลักๆที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคนั่นก็คือ 1. ชำรุด 2. ลอยแพและ 3. ราคาดิ่ง3ปัญหาหลักๆของยานยนต์ไฟฟ้าคือ 1. ชำรุด 2. ลอยแพ 3. ราคาดิ่งครับแล้วจากสถิติการร้องทุกข์รวมกว่า 1,348 รายต นเองในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลคุ้มครองผู้บริโภคสคบจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบฉลากรถยนต์ไฟฟ้าด้วยตนเองทันทีแหละครับเพราะว่าฉลากคือเครื่องมือแรกและสำคัญที่สุดที่ผู้บริโภคใช้ตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเลยครับโดยทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคควบคู่ไปกับการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยเพื่อให้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของไทยเติบโตอย่างมีมาตรฐานมีความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้บริโภคกันด้วยและนอกจากนี้ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค3ประการสำคัญสำคัญนั่นคือประการแรกรถยนต์ไฟฟ้าเป็นสินค้าควบคุมฉลากผู้ประกอบการต้องแสดงข้อความฉลากให้เห็นและอ่านชัดเจนที่ตัวรถกันด้วยครบทุกรายการทั้งชื่อสินค้ารุ่นเครื่องหมายการค้าผู้ผลิตหรือนำเข้ารายละเอียดทางเทคนิคข้อมูลแบตเตอรี่สมรรถนะระยะทางการใช้งานวิธีใช้ข้อแนะนำคำเตือนด้านความปลอดภัยรวมไปถึงราคาและเงื่อนไขการรับประกันกันด้วยครับนี่คือสิ่งสำคัญประการแรกครับสิ่งสำคัญประการที่2นั่นก็คือในเรื่องการโฆษณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ1ครั้งที่เป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคโดยผู้ขายจะต้องระบุให้ชัดเจนนะครับว่าอ้างอิงมาตรฐานใดในการทดสอบกันแน่ไม่ว่าจะเป็น EPA WLTPNEDC หรือ CLTC ครับพร้อมเงื่อนไขการทดสอบกันด้วยไม่ว่าจะเป็นความเร็วเฉลี่ยอุณหภูมิสภาพเส้นทางรูปแบบการขับขี่รวมถึงการโฆษณาของแถมสิทธิประโยชน์การรับประกันแบตเตอรี่ต้องระบุหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขวันเริ่มต้นและสิ้นสุดให้มันชัดเจนไปเลยครับและประการที่3ที่สำคัญประการที่3นั่นก็คือธุรกิจขายรถยนต์ใหม่เป็นธุรกิจควบคุมสัญญาครับโดยผู้ประกอบการต้องใช้แบบสัญญาจองรถยนต์ตามมาตรฐานที่สคบกำหนดไว้ระบุประเภทชนิดยี่ห้อรุ่นปีการผลิตราคาวันส่งมอบและสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาให้มันครบถ้วนจากการลงพื้นที่ในเบื้องต้นก็พบแล้วครับว่าผู้ประกอบการทั้งหลายก็ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎหมายเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรถยนต์ไฟฟ้าถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเรื่องให้รถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วเมื่อวันที่22กันยายน2568และบังคับใช้ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงฉลากที่มีข้อความถูกต้องครบถ้วนเห็นและอ่านได้อย่างชัดเจนที่ตัวรถเลยทีเดียวครับหากผู้ประกอบธุรกิจฝ่าฝืนไม่ทำตามนี้ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกันไปด้วยตามมาตรา52แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าหรือสินค้าและบริการอื่นๆอันนี้สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166ย้ำสายด่วนสคบคุ้มครองผู้บริโภค1166ครับแล้วยังมีระบบร้องทุกผู้บริโภคคือ OCPB Complaint Application ก็มีคือ OCPB Connect เว็บไซต์ก็มีคือ OCPB.go.th หรือจะเป็นแอปพลิเคชันทางรัฐครับสำหรับในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นนั้นก็สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมณศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดเลยทีเดียวครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: คุณกำลังฟังสพท.ชลบุรี FM 99.75 MHz

0: ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ดิฉันเบญจวรรณสุภาพนักสื่อสารมวลชนชำนาญการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ขอนำทุกท่านมาติดตามเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคกับเรื่องราวแห่งพระเมตตาพระราชกรณียกิจและสายใยแห่งความผูกพันที่หลอมรวมอยู่ในหัวใจของประสบกนิกรชาวไทยตลอดหลายทศวรรษจากภาพแห่งความทรงจำในอดีตสู่เรื่องราวแห่งพระเมตตาที่ยังคงตราตรึงจากพระราชปณิธานในการอนุรักษ์พระไทยสู่การสืบสานคุณค่าแห่งแผ่นดินไทยบนเวทีโลกและจากวันแห่งความปลื้มปิติสู่ช่วงเวลาแห่งความอาลัยอันยิ่งใหญ่ของคนทั้งชาติขอเชิญทุกท่านร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณผ่านสารคดีชุดใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะเรื่องราวของพระมหากรุณาธิคุณหลายครั้งถูกบันทึกไว้ผ่านภาพถ่ายภาพเพียงหนึ่งภาพอาจเก็บเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์ไว้ได้ทั้งยุคสมัยและสำหรับชาวอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์มีภาพหนึ่งที่ยังอยู่ในความทรงจำของผู้คนมาถึงวันนี้ภาพแห่งความปราบรื้มเมื่อครั้งที่ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมายังวัดโพธิธาตุเมื่อ50ปีก่อนขอเชิญทุกท่านย้อนเวลาไปพร้อมกันในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

าพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังวัดโพธิ์ศรีธาตุเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุณพระธาตุมนดบและเสด็จเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุเนื่องในวันวิสาขบูชาภาพนี้คือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2519หรือเมื่อ50ปีก่อนและยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวอำเภอรัตนบุรีและชาวจังหวัดสุรินทร์มาจนถึงทุกวันนี้เป็นช่วงเวลาที่เปี่ยมด้วยความศรัทธาความจงรักภักดีและความปลื้มปิติที่ยากจะลืมเลือนจากภาพแห่งความทรงจำนั้นนำพาเราย้อนกลับมาทำความรู้จักกับวัดโพธิ์ศรีธาตุสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนมาอย่างยาวนานวัดโพธิ์ศรีธาตุตั้งอยู่ในอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญทั้งในด้านพระพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภายในวัดมีองค์พระธาตุมนดบอันโดดเด่นเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงนอกจากความงดงามทางสถาปัตยกรรมแล้ววัดแห่งนี้ยังเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีสำคัญของชุมชนโดยเฉพาะในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนจะมาร่วมทำบุญเวียนเทียนและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามด้วยประวัติความเป็นมาอันยาวนานและเหตุการณ์สำคัญที่เคยเกิดขึ้นณสถานที่แห่งนี้วัดโพธิ์ศรีธาตุจึงไม่ได้เป็นเพียงวัดในชุมชนหากแต่เป็นสัญลักษณ์ของศรัทธาความผูกพันและความทรงจำร่วมกับของผู้คนในพื้นที่ที่ยังคงส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่เสื่อมคลาย

0: แห่งความทรงจำในวันนั้นมิได้เป็นเพียงหลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่ยังเป็นภาพสะท้อนแห่งพระเมตตาที่แผ่ไพศาลไปถึงประสบกนิกรในดินแดนอันห่างไกลแม้เส้นทางจะทุรกันดารเพียงใดแต่พระมหากษัตริย์และพระราชินีของไทยก็ยังเสด็จพระราชดำเนินไปถึงประชาชนด้วยความห่วงใยและนี่คือเสียงจากความทรงจำของผู้คนที่เคยเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดติดตามได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: พแห่งความทรงจำเมื่อกว่า50ปีก่อนยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของชาวอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เมื่อครั้งวันวิสาขบูชาปีพุทธศักราช2519วันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุณวัดโพธิ์ธาตุพร้อมทรงเวียนเทียนร่วมกับพระสงฆ์นิกรในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานับเป็นวันที่พระมหากรุณาธิคุณได้แผ่ถึงดินแดนอันห่างไกลแห่งนี้แม้ในอดีตอำเภอรัตนบุรีจะเป็นพื้นที่ชนบทห่างไกลการเดินทางยังไม่สะดวกถนนหลายสายยังเป็นลูกรังแต่ทั้งสองพระองค์ยังเสด็จพระราชดำเนินมาถึงที่นี่ด้วยพระเมตตาที่มีต่อพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าอย่างเสมอภาค
1: เมื่อวันที่13พฤษภาคม2519สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านเสด็จพระราชดำเนินติดตามรัชกาลที่9มาที่วัดโพธิ์ธาตุเพื่อที่จะมาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระอุรังคธาตุในช่วงนั้นทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ก็เสด็จมาด้วยบรรยากาศในช่วงนั้นนะคะฝนตกเลยนะคะเป็นฟ้าฝนตกในคอปเตอร์เนี่ยก็จะมาจอดอยู่ที่โรงเรียนบ้านท่าท่าศึกษาวิทยาท่านเสด็จพระราชดำเนินมาพี่น้องพระสงฆ์นิกรมาต้อนรับทั่วแคว้นแดนสยามเลยนะคะดิฉันก็ตอนนั้นอยู่ในบรรยากาศในการต้อนรับท่านแล้วก็จะถือธงนะคะถือธงชาติไทยแกว่งไปแกว่งมาแล้วก็มาปูผ้าคุณพ่อคุณแม่ก็จะปูผ้านะคะยาวไปเลยค่ะร่วม50ปีแล้วนะคะก็ปลื้มปิติยินดีเป็นที่สุดเลยค่ะบรรยากาศตรงนั้นดิฉันก็อายุ15ปีค่ะจำเหตุการณ์ได้เลยในบรรยากาศตรงนั้นดิฉันเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านท่าค่ะในวันที่13พฤษภาคม2519ในปีนั้นจะเป็นตรงกับวันวิสาขบูชาหลังจากที่ท่านบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเรียบร้อยแล้วท่านก็ได้นำพาพระสงฆ์นิกรพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เวียนเทียนรอบพระธาตุมณฑปตรงนี้นะคะ3รอบเลยค่ะความทรงจำของดิฉันนะคะตอนอายุ15ปีตอนนั้นพระพันปีหลวงสวยมากที่สุดเลยสวยมากท่านสวมใส่ผ้านุ่งผ้าไทยนะคะเป็นผ้าไหมแล้วก็พร้อมกับสมเด็จพระเทพแล้วก็พระน้องนางเธอสวยมากดิฉันนี่แบบภาพนี้ยังไม่มีลืมเลยค่ะไม่มีลืมแล้วภาพประวัติศาสตร์ที่ดิฉันได้เก็บไว้นี่ทุกซอกทุกมุมในบ้านขึ้นไว้เลยค่ะขึ้นเหนือเกล้าเลยค่ะเหนือเกล้าเลยจะมีรูปของท่าน
0: สำหรับชาวสุรินทร์ในยุคนั้นการได้เห็นพระพักอย่างใกล้ชิดนับเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตหลายคนยังจดจำบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติได้อย่างไม่ลืมเลือนนอกจากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรแล้วพระองค์ยังทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาและทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้านศาสนาอย่างต่อเนื่อง
1: ดิฉันปราบปลื้มปิติยินดีมากๆเลยนะคะพระพันปีหลวงท่านมีความรู้สึกว่าท่านจับแบบในเรื่องศาสนาเนี่ยท่านเอาใจใส่ดีมากเลยแล้วก็นำพาพี่น้องพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่ามันก็นานร่วม50ปียังไม่เคยลืมเลยค่ะว่ามันเป็นความถ้าพูดถึงว่าเป็นความมหัศจรรย์หรือว่าเป็นบุญวาสนาของพี่น้องพระสงฆ์นิกรชาวตำบลท่าชาวรัตนบุรีชาวสุรินทร์นี่เป็นแบบสุดยอดที่สุดในชีวิตเลยค่ะพระธาตุโพธิ์ธาตุนี่จะมีคือจะมีหินนะคะจะมีหินศิลาแรงแล้วก็จะมีพระพุทธรูปนะคะตั้งแต่สมัยย้อนไปถึงพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคะแล้วก็จะมีพระพุทธรูปเก่าแก่มากเลยนะคะที่ทำด้วยศิลาแรงเป็นหินศิลาแรงจะล้อมรอบอยู่ตรงพระธาตุมณฑปถ้าขึ้นไปดูแล้วก็จะเห็นพระพุทธรูปนะคะอำเภอรัตนบุรีอยู่ไกลจากจังหวัดมากๆเลยนะคะแต่เพราะเป็นบุญบารมีของพี่น้องชาวตำบลธาตุแล้วก็จะเป็นบุญของพระสงฆ์นิกรของชาวตำบลธาตุชาวรัตนบุรีและที่สำคัญคือหลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านหลวงปู่มหาเขียวนะคะท่านคงจะมีบุญญาธิการอย่างสูงส่งแล้วก็จะมีหลวงพ่ออีกรูปหนึ่งท่านก็มรณภาพไปแล้วนะคะพระครูปลัดจิตกิจจานุวัฒน์ท่านก็ได้ป ไปแบบทำหนังสือแบบทำในเรื่องของการที่จะให้พระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่9แล้วก็พระราชินีเสด็จมาที่วัดภูสีธาตุซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากที่สุดเลยนะคะจนถึงปัจจุบันนี้ดิฉันก็เดินตามรอยพระบาทของท่านอยู่จุดนี้ดิฉันก็เป็นกรรมการวัดดิฉันก็ได้มาทำงานในส่วนของชุมชนแล้วก็อยู่ในส่วนของฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลธาตุดิฉันภูมิใจมากที่อยู่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจะไม่มีวันลืมค่ะท่านขอบคุณจริงๆค
0: ่
1: ะ
0: เหตุการณ์ในวันนั้นได้กลายเป็นพลังใจให้ชาวบ้านรักษาความสามัคคียึดมั่นในพระพุทธศาสนาและดำเนินชีวิตตามแนวทางแห่งความพอเพียงที่พระองค์ทรงพระราชทานแก่คนไทยทั้งแผ่นดินแม้เวลาจะผ่านมากว่าครึ่งศตวรรษแต่เรื่องราวแห่งพระเมตตายังถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ว่าครั้งหนึ่งพระมหากษัตริย์และพระราชินีเคยเสด็จพระราชดำเนินมายังดินแดนเล็กๆแห่งนี้ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยความห่วงใยจากวันนั้นถึงวันนี้พระมหากรุณาธิคุณยังคงสถิตอยู่ในหัวใจของชาวรัตนบุรีและชาวสุรินทร์เสมอ

0: พระเมตตาที่ทรงมีต่อประสบกนิกรมิได้หยุดอยู่เพียงการเสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนแต่ยังคงสืบสานคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินโดยเฉพาะผ้าไทยมรดกแห่งภูมิปัญญาไทยที่ได้รับการฟื้นฟูและส่งเสริมอย่างจริงจังภายใต้พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและในวันนี้พระราชปณิธานนั้นยังคงได้รับการสืบสานอย่างสง่างามจากรุ่นสู่รุ่นขอเชิญติดตามช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ในโลกยุคใหม่ที่วัฒนธรรมจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลเข้าหากันอย่างรวดเร็วเอกลักษณ์คือสิ่งสำคัญที่บ่งบอกความเป็นชาติและสำหรับประเทศไทยหนึ่งในเอกลักษณ์ที่งดงามที่สุดก็คือผ้าไทยผืนผ้าที่ถักทอจากภูมิปัญญาเส้นไหมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายที่บอกเล่ารากเหง้าของผู้คนในแต่ละท้องถิ่นและเหนือสิ่งอื่นใดผ้าไทยคือมรดกแห่งพระราชปณิธานที่ได้รับการสืบสานอย่างต่อเนื่องในราชสำนักไทยในระหว่างวันที่29เมษายนถึง2พฤษภาคมพุทธศักราช2569ประชาชนชาวไทยต่างปลาปื้มเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเพื่อส่งร่วมพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาตลอดการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้สิ่งที่สร้างความประทับใจแก่ผู้คนทั่วโลกมีได้มีเพียงพระราชกรณียกิจหรือพระอัธยาศัยอันงดงามเท่านั้นแต่ยังรวมถึงพระสิริโฉมอันสง่างามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและฉลองพระองค์ผ้าไทยประยุกต์ที่ทรงเลือกฉลองพระองค์ในหลายโอกาสสำคัญระหว่างการเยือนไม่ว่าจะเป็นชุดไทยดุสิตสีม่วงอันวิจิตรหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงออกแบบไว้สำหรับงานราตรีสโมสรหรือชุดไทยบรมพิมานอันสง่างามที่ตัดเย็บจากผ้ายกทองประดับลวดลายปักอันประณีตสะท้อนความละเอียดอ่อนของงานหัตถศิลป์ไทยรวมถึงฉลองพระองค์ราตรียาวแบบสากลที่ผสมผสานผ้าไหมไทยเข้ากับการออกแบบร่วมสมัยอย่างลงตัวทุกชุดล้วนเผยให้เห็นคุณค่าของผ้าไทยตั้งแต่ผ้าไหมยกดอกลำพูนงานปักดิ้นทองจนถึงฝีมือช่างไทยที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนท่ามกลางพระราชพิธีอันทรงเกียรติณราชสำนักสวีเดนฉลองพระองค์ผ้าไหมไทยได้เปล่งประกายอย่างงดงามเคียงคู่ราชสำนักโลกและนั่นไม่ใช่เพียงความงามของเครื่องแต่งกายแต่คือการประกาศอัตลักษณ์ของชาติไทยอย่างสง่างามและนุ่มนวลในสายตานานาชาติภาพเหล่านี้ทำให้คนไทยจำนวนมากย้อนรำลึกถึงช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์เมื่อกว่า60ปีก่อนในปีพุทธศักราช2503ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆในยุโรปและสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการครั้งนั้นโลกได้รู้จักประเทศไทยผ่านพระอัจฉริยภาพและพระราชจริยวัตรอันงดงามของทั้งสองพระองค์ซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงนำผ้าไทยและชุดไทยออกสู่สายตาชาวโลกพระองค์ทรงมีพระราชดำริว่าการแต่งกายด้วยชุดไทยไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์วัฒนธรรมแต่คือการแสดงตัวตนของชาติไทยอย่างภาคภูมิจึงทรงฟื้นฟูผ้าไหมไทยส่งเสริมช่างทอผ้าพื้นบ้านและทรงออกแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบเพื่อให้เหมาะสมกับงานพระราชพิธีและเวทีระดับนานาชาติฉลองพระองค์ผ้าไหมไทยที่ทรงออกแบบอย่างประณีตผสานความร่วมสมัยเข้ากับเอกลักษณ์ไทยกลายเป็นที่กล่าวขานในราชสำนักยุโรป และได้รับการชื่นชมจากสื่อระดับนานาชาติในวันนั้นผ้าไหมไทยไม่ได้เป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มแต่กลายเป็นวัฒนธรรมที่โลกให้การยอมรับด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมศิลปาชีพพื้นบ้านสนับสนุนช่างทอผ้าไทยและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่จากเส้นไหมเล็กๆในหมู่บ้านชนบทได้กลายเป็นผืนผ้าแห่งศักดิ์ศรีของชาติพระราชกรณียกิจเหล่านั้นมิได้สร้างเพียงรายได้ให้ประชาชนแต่ยังสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและในวันนี้พระราชปณิธานนั้นยังทรงได้รับการสืบสานอย่างงดงามสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่ทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยนั่นคือการต่อยอดคุณค่าทางวัฒนธรรมและนำภูมิปัญญาของคนไทยก้าวสู่เวทีโลกอีกครั้งผ้าไทยจึงไม่ใช่เพียงแฟชั่นแต่คือเรื่องราวของแผ่นดินคือภูมิปัญญาของบรรพชนและคือสายใยแห่งพระราชปณิธานที่เชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่นจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากอดีตสู่ปัจจุบันและจะยังคงงดงามต่อไปในอนาคตเพราะตราบใดที่คนไทยยังภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเองผ้าไทยก็จะยังคงบกสะบัดอยู่ในสายตาโลกอย่างสง่างามตราบนานเท่านาน

0: จากพื้นผ้าไทยสู่สายใยแห่งพระราชปณิธานที่ดำรงอยู่เหนือกาลเวลาพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงยังคงประทับอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยเสมอแต่เมื่อถึงวันที่คนไทยทั้งประเทศต้องเผชิญกับช่วงเวลาแห่งความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ความรักความผูกพันและความจงรักภักดีที่ประชาชนมีต่อพระองค์ก็ได้หลอมรวมเป็นพลังแห่งความอาลัยทั่วทั้งแผ่นดินขอเชิญร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินสู่สวรรคาลัยในช่วงเสด็จสู่สวรรคาลัยค่ะ
1: ระยะเวลากว่า7ทศวรรษภายใต้ร่มพระบารมีแห่งแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาจากพื้นป่าห่างไกลสู่หมู่บ้านทุรกันดารจากงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านสู่การสร้างอาชีพให้ประชาชนทั่วประเทศพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพการอนุรักษ์ผ้าไทยการส่งเสริมบทบาทสตรีรวมถึงการดูแลความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกภูมิภาคล้วนเป็นคุณูปการอันยิ่งใหญ่ที่ยังคงประทับอยู่ในหัวใจของคนไทยเสมอมาพระองค์จึงมิได้ทรงเป็นเพียงพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แต่ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินผู้ส่งมอบทั้งความรักความห่วงใยและพระเมตตาแก่ประสบนิกรชาวไทยตลอดพระชนชีพกระทั่งวันที่คนไทยทั้งประเทศต้องเผชิญกับความสูญเสียครั้งสำคัญวันสวรรคตของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาซึ่งความโศกเศร้าอาลัยไปทั่วทั้งแผ่นดินประชาชนจากทุกภูมิภาคต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสีดำเดินทางมายังพระบรมมหาราชวังเพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นครั้งสุดท้ายแถวของประชาชนที่ทอดยาวและหยดน้ำตาแห่งความอาลัยสะท้อนถึงสายใยความผูกพันระหว่างแม่ของแผ่นดินกับปวงชนชาวไทยที่ยังรากลึกอยู่ในหัวใจของคนทั้งชาตินับจากวันนั้นประเทศไทยได้เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการถวายความอาลัยพร้อมกับการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งถือเป็นพระราชพิธีสำคัญสูงสุดตามโบราณราชประเพณีรัฐบาลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างร่วมกันปฏิบัติภารกิจสำคัญครั้งประวัติศาสตร์เพื่อถวายพระเกียรติยศแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างสมพระเกียรติสูงสุดขณะเดียวกันการจะสร้างพระเมรุมาตรซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมชั้นสูงแห่งราชสำนักไทยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพระเมรุมาตรในครั้งนี้ได้รับการออกแบบอย่างวิจิตรบรรจงให้สะท้อนพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งในด้านศิลปาชีพการอนุรักษ์ผ้าไทยการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรรวมถึงพระราชภารกิจนานับประการที่ส่งสร้างคุณูปการแก่ประเทศชาติอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญคือพิธีปักหมุดวางผังพระเมรุมาตรซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีด้วยพระองค์เองนับเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นงานก่อสร้างอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ยังมีการประชุมติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปตามโบราณราชประเพณีและสมพระเกียรติสูงสุดแม้วันแห่งการสูญเสียจะเต็มไปด้วยความโศกเศร้าแต่พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของชาติไทยเป็นพระราชพิธีแห่งความจงรักภักดีแห่งความอาลัยแม่ของแผ่นดินสู่สวรรคาลัย
0: แม้การเวลาจะเปลี่ยนทานแต่พระราชกรณียกิจพระราชจริยวัตรอันงดงามรวมถึงพระราชปณิธานที่ทรงฝากไว้แก่แผ่นดินไทย จะยังคงถูกสื่อสารและจดจำตราบนานเท่านานและนี่คือสารคดีชุดใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนฤนาถแข็งขันค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมนำเทคโนโลยีผสานกับแนวทางการฝึกจิตและหลักธรรมเพื่อการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจอย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ด้วยนะโหลด FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจ

0: Green Power by PEA
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมนำเทคโนโลยีต่อยอดภูมิปัญญาไทยดั้งเดิมผสานแนวทางการฝึกจิตและหลักธรรมเข้ากับวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจอย่างยั่งยืน
7: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยภายหลังเข้ากราบนมัสการสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรมหาวิหารว่าได้ร่วมกันหารือในหลายประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องการนำภูมิปัญญาไทยดั้งเดิมมาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่ๆเพื่อสร้างคุณค่าให้มากขึ้นอีกทั้งประเด็นสำคัญคือการดูแลสุขภาพแบบครบทั้งกายและใจโดยนำการฝึกจิตและหลักธรรมมาทำงานร่วมกับวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในระยะยาวนอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการปรับพื้นที่ทางวัฒนธรรมและศาสนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัยที่ตอบโจทย์คนในยุคดิจิทัลและโลกที่เปลี่ยนแปลงพร้อมย้ำว่าเมื่อวิทยาศาสตร์มาบรรจบกับความศรัทธาเชื่อว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณค่าและเป็นเอกลักษณ์อย่างเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
6: จังหวัดตากบูรณาการการปฏิบัติงานกรณีแจ้งเบาะแสขอความช่วยเหลือฉุกเฉินผู้เสียหายจากขบวนการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์
8: ที่ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายประเดิมเดชายนบัญชารองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเข้าร่วมประชุมกรณีแจ้งเบาะแสขอความช่วยเหลือฉุกเฉินผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมทราบถึงการแจ้งเบาะแสเพื่อขอความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการดังกล่าวซึ่งการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการวางรากฐานความร่วมมือโดยคณะทำงานได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลเบาะแสอย่างละเอียดพร้อมทั้งหารือถึงแนวทางการเข้าช่วยเหลือผู้เสียหายในกรณีฉุกเฉินเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์รวมถึงการกำหนดมาตรการการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานความมั่นคงกับฝ่ายปกครองให้มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อมุ่งหวังที่จะทำลายวงจรอาชญากรรมข้ามชาติและให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
6: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษเดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง22อำเภอพร้อมเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที
9: ่นายณัฐเวโรจน์บูชาพัฒน์ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษเปิดเผยว่าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษได้ดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องโดยมอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทั้ง22อำเภอบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรคอย่างใกล้ชิดพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวของประชาชนอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมถึงแนวทางปฏิบัติเมื่อถูกสัตว์กัดหรือข่วนผ่านหลายช่องทางทั้งสื่อออนไลน์สถานีวิทยุและหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชนเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมด้านแผนควบคุมโรคในกรณีพบการระบาดและประสานการดูแลรักษาผู้ที่ได้รับความเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ในทุกพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าจังหวัดศรีสะเกษมีระบบเฝ้าระวังและรับมือโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพวีระชัยศิริกาสวท.ศรีสะเกษรายงาน
6: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่www.thainews.pre.go.th

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Middle
1: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
2: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมาย

0: ตัวเราจึงทำให้มีแนวคิดนี้ขึ้นมาค่ะกฎนี้สามารถนำไปใช้ได้ทั้งเรื่องความรักความสัมพันธ์การงานและจุดมุ่งหมายของชีวิตซึ่งหากเราคิดบวกก็ย่อมดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้าหาตัวแน่นอนค่ะเป็นคนแบบไหนย่อมดึงดูดคนแบบนั้นจึงไม่แปลกเลยที่คุณผู้ฟังจะได้พบแต่คนดีอยู่สม่ำเสมอค่ะ
1: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
2: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
3: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
4: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
5: ซื้อประกันภัยไม่ต้องรีบแค่เช็คชัดทัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
6: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
7: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
8: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: สวัสดีค่ะพ
1: ่
0: อ
1: ฮัลโหลพ่อกำลังกลับบ้านนะคิดถึงลูกมากเลยอีกสักพักก็จะถึงบ้านแล้วล่ะหยุดยาวเนี่ยเราไปเที่ยวด้วยกันนะลูก
0: โอ้ยเซอร์ไพรส์ค่ะพ่อหนูคิดถึงพ่อมากเลยนะคะตอนนี้ออกมารอพ่อหน้าหมู่บ้านแล้วค่ะหนูเห็นพ่อแล้วค่ะเอ๊ะพ่อระวังพ่อทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยพ่อหนูผิดอะไร
2: พี่ขอโทษนะน้องพี่ไม่ได้ตั้งใจขอโทษจริงๆ
3: หลักของอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ปีใหม่นี้ดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัย
4: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

นสตาร์ทรถยนต์ที่ถูกต้องหลายคนอาจคิดว่าการสตาร์ทรถแค่บิดกุญแจให้เครื่องติดก็พอแต่รู้ไหมว่าจริงๆแล้วการสตาร์ทรถที่ถูกต้องทำยังไง 1. นั่งในตำแหน่งที่พร้อมขับที่สุดก่อนสตาร์ทรถควรจัดท่านั่งให้เหมาะสมปรับเบาะและกระจกมองข้างให้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัย 2. ตรวจสอบตำแหน่งเกียร์เกียร์อัตโนมัติควรอยู่ในตำแหน่ง P หรือ N พร้อมเหยียบเบรกไว้เกียร์ธรรมดาให้เข้าเกียร์ว่างและเหยียบคลัตช์ก่อนสตาร์ท 3. ปิดระบบไฟฟ้าทั้งหมดเพื่อให้แบตเตอรี่จ่ายไฟเต็มกำลังไปยังมอเตอร์สตาร์ทลดภาระเครื่องยนต์และช่วยประหยัดแบตเตอรี่ 4. บิดกุญแจมาที่ตำแหน่ง On รอให้ไฟหน้าปัดและไฟเตือนต่างๆขึ้นระดับจนครบก่อนเป็นการตรวจสอบระบบรถให้พร้อมก่อนสตาร์ท 5. บิดกุญแจมาที่ตำแหน่งสตาร์ทเมื่อเครื่องโยนติดแล้วอย่าเพิ่งเร่งเครื่องทันทีควรปล่อยให้รอบเดินเบาอยู่สักครู่เพื่อให้น้ำมันหล่อลื่นไหลเวียนทั่วระบบเครื่องยนต์เพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆนี้ก็ช่วยให้รถของคุณสตาร์ทง่ายเครื่องยนต์ทำงานเต็มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้นด้วยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่อง

0: ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนน
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง FM 91.75 MHz คลื่นแห่งความรู้คู่ความสุขของคนระยอง
1: ท่านที่ติดตามและฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการคุยสบายได้ประเด็นดำเนินรายการโดยออนวิภาสายยศค่ะ
2: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบุรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต7จันทบุรี
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายได้ประเด็นค่ะออกอากาศทางสถานีอ่าวไทยบุรพาครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและสระแก้วนะคะวันนี้ทีมงานสวทระยองรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะก็มีประเด็นที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังในหลายๆเรื่องด้วยกันนะคะค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาประเด็นดีที่เรานำมาฝากกันนั้นเรามีเสียงเพลงมาฝากกันก่อนค่ะ

านผู้ฟังที่เคารพรักคะสำหรับวันนี้นะคะวันพุธที่13พฤษภาคม2569เป็นวันพืชมงคลประจำปี2569ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีแล้วก็ถือว่าเป็นฤกษ์ดีในการเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกของไทยนะคะท่านผู้ฟังคะผลการเสี่ยงทายในปี2569พญาแลกนาเสี่ยงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีพระราชพิธีจรดพระนางคันแลกนาขวัญ นะคะเสี่ยงผ้านุ่งปีนี้ได้ผ้า6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่รุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ค่ะการเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้กินถั่วพยากรณ์ว่าพระหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีกินน้ำหรือหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญหารพระหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ค่ะกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองโดยความสำคัญประกอบด้วย2พิธีหลักคือพระราชพิธีพืชมงคลพิธีสงฆ์และพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะคะพิธีพราหมณ์วันไถหวานจัดขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะท่านผู้ฟังคะทางกระทรวงการคลังก็เคาะแล้วนะคะเตรียมชงคณะรัฐมนตรีไทยช่วยไทยพลัดรวมคนละครึ่งพลัดบัตรสวัสดิการคาดว่าจะเริ่มลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคม2569นี้นะคะนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอ2มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่19พฤษภาคม2569โดยวางเป้าหมายเปิดลงทะเบียนพร้อมกันผ่านแอปเป่าตังค์ในวันที่25พฤษภาคมนี้เพื่อให้ทันเริ่มใช้จ่ายจริงในวันที่1มิถุนายน2569คือ1โครงการคนละครึ่งพัดรัฐช่วยจ่าย 60% ยกระดับมาตรการช่วยลดค่าครองชีพด้วยเงื่อนไขใหม่ที่จูงใจกว่าเดิมด้วยวงเงินรวม 4,000 บาทแบ่งใช้นาน4เดือนเฉลี่ยเดือนละ 1,000 บาทสัดส่วนการจ่ายรัฐบาลสนับสนุน 60% ประชาชนจ่ายเอง 40%

เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายภาคประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการจำนวน 200,000 ล้านบาทอย่างเช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคาดว่าจะสามารถเปิดให้ลงทะเบียนพร้อมกันในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้และ 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพิงจากพลังงานต่างประเทศจำนวน 200,000 ล้านบาทค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าหน้าที่ของรัฐบาลก็คือหยุดความเสี่ยงที่เศรษฐกิจไทยจะเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อสูงแต่เศรษฐกิจชะลอตัวจึงจำเป็นต้องออกพรก.เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ให้หยุดชะงักและเร่งปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศโดยยังคงรักษาวินัยการคลังอย่างเคร่งครัดนะคะทางด้านนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็กล่าวว่าการตราร่างพรก.กู้เงินนั้นจะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจระยะสั้นและผลจากการปรับโครงสร้างทางพลังงานก็จะช่วยลดต้นทุนให้กับภาคธุรกิจและครัวเรือนเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานและสามารถดึงดูดการลงทุนสู่ระบบเศรษฐกิจจึงถือเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างไปพร้อมกับการบรรเทาทุกข์ของประชาชนสำหรับการกู้เงินของรัฐบาลภายใต้ร่างพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนั้นคาดว่าจะส่งผลให้หนี้สาธารณะปรับเพิ่มขึ้นเป็น 68.18% ของ GDP ซึ่งยังอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารณะไม่เกิน 70% โดยมีแผนการชำระหนี้ที่ชัดเจนและโปร่งใสสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและจะนำเข้าชี้แจงในการประชุมสภาในวันที่14 พฤษภาคม 2569ตั้งเป้าพิจารณาโครงการที่เสนอทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในวันที่30 กันยายน 2569และสามารถเบิกจ่ายเงินกู้ได้ถึงวันที่30 กันยายน 2570ค่ะ

ังที่เคารพรักคะในเรื่องของทุเรียนนั้นนะคะก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนในการซื้อมารับประทานกันนะคะในช่วงนี้ทุเรียนออกสู่ท้องตลาดเป็นจำนวนมากนะคะรสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะโดยทางรัฐบาลเองรองนายกรัฐมนตรีนางสุภจีก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะติดตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกกำชับทุกฝ่ายเฝ้าระวังสถานการณ์รวมทั้งมังคุดนะคะที่ออกสู่ตลาดจำนวนมากในกลางเดือนพฤษภาคมนี้พร้อมผลักดันพ.ร.บ.ผลไม้ให้เป็นกฎหมายหลักสร้างเสถียรภาพราคาในระยะยาวค่ะรองนายกรัฐมนตรีนะคะนางสุภจีก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อติดตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกกำชับให้ทุกฝ่ายเฝ้าระวังสถานการณ์มังคุดที่จะออกสู่ตลาดจำนวนมากกลางเดือนพฤษภาคมนี้พร้อมผลักดันพ.ร.บ.ผลไม้เป็นกฎหมายหลักสร้างเสถียรภาพราคาในระยะยาวนะคะค่ะที่โรงคัดบรรจุบริษัทอรสาฟรุตจำกัดจังหวัดจันทบุรีนางสุภจีสุขธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ร่วมหารือแนวทางการตลาดและรักษาเสถียรภาพราคาผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนและมังคุดที่คาดการว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปโดยมีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรีและตลาดนะคะตัวแทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมาคมการเกษตรต่างๆและผู้ประกอบการล้งผลไม้เข้าร่วมพูดคุยบริการแผนบริหารจัดการผลไม้ฤดูกาลผลิตปี2569โดยเฉพาะกลุ่มทุเรียนและมังคุดที่กำลังเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวสำคัญค่ะรองนายกรัฐมนตรีนางสุภจีก็เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าการลงพื้นที่ในจังหวัดจันทบุรีนั้นถือว่าเป็นการทำงานเชิงรุกนะคะเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการบริหารจัดการผลไม้ที่กำลังจะออกสู่ตลาดเป็นปริมาณมากนะคะโดยรองนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางมาที่จังหวัดจันทบุรีเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการทำให้ราคาทุเรียนและมังคุดนั้นนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่สมเหตุสมผลโดยเป้าหมายสูงสุดก็คือการสร้างความสมดุลระหว่างรายได้ชาวสวนและความเข้มแข็งของผู้ประกอบการส่งออกซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ดำเนินมาตรการมาตั้งแต่ช่วงต้นปีทั้งการทำตลาดส่งออกล่วงหน้าและการกระตุ้นการอุปโภคบริโภคภายในประเทศส่งผลให้ปัจจุบันราคาทุเรียนยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่ดีอย่างไรก็ตามในส่วนของมังคุดที่กำลังจะออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นนั้นทุกภาคส่วนจะต้องเร่งบริหารจัดการอย่างเร่งด่วนทั้งระบบผลักดันมังคุดลูกเล็กนะคะหรือซีดเดทไร้เมล็ดซึ่งมีจุดเด่นที่รสชาติและรับประทานง่ายให้เป็นที่นิยมในตลาดบริโภคภายในประเทศเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตไม่ผ่านเกณฑ์ส่งออกที่มักถูกกดราคานอกจากการแก้ไขปัญหาระยะสั้นแล้วยังมีการหารือร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาคมทุเรียนถึงความคืบหน้าในการผลักดันร่างพระราชบัญญัติผลไม้พ.ร.บ.ผลไม้ซึ่งจะเป็นกฎหมายฉบับสำคัญในการปฏิรูปโครงสร้างเกษตรกรรมผลไม้ไทยนะคะพ.ร.บ.ผลไม้นั้นจะไม่เป็นเพียงกฎหมายที่ใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่จะเป็นกลไกหลักที่สร้างเสถียรภาพราคาและมาตรฐานการจัดการผลไม้ไทยอย่างยั่งยืนโดยตั้งเป้าให้กฎหมายฉบับนี้เป็นโมเดลต้นแบบในการดูแลพืชผลทางการเกษตรชนิดอื่นๆทั่วไปด้วยนะคะซึ่งเป็นการให้สัมภาษณ์ของรองนายกรัฐมนตรีนางสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะ

ผู้ฟังคะยังอยู่ที่เรื่องของผลไม้นะคะว่าช่วงนี้ผลไม้ออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะโหอิ่มอร่อยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดนะคะสละลองกองนะคะค่ะเงาะด้วยนะคะโอ้ประเทศไทยของเรานี้อุดมสมบูรณ์ด้วยผลไม้จริงๆอันนี้เราต้องยอมรับนะคะเรื่องของผลไม้นี่ก็ถือได้ว่าทำรายได้ให้กับชาวสวนนะคะค่ะทำให้ชาวสวนเนี่ยมีรายได้นะคะค่ะและผลไม้นี่ทานแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็จึงอยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยทานผลไม้กันเยอะๆนะคะแล้วก็มีการดูแลในเรื่องของการผลิตการจำหน่ายผลไม้ด้วยนะคะค่ะซึ่งก็ต้องทำให้ผลไม้ไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับนะคะค่ะโดยทางกรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้บูรณาการหน่วยงานภาคตะวันออกคุมเข้มคุณภาพทุเรียนจังหวัดจันทบุรีจังหวัดระยองจังหวัดตราดนะคะตั้งจุดตรวจก่อนตัด53จุดตรวจแล้ว 15,136 ตัวอย่างจากเกษตรกร 11,938 รายพร้อมตั้งด่านสกัดรถขนส่งทุเรียนสุ่มตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งป้องกันทุเรียนอ่อนผลผลิตด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดหลังเก็บเกี่ยวแล้ว 424,269 ตันนะคะหรือ 42.51% คาดว่าผลผลิตนั้นจะพีคในช่วงพฤษภาคมนี้ล่ะค่ะนะคะคือผลผลิตจะออกสู่ท้องตลาดมากที่สุดก็ในช่วงพฤษภาคมนี้นางอัญชรีสุวัชจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ได้ขานรับข้อสั่งการของนางสาวปิยรัตน์ปิยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการบูรณาการทุกภาคส่วนนะคะเดินหน้าควบคุมคุณภาพทุเรียนภาคตะวันออกอย่างเข้มข้นมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสกัดทุเรียนอ่อนและผลผลิตด้อยคุณภาพไม่ให้ออกสู่ท้องตลาดสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคและรักษาภาพลักษณ์ทุเรียนไทยทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออกนะคะโดยขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการควบคุมคุณภาพทุเรียนอย่างต่อเนื่องทั้งการตั้งจุดสกัดการสุ่มตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งการตรวจก่อนตัดและการจัดระเบียบสวนและโรงคัดบรรจุใน3จังหวัดแหล่งผลิตสำคัญภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดระยองและจังหวัดตราดนะคะสำหรับจุดบริการตรวจก่อนตัดเพื่อจัดระเบียบสวนและสร้างความมั่นใจคุณภาพทุเรียนภาคตะวันออกตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง7พฤษภาคมนั้นนะคะก็มีจุดบริการรวม53จุดใน3จังหวัดแหล่งผลิตสำคัญโดยมีผลการให้บริการสะสมแล้ว 15,136 ตัวอย่างจากเกษตรกรผู้ใช้บริการ 11,938 รายนะคะค่ะก็แบ่งเป็นจังหวัดจันทบุรี 6,534 ตัวอย่างจังหวัดตราด 5,024 ตัวอย่างและจังหวัดระยอง 3,578 ตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดระยองก็ได้บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้แทนเกษตรกรและหน่วยงานด้านการเกษตรตั้งจุดสกัดรวม4จุดได้แก่ด่านสกัดตำบลกองดินด่านสกัดสาราเขียวด่านสกัดบ้านหนองคุยและด่านสกัดพังราชนะคะผลการดำเนินงานสามารถตรวจสอบรถขนส่งทุเรียนสะสมได้645คันพร้อมสุ่มตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งทุกคันพบไม่ผ่านเกณฑ์2ตัวอย่างโดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจซ้ำพร้อมสร้างความเข้าใจกับผู้ตัดและผู้ค้าทุเรียนให้ยึดหลักไม่ตัดไม่ขายทุเรียนอ่อนเพื่อรักษามาตรฐานทุเรียนไทยอย่างยั่งยืนค่ะอันนี้ก็เป็นการดำเนินงานนะคะที่จะทำให้ทุเรียนไทยนั้นมีคุณภาพนะคะค่ะ

0: 사요.
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพรักคะทางอบต.ตะพงก็ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมเทศกาลดนตรีสีสันผลไม้สไตล์ตะพงของดีเมืองระยองนะคะจัดขึ้นในระหว่างวันที่10ถึง16พฤษภาคม2569นะคะที่ตลาดกลางผลไม้ตะพงชิมผลไม้ขึ้นชื่อทุเรียนเงาะมังคุดอาหารพื้นถิ่นและชมฟรีคอนเสิร์ตศิลปินดังทุกคืนนะคะก็มีการแถลงข่าวไปที่สวนยายดาเจ๊บุญชื่นตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะโดยนายทวีปแสงกระจ่างนายกอบต.ตะพงแล้วก็นางวันดีเผือดอุดมผู้อำนวยการททท.สำนักงานระยองและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมเทศกาลดนตรีสีสันผลไม้สไตล์ตะพงของดีเมืองระยองประจำปี2569ก็จัดขึ้นเป็นปีที่27แล้วนะคะโดยอบต.ตะพงและหน่วยงานภาครัฐค่ะจัดในระหว่างวันที่10ถึง16พฤษภาคมนี้ที่ตลาดกลางผลไม้ตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายประกวดผลไม้ตำผลไม้ลีลาตำน้ำพริกกะปิแข่งทำอาหารพื้นถิ่นแกงไก่ใส่มะเขือแข่งขันแลบผลไม้แข่งขันพูดจาภาษาระยองประกวดหนูน้อยชาวสวนบูธจำหน่ายผลไม้ขึ้นชื่อทุเรียนเงาะมังคุดอาหารพื้นถิ่นจากเกษตรกรชาวสวนและประชาชนพร้อมชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกคืนมีแอนออร์ดีแนนซี่ท็อปไลน์วงไม้เลื้อยไผ่พงศธรและต้นข้าวสุปรียาการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสร้างกระแสให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตะพงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการเกษตรกรชาวสวนและประชาชนค่ะก็ไปร่วมงานกันได้นะคะ10ถึง16พฤษภาคมนี้ที่ตลาดกลางผลไม้ตะพงค่ะ

านผู้ฟังคะทางอำเภอเมืองระยองก็ได้จับมือภาคีเครือข่ายจัดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าใช้จ่ายนำสินค้าราคาประหยัดช่วยประชาชนลดค่าครองชีพนะคะอำเภอเมืองระยองร่วมกับท็อปและหน่วยงานพันธมิตรจัดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนโดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าชุมชนผักพื้นบ้านและสินค้าโอท็อปมาจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดถึง 58% นะคะภายในงานประชาชนจะได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดอย่างครบครันทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือนผักสดจากชุมชนรวมถึงสินค้าดีมีคุณภาพจากผู้ประกอบการท้องถิ่นซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนแล้วยังเป็นการสนับสนุนสินค้าชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อีกด้วยค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมครั้งแรกจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่1พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปณบริเวณด้านหน้าอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองระยองนะคะแล้วก็จะมีการจัดต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม2569นะคะได้แก่วันที่8วันที่15วันที่22และวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569ก็ขอเชิญชวนประชาชนชาวระยองและใกล้เคียงนะคะร่วมกันซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดสนับสนุนสินค้าชุมชนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกันนะคะค่ะ

ท่านผู้ฟังที่เคารพรักคะมาดูเรื่องของการเดินทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วนะคะเพื่อเชื่อมเศรษฐกิจ EEC ค่ะมีการเปิดใช้แล้วสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงแห่งใหม่หนุนโลจิสติกเชื่อมเศรษฐกิจ EEC นะคะโดยกรมทางหลวงได้เปิดใช้สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงแห่งใหม่ทางหลวง3702สายบางควายเขาดินจังหวัดฉะเชิงเทรายกระดับคมนาคมจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเชื่อมต่อกับจังหวัดอื่นๆในพื้นที่ภาคตะวันออกรองรับการเติบโตเศรษฐกิจของ EEC นะคะค่ะโดยทางกรมทางหลวงสำนักก่อสร้างสะพานได้ประกาศนะคะเปิดใช้งานสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงแห่งใหม่ค่ะฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครบนทางหลวงหมายเลข3702สายบ้านบางควายบ้านเขาดินพื้นที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่30เมษายน2569เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางยกระดับความปลอดภัยและรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ค่ะโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข3702สายบ้านบางควายบ้านเขาดินเป็นสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงแห่งใหม่เป็นโครงการสำคัญที่ช่วยเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชนจากจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าสู่กรุงเทพมหานครได้อย่างสะดวกรวดเร็วและต่อเนื่องรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคตนะคะค่ะมีจุดเริ่มต้นที่กิโลเมตรที่47ในพื้นที่ตำบลท่าสะอ้านอำเภอบางปะกงและสิ้นสุดที่ตำบลเขาดินนะคะรวมระยะทาง200กิโลเมตรลักษณะเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรงขนาด2ช่องจราจรมีความกว้างช่องจราจรช่องละ 3.5 เมตรนะคะและมีความยาวขนาด555เมตรก่อสร้างขนานกับสะพานมอเตอร์เวย์เดิมพร้อมไหลทางและทางเท้าตามมาตรฐานทางหลวงรวมทั้งทำการก่อสร้างทางลาดและจุดกลับรถเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณคอขวดเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนวงเงินงบประมาณรวม349.5 ล้านบาทนะคะซึ่งปัจจุบันโครงการได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จและได้ทำการเปิดให้บริการแก่ประชาชนโดยปรับรูปแบบการจราจรบนสะพานทั้งสองแห่งได้แก่สะพานเดิมบนทางหลวงหมายเลข3701รองรับการจราจรขาออกจากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าจังหวัดชลบุรีส่วนสะพานใหม่บนทางหลวงหมายเลข3702รองรับการจราจรขาเข้าจากจังหวัดชลบุรีมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครนะคะการเปิดใช้งานสะพานแห่งนี้จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรเพิ่มศักยภาพด้านโลจิสติกสนับสนุนการลงทุนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้เติบโตอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับภารกิจของกรมทางหลวงในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้ทันสมัยมั่นคงและรองรับอนาคตด้วยนะคะโอ้ค่ะเป็นสะพานเปิดใหม่นะคะสวยงามมากๆแล้วก็เพิ่มความสุขสบายในการเดินทางค่ะทุกวินาทีบนท้องถนนอาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทขับรถเร็วฝ่าไฟแดงเล่นมือถือหรือไม่สวมหมวกกันน็อกหยุดคิดสักนิดคิดสักนิดชีวิตคุณและคนที่คุณรักรอคุณอยู่เคารพกฎจราจรมีสติทุกครั้งที่ขับขี่เพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวคุณเมาไม่ขับง่วงไม่ขับและไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับรถสัญจรปลอดภัยถึงบ้านอย่างมีความ

านผู้ฟังคะมีข้อแนะนำจากกรมสุขภาพจิตนะคะสำนักความรอบรู้สุขภาพจิตในเรื่องของการเสริมพลังใจเพื่อรับมือกับภาวะวิกฤตด้วย4ปรับ3เติมค่ะ4ปรับก็คือ1ปรับอารมณ์คือเมื่อเกิดปัญหาหรืออุปสรรคใหญ่ในชีวิตสิ่งแรกที่ต้องพยายามทำคือการตั้งสติ2ปรับความคิดเช่นมองส่วนดีที่เหลืออยู่หรือมองปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเป็นธรรมดา3ปรับการกระทำคือต้องลงมือทำในสิ่งที่คิดไว้เพื่อแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น4ปรับเป้าหมายก็คือปรับเป้าหมายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ค่ะส่วน3เติมนั้นมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงเช้านะคะก็คือ1เติมศรัทธาคือเชื่อว่าชีวิตนั้นมีช่วงขึ้นและลงปัญหามีมากมายหากอดทนและพยายามแก้ไขวันข้างหน้าจะต้องดีขึ้นค่ะ2เติมมิตรคือการผูกมิตรหรือให้ความช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ทำได้เป็นสิ่งสำคัญเพราะเมื่อเราเผชิญกับปัญหาบางอย่างที่เกินจะรับมือได้มิตรที่ดีจะช่วยให้คำปรึกษาหรือให้พึ่งพิงค่ะ3เติมใจกว้างคือเมื่อมีปัญหาคนเรามักใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมๆซึ่งอาจไม่ใช่ทางออกที่เหมาะสมจึงควรลองศึกษาวิธีที่ต่างออกไปหรือเข้าใจความรู้สึกความคิดของคนอื่นที่แตกต่างจากเราอาจทำให้เรามองปัญหาได้รอบด้านขึ้นได้ข้อมูลมากขึ้นมีจิตใจกว้างขึ้นและเห็นทางออกของปัญหาได้มากขึ้นค่ะและฝากเบอร์โทรสายด่วนสุขภาพจิตนะคะคือ1323ค่ะและแหล่งที่จะช่วยเหลือCall for Help นะคะก็จะมีผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านกำนันสายด่วนศูนย์รับแจ้งเหตุ1669นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็191ค่ะ

ังที่เคารพรักค่ะในช่วงนี้นะคะเรามีธรรมะมาฝากท่านผู้ฟังนะคะจากหนังสือระฆังธรรมดับทุกข์ค่ะก็ให้ข้อคิดเรื่องของธรรมะเอาไว้นะคะให้เรามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้วิธีแก้ไขความผิดพลาดที่เรากระทำขึ้นแล้วโดยใช้ปัญญาพิจารณาถึงความจริงของสิ่งทั้งปวงนะคะโดยให้เอาอดีตมาเป็นครูเป็นบทเรียนในภายภาคหน้าตัดความว้าวุ่นเสียโดยทำวันนี้ให้ดีที่สุดตั้งใจทำหน้าที่ให้เบิกบานทำงานให้ธรรมะธรรมแงงทำใจให้แจ่มแจ้งยอมรับกับความเป็นจริงนะคะแล้วก็มีจิตใจที่แกร่งกล้านะคะไม่หวาดผวาในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็ขอให้ระลึกอยู่เสมอว่าทุกคนนั้นก็มีความทุกข์ด้วยกันทุกคนไม่มีใครไม่มีทุกข์เมื่อรู้เช่นนั้นแล้วก็ขอให้ทุกจากความจริงอย่าทุกจากความคิดข้อคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคิดมากทุกมากคิดน้อยทุกน้อยไม่คิดไม่ทุกยึดมากทุกมากยึดน้อยทุกน้อยไม่ยึดไม่ทุกค่ะฝากธรรมะไว้เป็นแนวทางปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะท่านผู้ฟังคะนี่คือช่วงท้ายของรายการคุยสบายได้ประเด็นออกอากาศทางสถานีอ่าวไทยบุรพาต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ได้ให้เกียรติติดตามรับฟังนะคะค่ะฝากดูแลเรื่องสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงก็ต้องดูแลสุขภาพกันเป็นพิเศษค่ะวันนี้ขอบพระคุณจริงๆที่ติดตามรับฟังกันนะคะค่ะทีมงานสวทระยองขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อสร้างการท่องเที่ยวที่เป็นธรรมและยั่งยืนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันพระราชกำหนดกู้เงินดำเนินการด้วยความเตรียมจะทำเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูลทุกโครงการเกาหลีใต้กำลังพิจารณาการมีบทบาทในการกิจการคุ้มครองการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินหน้าจัดระเบียบสร้างการท่องเที่ยวที่เป็นธรรมและยั่งยืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่พร้อมพบปะประชาชนและรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากนายอำเภอเกาะพะงันที่โรงเรียนเกาะพะงันศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการลงพื้นที่เกาะพะงันครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพื่อติดตามและจัดการกับการกระทำผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกาะพะงันพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเป็นธรรมและทำให้เกาะพะงันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าอยู่น่าเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้จ่ายและสร้างรายได้แก่ชุมชนขณะที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาต้องมาด้วยเจตนาที่ดีเพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อนไม่ใช่เข้ามาเอาเปรียบหรือช่วงชิงอาชีพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ย้ำว่ารัฐบาลทราบถึงปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนและพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
3: ดูในเรื่องของการกระทำต่างๆที่ผิดกฎหมายเอาเปรียบคนไทยเอาเปรียบพี่น้องชาวเกาะพะงันแล้วก็จัดระเบียบให้ทุกอย่างมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อที่พวกเราทุกคนชาวเกาะพะงันจะได้สามารถทำมาหากินได้ด้วยความสะดวกแล้วก็ทำให้เกาะพะงันเนี่ยเป็นที่ที่น่าอยู่น่าเที่ยวเป็นที่ที่คนนอกเกาะอยากมาแล้วก็มาเที่ยวมาใช้จ่ายมาสร้างรายได้ให้กับพวกเราน
2: ายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาเกาะพะงันให้มีสาธารณูปโภคที่ดีสร้างงานสร้างโอกาสและจัดระเบียบให้แก่พี่น้องประชาชนโดยจะติดตามดูแลในเรื่องของแหล่งน้ำรวมถึงระบบไฟฟ้าที่ต้องมีความเสถียรมากที่สุดโดยมุ่งให้เกาะพะงันสามารถยืนบนขาของตัวเองได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันพร้อมขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนหากพบการกระทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ขอให้แจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องเกรงกลัวรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของประชาชนควบคู่กับการพัฒนาเกาะพะงันให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพและเป็นต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวที่สามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศได้ต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาย้ำว่านโยบายที่มอบไว้ณหาดบางเทาไม่ได้จำกัดเพียงพื้นที่เดียวให้ดำเนินการครอบคลุมทั่วประเทศโดยเฉพาะกรณีหาดฟรีดอมที่มีกลุ่มอิทธิพลคุกคามประชาชนและเรียกเก็บค่าผ่านทางโดยผิดกฎหมายยืนยันว่าภาครัฐจะไม่เพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าวและจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองอีกครั้งหลังได้รับรายงานความรุนแรงถึงขั้นมีการข่มขู่สมาชิกรัฐสภาในพื้นที่ด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งดำเนินคดีกับนายปรินทร์หรือเสี่ยเล็กในข้อหาบุกรุกป่าบริเวณหาดฟรีดอม4คดี
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนนโยบายปราบปรามการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่กำชับทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับกลุ่มทุนและผู้มีอิทธิพลที่รุกพื้นที่ของรัฐโดยเฉพาะพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศโดยเมื่อวันนี้พลตำรวจตรีนันทชาติสุภวงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณหาดฟรีดอมพร้อมเน้นย้ำต้องดำเนินการกับผู้กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมาไม่ละเว้นผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มทุนรายใดทั้งนี้นายปรินทร์หรือเสี่ยเล็กผู้ต้องหาในคดีบุกรุกป่าได้เดินทางเข้าพบผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างลงพื้นที่ติดตามคดีจากนั้นเข้ามอบตัวกับตำรวจที่สภ.กรณเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507รวม4คดีจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบการบุกรุกและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเนื้อที่ประมาณ10ไร่แม้ผู้ถูกกล่าวหาจะอ้างว่าครอบครองพื้นที่มานานและมีเอกสารสิทธิ์สค.1แต่เจ้าหน้าที่ยืนยันดำเนินคดีตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่ายติยาพันยางเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีระบุการยกเลิก MOU 44เป็นอำนาจและสิทธิโดยชอบธรรมของฝ่ายไทยพร้อมเร่งประสานช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับกุมในกัมพูชาน
5: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการยกเลิก MOU 44โดยระบุว่าเป็นอำนาจและสิทธิโดยชอบธรรมของฝ่ายไทยที่ไม่จำเป็นต้องขอความเห็นชอบซึ่งในการร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนณเมืองเซโบประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาได้แจ้งให้นายกรัฐมนตรีกัมพูชารับทราบถึงจุดยืนดังกล่าวแล้วฝ่ายกัมพูชาได้แสดงความผิดหวังและยืนยันจะใช้กลไกการประนีประนอมภาคบังคับขณะที่ไทยยังคงยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอสและยังไม่มีการกำหนดรูปแบบการเจรจาใหม่ในขณะนี
6: ้การยกเลิก MOU 44เป็นฝั่งไทยยกเลิกไม่ได้ต้องไปขอความตกลงหรือว่าต้องไปรายงานไทยแล้วก็การที่ผมเดินทางไปประชุมอาเซียนผมก็ได้แจ้งทางท่านนายกกัมพูชาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีความชัดเจนแล้วครับท่านรับทราบที่ผมรายงานท่านยังได้แสดงความผิดหวังแล้วก็ท่านก็ยังยืนยันว่าท่านจะใช้กลไกของ compulsory conciliation การประนีประนอมภาคบังคับอะไรนะครับส่วนท่าทีของฝ่ายไทยแล้วก็มีท่าทีของเราเองก็คือใช้การดำเนินการตาม uncross นะครับแล้วก็จะเจรจาในรูปแบบไหนก็ยังไม่ได้ตั้งรูปแบบขึ้นมา
5: สำหรับการช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับกุมในกัมพูชานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้มีการประสานงานอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางทางการทูตซึ่งตามแนวทางปฏิบัติหากพบว่าเป็นการรุกล้ำแดนโดยไม่ได้ตั้งใจและไม่มีประเด็นด้านความมั่นคงจะเป็นการส่งตัวกลับตามขั้นตอนปกติพร้อมย้ำว่าความเห็นที่แตกต่างเรื่องพรมแดนเป็นเรื่องระดับรัฐบาลซึ่งไม่ควรส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนทั้งสองประเทศขณะที่ความคืบหน้าการสร้างกำแพงชายแดนรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยขั้นตอนการบริหารจัดการและการก่อสร้างในแต่ละพื้นที่เป็นหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานความมั่นคงตามจุดยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงกลาโหมมอบสิทธิบัตรทองฮีโร่ดูแลครอบครัวทหารที่พลีชีพในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ได้เห็นชอบแนวทางการดำเนินการให้ครอบครัวของกำลังพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชายังคงได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดให้บุคคลในครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่มีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการภายใต้แนวทางสิทธิ์บัตรทองฮีโร่โดยสิทธิ์นี้จะครอบคลุมบุคคลในครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติและให้ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวต่อเนื่องจนกว่าจะมีสิทธิ์รักษาพยาบาลอื่นตามกฎหมายสำหรับกรณีบุตรของผู้เสียชีวิตจะได้รับสิทธิ์ดังกล่าวต่อเนื่องจนบรรลุนิติภาวะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยรัฐบาลและกระทรวงกลาโหม

0: ไทยจาก4จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามโดยห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลตลอดทั้งปีนี้ว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้แต่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าหากมีการเข้าไปทำงานอย่างผิดกฎหมายเป็นเรื่องที่ประเทศปลายทางมีสิทธิ์ใช้มาตรการทางกฎหมายในการระงับหรือขึ้นบัญชีดำได้เช่นเดียวกับผู้ที่ลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศไทยพร้อมยกตัวอย่างการลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งพบการกระทำผิดเกี่ยวกับที่พักโรงแรมและวิลล่าที่ไม่มีใบอนุญาตแม้ผู้ประกอบการจะอ้างว่านำเงินเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแต่หากดำเนินการผิดกฎหมายก็ไม่สามารถยอมรับได้ย้ำว่าหากเป็นการทำผิดกฎหมายรัฐบาลไม่สามารถช่วยได้ส่วนข้อกังวลว่ามาตรการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อคนไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาหลีใต้นายกรัฐมนตรีมองว่าเรื่องแรงงานและการท่องเที่ยวเป็นคนละประเด็นพร้อมขออย่าเพิ่งวิตกกังวลเนื่องจากเกาหลีใต้ก็ยังให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวไทยหากมีประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างกันนายกรัฐมนตรีจะไปชี้แจงกับรัฐบาลเกาหลีใต้เนื่องจากทั้งสองประเทศรู้จักกันดีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันพ.ร.ก.กู้เงินดำเนินการด้วยความโปร่งใสเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูลทุกโครงการ
1: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงถึงการตั้งข้อสังเกตจากพรรคการเมืองเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงานภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานวงเงิน400,000,000,000 บาทหรือพ.ร.ก.กู้เงินโดยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับประเด็นความโปร่งใสเป็นนโยบายหลักเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจและเปิดโอกาสให้สังคมร่วมตรวจสอบรัฐบาลเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดของโครงการต่างๆสู่สาธารณะโดยมอบหมายให้นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองให้คอยกำกับดูแลทุกโครงการที่ใช้เม็ดเงินกู้จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ในทุกขั้นตอนซึ่งเป็นความตั้งใจที่จะป้องกันไม่ให้เกิดข้อครหาหรือปัญหาซ้ำรอยจากการใช้เงินกู้ซึ่งรัฐบาลตระหนักดีถึงปัญหาที่ผ่านมาจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ในการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูล
2: ความโปร่งใสแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้ผมต้องการอยู่ในนโยบายรัฐบาลว่าเราต้องการให้เปิดเผยข้อมูลเดี๋ยวจะมีการขึ้นเว็บไซต์ได้กำชับบอกท่านปลัดในฐานะจะเป็นประธานกรรมการกันกรองทุกโปรเจกต์จะมีการโปร่งใสและก็เปิดเผยจะไม่ให้เกิดปัญหาแน่เหมือนในอดีตปัญหาแน่ดีมีปัญหาเยอะมากนะครับในเรื่องพ.ร.ก.กู้เงินแน่ดี
1: นายเอกนิติกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการยังไม่มีการนำโครงการใดๆเข้ามาพิจารณาอย่างไรก็ตามยืนยันว่าจะมีการนำเสนอรายละเอียดการกู้เงินพร้อมกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าปฏิพลธรพรมมารายงาน
0: ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้มีแนวโน้มชะลอตัวจากผลกระทบสงครามในตะวันออกกลางขณะที่พ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทจะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 นายดอนนาคอนทัพผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้มีสัญญาณชะลอตัวลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.5 และคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะขยับสูงขึ้นเป็นร้อยละ 2.9 โดยมีปัจจัยกดดันหลักจากสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อขณะเดียวกันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทของรัฐบาลจะช่วยดันเศรษฐกิจให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อีกร้อยละ 0.6แต่ก็มีความน่ากังวลว่าระดับหนี้สาธารณะจะขยับเข้าใกล้กรอบเพดานที่ร้อยละ70ภายใน 1-2 ปีซึ่งจะทำให้พื้นที่ทางการคลังสำหรับรองรับวิกฤตฉุกเฉินลดน้อยลงด้วยธปท.เสนอแนะให้รัฐบาลใช้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมุ่งเป้ากระตุ้นกำลังซื้อเฉพาะกลุ่มคนรากหญ้าและ SME เพื่อเก็บงบประมาณส่วนที่เหลือไว้สำรองรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจในอนาคตตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทบทวนมาตรการกำกับการซื้อขายครั้งใหญ่มุ่งยกระดับคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์เตรียมปรับเกณฑ์ซื้อขายหุ้นชุดใหญ่เพื่อเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุนโดยจะยุบรวมและปรับ

0: กรงกฎจาก12ข้อให้เหลือ9ข้อโดยเพิ่ม2กฎใหม่ได้แก่การปรับลดช่องราคาของหุ้นกลุ่ม2ถึง50บาทให้แคบลงเพื่อให้นักลงทุนซื้อขายได้ในต้นทุนที่ถูกลงและช่วยให้ตลาดคึกคักขึ้นและการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มสำหรับบัญชีที่มีคำสั่งซื้อขายเข้ามามากแล้วกดยกเลิกโดยไม่เกิดการจับคู่จริงเพื่อป้องกันพฤติกรรมการส่งออเดอร์ปั่นป่วนระบบขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความเห็นและคาดว่าจะเริ่มใช้จริงได้เร็วสุดในช่วงไตรมาส3ของปีนี้นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุง3กฎเดิมให้ดีขึ้นเช่นกฎการทำช็อตเซลล์จะกลับไปใช้เกณฑ์ปกติแบบเดิมและจะใช้กฎคุมเข้มเฉพาะตอนที่หุ้นตัวนั้นราคาตกอย่างมากเท่านั้นพร้อมทั้งลดจำนวนหุ้นที่อนุญาตให้ทำช็อตเซลล์ได้เหลือแค่136บริษัทรวมถึงปรับวิธีคัดกรองกลุ่มเทรดความเร็วสูงโดยดูจากพฤติกรรมการเทรดจริงขณะเดียวกันได้ยกเลิก3กฎที่สร้างความยุ่งยากทิ้งไปเช่นกฎกรอบราคาหุ้นและกฎหน่วงกรณีถอนออเดอร์ขั้นต่ำส่วนกฎสำคัญอื่นๆอย่างการเบรกการซื้อขายชั่วคราวกรณีมีการเทรดผิดปกติจะยังคงไว้เหมือนเดิมทางนี้ตั้งเป้าบังคับใช้กฎชุดใหม่นี้และจะไม่เปลี่ยนกฎสลับไปมาอีกอย่างน้อย18เดือนเพื่อให้นักลงทุนสบายใจและวางแผนได้ยาวสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับพันธมิตรจัดงานซับคอนไทยแลนด์2026งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้แข่งขันได้ในเวทีโลก
1: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดงานซับคอนไทยแลนด์2026โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยและ Informa Market ประเทศไทยซึ่งเป็นงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระดับนานาชาติจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง16พฤษภาคมนี้ณไบเทคบางนากรุงเทพนายเอกนิติกล่าวว่าประเทศไทยมีศักยภาพสูงจากฐานอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีประสบการณ์โครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมและทำเลที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์สะท้อนผ่านมูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนกับ BOI ในปีที่ผ่านมากว่า1ล้าน8แสนล้านบาทและไตรมาสแรกของปีนี้กว่า1ล้านล้านบาทซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการแต่โจทย์ที่สำคัญคือการขับเคลื่อนประเทศไทยให้สอดคล้องกับทิศทางโลกเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งงานซับคอนไทยแลนด์จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยภาคอุตสาหกรรมไทยโดยเป็นเวทีที่ทำให้ผู้ประกอบการไทยได้พบผู้ซื้อระดับโลกได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่และมาตรฐานใหม่และได้ยกระดับตัวเองจากผู้ผลิตชิ้นส่วนตามคำสั่งซื้อไปสู่ผู้ร่วมสร้างโซลูชันให้กับอุตสาหกรรมและพันธมิตรของบริษัทระดับโลก
2: ไตรมาสที่หนึ่งที่ผ่านมาการลงทุนที่เป็นการลงทุนจริงไม่ใช่แอปพลิเคชันนะครับโต 18% นี่คือการปลดล็อกโดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทผมคิดว่านี่คือเราต้องคว้าโอกาสงานซับคอนสำคัญมากทั้งภาครัฐและเอกชน
1: ด้านนายณฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการ BOI กล่าวว่าการจัดงานในปีนี้มีผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมเข้าร่วมจัดการแสดงรวมทั้งสิ้น239บริษัทจาก14ประเทศเดินทางมาร่วมงานโดยคาดการว่าจะเกิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจมากกว่า 9,000 คู่ซึ่งจะก่อให้เกิดมูลค่าความเชื่อมโยงทางอุตสาหกรรมมากกว่า 20,000 ล้านบาทวาสนาตระเกตรายงาน
0: กรมราชทัณฑ์เปิดเผยอาการของนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาคดีอาวุธปืนสงครามดีขึ้นแล้วกรมราชทัณฑ์รายงานว่าอาการของนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาครอบครองอาวุธปืนสงครามตอบสนองดีขึ้นภายหลังถูกส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณโดยแพทย์ได้ตรวจเลือดเอ็กซเรย์ปอดและทำซีทีสแกนสมองเบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจรับประทานยาประจำตัวเกินขนาดซึ่งได้ทำการรักษาโดยการล้างกระเพาะและให้ยาต้านพิษจนอาการตอบสนองดีขึ้นความคืบหน้าล่าสุดผู้ต้องขังรู้สึกตัวดีแต่ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและให้อาหารทางสายยางขณะที่ผลตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติดส่วนผลตรวจเลือดอย่างละเอียดเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ยานอนหลับและสารพิษอื่นๆอยู่ระหว่างรอผล คาดทราบผลตรวจไม่เกินสัปดาห์หน้าทั้งนี้ผู้ต้องหามีอาการหลังเข้าเรือนจำเพียง2ชั่วโมงโดยกรมราชทัณฑ์ยืนยันว่าเรือนจำมีมาตรการห้ามนำยาเข้าพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมยกระดับรักษาความปลอดภัยรอบโรงพยาบาลตลอด24ชั่วโมงโดยร่วมกับตำรวจและหน่วยปฏิบัติการพิเศษดูแลอย่างเข้มงวด
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับบริการสุขภาพผู้ประกันตนโดยผนึกกำลังระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุขนำระบบเทเลเมดิซินมาใช้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังอย่างเป็นรูปธรรมผู้ประกันตนสามารถปรึกษาแพทย์และติดตามอาการผ่านระบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลช่วยลดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายโดยกำหนดค่าบริการเพียง65บาทต่อครั้งไม่ต้องสำรองจ่ายมาตรการนี้เริ่มใช้แล้วตั้งแต่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569ครอบคลุมผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั่วประเทศพร้อมกันนี้รัฐบาลยังยืนยันว่ายาและเวชภัณฑ์มีเพียงพอรองรับการรักษาอย่างต่อเนื่องทั้งหมดนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้สะดวกขึ้นลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับคุณภาพชีวิตให้สอดรับกับยุคดิจิทัลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอันกยูแบกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้เปิดเผยในวันนี้ว่ารัฐบาลเกาหลีใต้กำลังพิจารณาแนวทางการสนับสนุนความปลอดภัยด้านการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอย่างค่อยเป็นค่อยไปหลังการประชุมกับนายพีทแฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานายอันระบุว่าเกาหลีใต้อาจสนับสนุนสหรัฐในหลายด้านอาทิการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการสนับสนุนยุทโธปกรณ์ทางทหารอย่างไรก็ตามยังไม่มีการหารือเรื่องการส่งกำลังทหารของเกาหลีใต้เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นายพีทแฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวระหว่างการประชุมว่าสหรัฐคาดหวังให้ชาติพันธมิตรร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดพร้อมกล่าวชื่นชมเกาหลีใต้ที่เพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมและการมีส่วนร่วมกับสหรัฐในการดูแลความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีมากขึ้นซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่าง2ประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าบริษัท PV Oil ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานรายใหญ่ของเวียดนามส่งหนังสือถึงกองทัพเรือและหน่วยงานทางการทูตของสหรัฐเพื่อขออนุญาตให้เรือบรรทุกน้ำมันปริมาณ2ล้านบาร์เรลที่ขนส่งมาจากอิรักเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหลังถูกกองทัพสหรัฐบังคับให้เปลี่ยนเส้นทางภายใต้มาตรการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซที่มุ่งกดดันอิหร่านให้ยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางหนังสือฉบับดังกล่าวระบุว่าน้ำมันดิบบนเรือลำดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากปริมาณน้ำมันสำรองของโรงกลั่นน้ำมันในเวียดนามอยู่ในระดับต่ำถึงขั้นวิกฤตและหากเกิดความล่าช้าอีกอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำมันรวมถึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาคธุรกิจภาคประชาชนและบริการสาธารณะของเวียดนามต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่2มีผลกระทบตั้งแต่วันที่14ถึง18พฤษภาคม2569 ในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรและเวลา 18:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 23:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:52 นาที
8: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเห็นเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 ถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณธนนท์ชูเมืองแล้วก็คุณสุภฤกษ์ธรรมรุดีนะครับคุณอัครเดชคำพิระนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังครับวันนี้นะครับวันที่12นะครับเดือนพฤษภาคมขออภัยนะวันนี้13พฤษภาคม2569นะครับก็วันนี้เนี่ยกีฬาในประเทศไทยก็มีทั้งเรื่องของแบดมินตันรายการใหญ่นะครับแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์วอร์ทัวร์ซุปเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026พรีเซนเตอร์บายวิกเตอร์ HSBC BWF วอร์ทัวร์ซุปเปอร์500นะครับที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาตินะครับวันนี้วันหยุดราชการด้วยนะครับโอ้โหสนามนี่เต็มนะครับเต็มในพื้นที่นะครับผู้ชมให้ความใจแล้วไปชมแล้วไปเชียร์กันนะครับแล้วก็เรื่องของกิจกรรมนอกสนามนะครับก็ทางด้านของผู้สนับสนุนก็จัดกิจกรรมกันนะครับแล้วก็วันนี้แฟนคลับไปดูกันนะครับแล้วก็วันนี้นักกีฬาไทยลงแข่งขันหลายคู่แล้วก็หลายประเภทนะครับก็ไปติดตามกันนะครับผลการแข่งขันนะครับวิวกุลวุฒิวิทิสารนะครับผ่านเข้าสู่รอบแรกอย่างสวยงามนะครับวันนี้ในแบดมินตันไทยแลนด์โอเพ่น2026นะครับเจอกับยูไดอิคิโมโตะนะครับมือ36ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับวิวไม่พลาด2เกมรวด21-16 21-12นะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับวิวให้สัมภาษณ์หลังจากชนะนะครับก็บอกว่าขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทยที่มาให้กำลังใจอย่างล้นหลามนะครับบอกว่าจะเข้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้เพื่อสร้างความสุขให้กับแฟนนักกีฬาชาวไทยนะครับขณะที่วันนี้สาวสวยนะครับน้องพิงค์พิชญามนโอภานิพัฒน์นะครับนะฮะมือ24ของโลกเจอกับรุ่นพี่ร่วมทีมชาติอย่างเมย์สุภนิดาเกตทองนะฮะมือซ้ายเมย์มืออันดับที่15ของโลกเมย์ซ้ายนะครับน้องพิงค์ชนะไป21-15 22-20นะครับหลังจากจบเกมพิงค์พิชญามนก็พูดถึงเมย์พี่เมย์สุภนิดาเกตทองบอกว่ารู้สึกดีที่ได้ร่วมกับมาที่ได้กลับมาฝึกซ้อมกับพี่เมย์นะครับพี่เมย์ให้อะไรที่มากกว่านะให้อะไรเยอะมากนะครับทุกครั้งที่เล่นด้วยกันนะครับแล้วก็วันนี้ก็เล่นได้เต็มตามแผนของเรานะฮะซึ่งบอกว่าเรื่องของกระแสลมนะในคนละฝั่งนะคือแบดมินตันเขาสลับกันเล่นนะไม่ว่าจะเป็นทางคอร์ตสลับด้านกันนะครับก็มีเรื่องของกระแสลมที่แต่ละด้านไม่เหมือนกันนะครับก็พยายามจะเล่นให้เข้ากับรูปเกมของเรานะก็เข้ารอบต่อไปนะครับขณะเดียวกันวันนี้หมิวพรประวีช่อชูวงนะครับนะก็คือจับนะ3เกมนะครับมือ8ของโลกนะเกมแรกเจอกับด้านของอูนาดีโดฮามือ21ของโลกจากอินเดียนะครับแพ้ไปก่อนในเกมแรกนะครับ11-21เครื่องยังไม่ร้อนนะแต่ว่าพอเกมที่2เนี่ยทางด้านของหมิวพรประวีช่อชูวงกลับมาชนะบ้างครับ21-17ลุ้นเกม3เมขออภัยหมิวนะชนะ21-16ผ่านเข้าสู่รอบรองนะก็รอบ2ต่อไปนะครับหมิวพลประวีบอกว่าจุดเปลี่ยนสำคัญนะก็โอ้โหอะไรดีนะขอได้แต้มคือเล่นได้ดีเล่นได้ตามเกมของตัวเองให้ได้แต้มนะครับตอนนี้ร่างกายก็อาจจะมีการเหนื่อยล้าบ้างนะครับเพราะว่าเล่นมาตลอดทั้งปีนะฮะต่อเนื่องหลายรายการตอนนี้ก็ฟื้นฟูร่างกายดูไปเรื่องของแมตต์ต่อแมตต์นะฮะสำหรับทางด้านของหมิวพลประวีช่อชูวงนะครับหญิงเดี่ยวรอบแรกครีมบุษนันท์อึ๋งบำรุงพันธ์มือ18ของโลกเอาชนะเหยาเชียมินมือ32ของโลกจากสิงคโปร์นะครับชนะ2-0เกม21-16และ21-6ครับผ่านเข้าสู่รอบ2นะครับขณะเดียวกันจบไปเมื่อสักครู่นะก่อนรายการแวดวงกีฬานะครับเมรัชนกอินทนนท์เจอรุ่นน้องครับธิดาพรกลีบยี่สุนครับก็ปรากฏว่าพี่เมเนี่ยหืดเหมือนกันนะกว่าที่จะเอาชนะรุ่นน้องนะครับ21-19แล้วก็21-18นะครับเมนี่วันก่อนเนี่ยเจอกับโจชนด้วยนะแล้วก็บอกว่า มีได้มอบหนังสือนะเล่มหนึ่งนะกับโจเฉินเฉินนะไอ้พี่โจนะมอบหนังสือให้กับพี่เมย์นะเมย์รัชนกฝากว่าแฟนคลับของเมย์รัชนกนะบ้านทองหยอกวิวกุลวุฒินะครับแล้วก็มีท่านของค่ายของ SCG นะบาสกับเฟมนัดเจอมิทติ้งแฟนคลับกันด้วยนะในช่วงของวันที่15ถ้าผมจำไม่ผิดนะที่สยามนะที่สยามนะก็เยื้องๆกับนิมิบุตรนั่นแหละครับนะกิจกรรมพบกับแฟนแบดมินตันนะครับส่วนคู่คนอื่นๆที่กำลังแข่งขันกันอยู่นะมีพักคราพลธีรรัตน์สกุลกับทรัพย์สิริแต้รัตนชัยคู่ผสมนะก็ไปแพ้ให้กับคู่ของมือ6ของรายการเจียงกับจางนะฮะจากจีนนะ1ต่อ2เกม19 21 21 17และ17ต่อ21นะครับบาสกับเฟมนะเดชาพลพวรานุเคราะห์กับเฟมสุวิศราเพียวสัมพันธ์ค่าย SCG นะเอาชนะคู่ของอินโดนีเซียก็คือมูลาน่ากับชาเมลนะครับ2ต่อ1เกม21ต่อ11นะครับ20ต่อ22และ21ต่อ18นะเข้าสู่รอบ2ต่อไปนะครับชายคู่พีพิรัชชัยสุขพันธ์กับโอโม่ภคพลธีรรัตน์สกุลนะครับเอาชนะคู่ของชูเลียงมาโยกับวิลเลียมวิแชร์นะจากฝรั่งเศส2ต่อ0เกมนะครับ22ต่อ20 21ต่อ16ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับนี่ที่แพ้ก็มีบ้างเหมือนกันนะนะที่แพ้ก็มีคู่ของแพทนะฮาไททิพย์มิจาดกับกัจจังณปภากรตุงคสถานนะครับนะแพ้กับคู่ของญี่ปุ่นนะครับ0ต่อ2เกมนะ12 21 10 21ตกรอบแรกนะครับรวมถึงคู่ของกฤชพรขันชนะกับปันทวีพลเยี่ยมนะครับหญิงคู่เอาชนะคู่ของไทยด้วยกันเองนะครับอทิตยาปวานนท์กับทางด้านของชัชยามนพัชระพิสุทธิ์สิน2ต่อ1เกมผ่านเข้าสู่รอบนะครับใครติดตามมือ1ของโลกนะอาชีครับฉียูฉีครับเอาชนะโอชินิชิเอาชนะโอนิสกากินติ้งนะ2ต่อ0เกมนะครับ21ต่อ17และ21ต่อ12นะครับลังเหลือคู่ของสุภักจอมเกาะวันนี้นะกับออนิชาจงสถาพรพันธ์ในคู่ผสมเจอกับคู่ของอินเดียก็คือกาปอกับชิวานี่นะในคู่ผสมไม่แน่ใจว่าจบตอนไหนนะนะครับก็ไปเชียร์กันพรุ่งนี้วันที่14ผมไม่แน่ใจว่าผมมีบัตรเหลืออยู่หรือเปล่านะของวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวไปดูนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมอบไปกับคนที่ไปชมนะคุณแตงโมคุณบรรลมคุณอาจารย์ถวันนะที่ได้คนละ2ใบนะไปรวมแล้ว4ใบนะไปชมไปเชียร์กันนะครับพรุ่งนี้อยากให้ไปดูนะรอบ16ทีมรอบ16ทีมนะครับรอบ16คู่สุดท้ายนะครับนักกีฬาไทยยังแข่งขันกันอยู่นะไปให้กำลังใจนักกีฬาไทยกันส่วนแฟนคลับนะซึ่งรอรับมอบลายเซ็นนะกับนักกีฬาที่น่าแข่งขันเนี่ยทางด้านของวิกเตอร์เขาจัดกิจกรรมหน้าข้างสนามอ่ะนะครับในถ่ายรูปขอลายเซ็นกับนักกีฬาได้ด้วยนะครับก็ไปติดตามนะครับสำหรับคนที่ไปติดตามในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เช้าเลยนะครับแบดมินตันรายการใหญ่ของประเทศไทยนี่คือน่าจะเป็นรายการสุดท้ายในไทยแล้วล่ะที่จะใช้การนับคะแนน21นะปีหน้าก็จะเป็นนู่นแล้วนะครับ15แต้มแล้วนะครับไปเชียร์กันเยอะๆนะครับจากแบดมินตันไปไหนต่อจากแบดมินตันเราไปดูสนุกเกอร์หน่อยนะที่ตอนนี้ที่ประเทศจีนเนี่ยเขาจัดการแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลก2026เป็นสนุกเกอร์หญิงนะครับนะสนุกเกอร์หญิงต้องบอกเลยว่าเรากับจีนเนี่ยสูสีกันนะครับซึ่งตอนนี้เมื่อวานนี้ก็แข่งเป็นรอบแรกกันอยู่นะครับนักกีฬาของเราไปแข่งขันส่งทั้ง5คนนะไปแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลก2026นะครับไม่ว่าจะเป็นมิ้งสระบุรีครับณัชชารัตน์วงศ์หฤทัยมือ3ของโลกนะอดีตก็เคยเป็นมือหนึ่งของโลกมาแล้วนะในปี2อดีตแชมป์โลกนะเมื่อปี2022นะเอาชนะทางด้านของมีเดวานจากมองโกเลีย3ต่อ0เฟรมนะครับทำเบรกสูงสุดด้วย61แต้มด้วยนะนะปิดฉากในไม่ใช่ปีชาสิเปิดหัวด้วยชนะนัดแรกในชิงแชมป์โลกนะครับขณะที่เจลสระบุรีว่านฤชาเพิ่มพูนมือ6ของโลกนะครับก็แข็งแกร่งนะเอาชนะมองโกเลียเหมือนกันนะครับอนาตุยาปัตนาซานนะครับ3ต่อ0เฟรมน้องไม้สกลนะครับน้องไม้สกลปัญญาปัญชยาจะน้อยในมือ15ของโลกเอาชนะแชมป์โลกอายุ21ปีคนล่าสุดแชมป์โลกรุ่นน้องนะครับก็คือชิงไคเชียจากจีน3ต่อ0เฟรมนะครับก็ผ่านเข้าสู่ไม่ใช่ผ่านสิเขาแข่งแบบเจอกันนะครับแล้วก็หาผู้ชนะนะครับส่วนใบพัดศรีราชานะครับหรือว่าสาสิภาพรนนทคำจันทร์ นะครับศศิภาพรนนท์คำจันทร์นะครับอดีตแชมป์โลกปี2023นะครับมือ9ของโลกเอาชนะหวังรั่วถงจากจีน3-0เฟรมนะครับแล้วก็มีทางของบีม SR ครับภควรัตน์นะครับกองแก้วภควรันกองแก้วนะครับมือ20ของโลกนะครับเอาชนะอยู่ซินเหียวจากจีน3-0เฟรมนะครับนี่คือเรื่องของสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกนะครับเราผมก็เชื่อมั่นว่านักสนุกเกอร์จากไทยนะรอบรองกันไปถึงแน่นะครับจะเข้าชิงกับจีนแหละวันฟันธงว่ามีจีนที่เข้าชิงนะครับจีนกับไทยเนี่ยผลัดกันสูสีกันมากนะครับรอลุ้นและรอเชียร์กันนะครับเรื่องของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมนะเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41นะครับก็ไปดูเหรียญแล้วก็ไปดูผลการแข่งขันกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเข้มข้นผมตามเฉพาะเรื่องของกรีฑานะเพราะว่าผมชอบดูกรีฑาเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะกีฬาอื่นๆก็ไปติดตามทางเพจของเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีนะเขามีโปรแกรมมีการถ่ายทอดสดทางทีสปอร์ตนะให้ชมกันนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะขาไปดูเรื่องของสรุปเหรียญนะครับให้ฟังกันแล้วก็กีฬาบางประเภทนะครับให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับตาเรื่องของกรีฑาก่อนนะผมชอบดูกรีฑาก็ต้องเอาเรื่องของกรีฑานั่นแหละนะเรื่องของลมกรดนะ4x100นะ4x100ทั้งชายและหญิงนะแข่งกันวันนี้นะครับ4x100เมตรชายนะครับกรุงเทพมหานครนะนอนมาเลยนะยาวมาเลยนะก็คว้าเหรียญทองนะคือน่าจะขาดนิดนึงนะครับในช่วงของปลายไม้4นะครับกรุงเทพมหานครคว้าเหรียญทองนะฮะก็สูสีแหละแต่กรุงเทพมหานครฉีกมาในช่วงของ10เมตรสุดท้ายคว้าเหรียญทองนะครับ 42.08 นะครับคว้าเหรียญทองนะครับเหรียญเงินเป็นของจังหวัดน่านนะ 42.16 แล้วก็เหรียญทองแดงชลบุรี 42.30 นะครับนี่คือ 4x100 เมตรชายนะครับส่วน4x100เมตรหญิงสาวตายจากพัทลุงครับแหมต้องชื่นชมสาวตายจากพัทลุงเนี่ยฮะคว้าเหรียญทองครับ 47.23 วินาทีนะคว้าเหรียญทองยินดีด้วยสาวตายจากพัทลุงสุดยอดจริงๆครับนี่นะเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1คว้าเหรียญทองนะครับไฮไลท์ที่น่าสนใจนะฮะ4ประเภท110เมตรชายนะครับวิ่งข้ามรั้วนะฮะพัชรพลโกษาจันทร์นะครับน้องกลางจากอุบลราชธานีนะก็เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกนะฮะ 13.64 วินาทีคว้าเหรียญทองนะสถิติ 13.67 วินาทีแล้วก็ทำลายสถิติเดิมด้วยนะครับเนี่ยปีนี้เนี่ยกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่สุราษฎร์ธานีในการแข่งขันวิ่งเนี่ยทำลายสถิตินะครับสถิติเดิมเนี่ยกิติพงษ์คงดีทำไว้เมื่อปี2555หรือเปล่านะครับตอนนั้นน่าจะ10เท่าไหร่แล้ว14ปีนะครับตอนนี้2569นะครับลบไปก็ประมาณ14ปีที่แล้วเนี่ยที่ภูเก็ตนะเขาทำไว้เนี่ยทางด้านของกิติพงษ์เขาทำไว้ 13.93 นะคราวนี้น้องพัชรพลโกษาจันทร์ 13.67 ทำลายสถิติคว้าเหรียญทองและทำลายสถิติด้วยเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมนะครับเหรียญเงินเป็นของธนพลภาสีดานะจากชัยภูมิ 14.41 นะชนะขาดนะครับทางด้านของพัชรพลในชนะขาดเลยทีเดียวนะเดี๋ยวทองแดงเป็นสุรนัทจันรักษาจากสุราษฎร์ธานี 14.50 นะครับนะฮะส่วนอีกรายการหนึ่งเป็นการทำลายสถิติแล้วก็คว้าเหรียญทองด้วยนะสถิติใหม่ก็คือวิ่ง 1,500 เมตรชายนะครับน้องปรมาเพชรขวัญใช่ไหมเดี๋ยวขออภัยนะน้องปรมาเพชรขวัญ นะครับทำลายสถิติวิ่ง 1,500 เมตรชายจากพัทลุงอีกแล้วนะพัทลุงนี่เก่งวิ่งจริงๆนะครับ4นาที 09.69 วินาทีนะครับแล้วก็เหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงเนี่ยเป็นชัยภูมิธินภัทรจันทร์ศรีนะครับกับทางด้านของธัญลักษณ์กิ่งคำจากขอนแก่นนะเงินกับทองแดงสูสีกันมากนะครับวัดกันที่รูปถ่าย4นาที 12.19 นะครับนะแล้วก็ธัญลักษณ์จากขอนแก่น4นาที 12.22 นะครับน้องคีนนะทางด้านของน้องปรมะเพชรขวัญได้เหรียญทองนะจากสุราษฎร์จากพัทลุงนะครับใน 1,500 เมตร4นาที 09.69 นะครับส่วนประเภทหนึ่งที่ทำลายสถิตินะครับก็คือน้องคีนธนกฤตปัทมาดิษานะจากขอนแก่นคนนี้ต้องชื่นชมนะ10,000เมตรชายนะครับคว้าเหรียญทองได้สำเร็จนะครับนักวิ่งจากสุราษฎร์ธานี ขออภัยนะนักวิ่งจากขอนแก่นนะไปแข่งขันที่สุราษฎร์ธานีสถิติเดิมในการแข่งขันวิ่ง 10,000 เมตรเนี่ยเป็นของบิ๊กณัฐวุฒิอินนุ่มนะฮะทำไว้กว่า15ปีฮะย้อนหลังไป15ปีนะครับแต่ว่านักวิ่งจากขอนแก่นน้องคีนธนกฤตครับวิ่งแล้วโอ้เรื่องของสปีดเท้าเนี่ยนะคุมอย่างเต็มที่นะสถิติเดิมเนี่ยนะครับก็ทำไว้โดยบิ๊กณัฐวุฒินะฮะแล้วก็น้องมาทำลายสถิติเดิมไว้ได้นะฮะ 10,000 เมตรนะฮะก็ถือว่าเป็นการทำลายสถิติที่ไว้อย่างยาวนานนะคว้าแชมป์ไปนะครับคว้าเหรียญทองนะฮะ 33.05 นะฮะ 33.05 นะครับคว้าเหรียญทองเหรียญเงินเป็นของพระนครศรีอยุธยาครับชยพลเจริญพานิชแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของเชียงใหม่รอยบุญชูบุรณะพงไพรนะครับคือนำโด่งเลยผมดูอยู่ในการถ่ายทอดสดของ T Sport นำโด่งนะครับในช่วงของครึ่งทางแรกเนี่ยนะครับเกาะกลุ่มนะตามอยู่พอเห็นคู่ต่อสู้สปีดเท้าเพจลดลงนะเจ้าตัวก็เร่งฝีเท้า4รอบสุดท้ายถ้าวิ่งเพจเดิมเนี่ยทำลายสถิติแน่นอนแล้วเขาก็ทำสำเร็จนะฮะช่วงปลายๆก็มีเร่งด้วยนะน้องกินธนกฤตนะจากขอนแก่นนะครับส่วนในการแข่งขันวิ่งก็ขอพานะไปที่การแข่งขันสปีดสเก็ตติ้งนะครับที่การจะนักกีฬาจากกาญจนบุรีนะฮะก็คว้าเหรียญทองนะครับในการแข่งขัน Extreme Point and Elimination รุ่นอายุ 8-20 ปีชายระยะ 5,000 เมตรนะครับคว้าเหรียญทองนะครับให้กับกาญจนบุรีนะครับส่วนในประเภทหญิงครับ Speed Skating นะครับในประเภท Extreme Point Elimination หญิงอายุ 8-20 ปีน้องจากชลบุรีครับกัญญาภาถากูลวัฒนาก็คว้าเหรียญทองนะครับเนี่ยนี่คือเรื่องของกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่สุราษฎร์ธานีเกมเล่าเก่าคร่าวๆนะคุณผู้ฟังครับคือแข่งกันเยอะพอแข่งกันเยอะเนี่ยจะบอกว่าแหมไม่เอาทุกเหรียญทุกรายการเหนื่อยครับเยอะจริงๆยิ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยตอนนี้76เหรียญทองไปแล้วนะครับนำโด่งเลยนะครับเชียงใหม่21นครสวรรค์19นนทบุรี16ชลบุรี14ปทุมธานี13สุพรรณบุรี10นะนครศรีธรรมราช9นะ9ทองนะเช่ากับสมุทรปราการสุราษฎร์ธานีเจ้าภาพอุตรดิตถ์นครราชสีมาคราวนี้พอนะครับส่วนท้ายตารางที่เมื่อวานพยายามจะเน้นๆคุณผู้ฟังครับจังหวัด2จังหวัดนี้ได้เหรียญหรือยังนะสระแก้วกับชัยนาทมาแล้วครับสระแก้วได้เหรียญทองแดงแล้วนะฮะก็เป็นเหรียญทองแดงของสระแก้วนะครับส่วนชัยนาทนะครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทคุณวีรภัยแพ่งสุวรรณนะครับก็ช่วยแจ้งมาหน่อยนะว่าชัยนาทจะได้เหรียญเมื่อไหร่นะคุณวีรภัยนะก็ยังไม่ได้เหรียญนะนะครับเป็นจังหวัดเดียวที่ยังไม่ได้เหรียญนะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันยังเชียร์ได้ต่อเนื่องสำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมนะนะครับโอ้นะคุยกันเรื่องของกีฬาเยาวชนแห่งชาติสมัยที่ไปถ่ายทอดนะสนุกนะนะครับไปเชียร์กันทางใต้นี่เขาชอบดูมวยนะนะมวยเนี่ยโอ้โหเสียงเฮลั่นนะลั่นยิมเนเซียมอ่ะนะลั่นยิมเนเซียมเราต้องไปดูอ่ะโอ้แข่งอะไรกันเฮ่เฮ่เฮ่ทำนุ้งทำนิ้วชู5นิ้วชู3นิ้วผมก็ซื้อซื้อเขานิ้วโชว์อะไรกันนะมวยก็ต่อยแต่กองเชียร์เนี่ยเฮ่ไม่พอโชว์นิ้วกันด้วยประมาณนั้นนะครับนั่นถึงบรรยากาศแต่ตอนนี้นะก็ติดตามในภารกิจการถ่ายทอดสดทางทีสปอร์ตได้นะครับเรื่องของฟุตบอลนะตอนนี้เนี่ยช้อปปี้ครับนะครับก็กำลังแข่งขันกันอยู่นะใครเป็นแฟนของบุรีรัมย์ก็ตอนนี้นะเจอกับยาโฮดารุนทักซิมนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามี VAR ในนัดแรกเนี่ยบุรีรัมย์ชนะไปก่อนนะ3ประตูต่อ1ในบ้านของยาโฮตอนนี้บุรีรัมย์เปิดบุรีรัมย์สเตเดียมนะครับต้อนรับการมาเยือนของยาโฮนะในการถ่ายทอดสดของไทยรัฐสปอร์ตนะไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับในครึ่งแรกเนี่ยท้ายเกมครึ่งแรกหรือครึ่งหลังเนี่ยนะทางด้านของยะโฮนะครับครึ่งแรกยังไม่จบนี่นะแข่ง19นาฬิกาน่าจะมีจังหวะ VAR นะครับยะโฮได้จุดโทษในจังหวะที่ผู้รักษาประตูของบุรีรัมย์นะไปทำฟาวไปรวบขาผู้เล่นของยะโฮในเขตโทษกรรมการดูเรื่องของ VAR ตัดสินเป็นจุดโทษนะทำฟาวในเขตโทษยะโฮจะได้ยิงจุดโทษนะเดี๋ยวผมจะเล่าประตูก่อนว่าจะได้หรือไม่ได้นะนะก็เดี๋ยวก็จะได้ไปดูคู่อื่นๆอีกคู่หนึ่งเนี่ยเป็นการแข่งขันกันระหว่างเซรังงอเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือน เออไม่ใช่สินำดินกังเวียดนามนะต้อนรับการมาเยือนเซลังอของมาเลเซียนะครับนัดแรกเซลังอชนะมา 2-1 แล้วก็นัดนี้เนี่ยเซลังอนำอยู่ 1-0 นะครับนะผู้ชนะคู่นี้จะไปชิงเข้าชิงนะเชื่อว่าเซลังอไม่น่ามีปัญหานะพอดูในครึ่งแรกครึ่งหลังเนี่ยนาทีที่80เซลังอนำดินอยู่ 1-0 เอาล่ะครับประตูนี้ของยาโฮจะจุดประกายของยาโฮหรือเปล่าในการไล่บุรีรัมย์มาได้จุดโทษนะครับแล้วก็บุรีรัมย์นะผู้สาประตูเนี่ยอัจฉริตนะครับจะเป็นผู้ป้องกันจุดโทษได้หรือไม่ตัวเองไปทำฟาวด้วยรับกระชอกนะแล้วก็ออกมาตัดบอลพลาดนะแทนที่ตัดบอลไปตัดขากองหน้าของยาโฮด้วยดินะกรรมการก็เป่าฟาวครับและตอนนี้นะตัวหน้าของยาโฮนะจะได้ยิงจุดโทษนะครับยาโฮดารุณทักษิณจะได้หรือไม่นะนะกองหน้าของยาโฮถอยออกมาประมาณ5-9ฮะดวลกับผู้สาประตูของบุรีรัมย์นะจะตียิงประตูนำได้หรือไม่ถอยหลังมาซอยขาแล้วเข้าไปยิงลูกนี้เรียบร้อยกลางประตูนะครับยาโฮขึ้นนำ1-0เจ้าบ้านโดนกระตุกหนวดแล้วบุรีรัมย์แชมป์ไทยลีกโดนกระตุกหนวดแล้วครับจะทำยังไงล่ะแม่ลุ้นกันต่อนะฮะลุ้นกันต่อนะครับนี่คือฟุตบอลนะคุณผู้ฟังครับนะทางไทยรัฐก็ถ่ายทอดสดอยู่นะยาโฮนะครับขึ้นนำเจ้าบ้านบุรีรัมย์1-0ในศึกช้อปปี้ครับหรือว่าศึกสโมสรอาเซียนนะครับพูดถึงฟุตบอลแล้วเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับชุด U17 นะครับลงแข่งขันนัดสุดท้ายกับเมียนมานะครับก็ของเราก็ตกเราก็ไทยกับเมียนมาก็ตกรอบกันทั้งคู่แล้วล่ะนะฮะก็เตะกันได้ครบของเรามาร์คโคเกิลนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็มั่นใจว่าล่ะนัดสุดท้ายก็ขอใช้ชนะกลับมาให้กับทีมชาติไทยบ้างเถอะเป็นขวัญกำลังใจถึงแม้ว่าจะตกรอบไปแล้วนะครับโอกาสเข้ารอบก็ต้องมีหลายก็เรียกว่าอะไรหลายช้อยอ่ะก็คือยากนะฮะแล้วเจอกับเมียนมาต้องชนะได้ก่อนนะครับไทยกับเมียนมาก็แพ้ทั้งทาจิกิสถานแล้วก็แพ้ซาอุดิอาระเบียมานะครับเล่นไปเล่นมานะเมียนมานำ2-0 เลยนะครับนาทีที่19กับ22จากนักเตะคนเดิมนะครับนะฮะยิงทั้ง2ประตูชัยยมัตมินนะครับลูกแรกก็ยิงเข้าไปลูก2เนี่ยวอลเลย์เท้าซ้ายเน้นนะครับเรียบร้อย2-0นะฮะนาทีที่22ก็นำไทยก็ต้องแก้เกมนะครับผลพิทักษ์รุ่งเรืองจ่ายบอลให้กับปากรสุทธิประภายิงให้ไทยไล่มา 1-2 ในครึ่งแรกนะครับพอจบด้วยสกอร์นี้ในครึ่งแรกครับครึ่งหลังเราก็แก้เกมจริงๆเราก็โรลสเตชันเยอะนะฮะเอานักเตะไปสำรองเปลี่ยนไปลงบ้างนะครับนะฮะทางด้านของหน้าผู้ฝึกสอนของเรานะครับก็เปลี่ยนผู้เล่นบ้างนะฮะในครึ่งหลังมาโคคอตเคิลนะครับก็เราก็ได้ลูกตีเสมอนาทีที่75จังหวะคนเดิมนะครับจอมแอสซิสครับผลพิทักษ์รุ่งเรืองก็จ่ายบอลให้กับดาวิดกาแบรกนะครับตัวสำรองที่ลงเข้าไปยิงนะครับให้ไทยตีเสมอ 2-2 นะครับจบเกมนะครับทางด้านของมาโคคอตเคิลก็บอกว่าความหวังของเราคือการได้ไปฟุตบอลโลก U18 แต่ว่าเราไปไม่ได้นะก็รู้สึกเศร้าแล้วก็เสียใจนะครับได้มาแต้มเดียวหลังจากที่ตามหลังมา 0-2 และเสมอ 2-2 นะครับก็พยายามอย่างเต็มที่ผิดหวังและเสียใจนักน้องๆนักกีฬาทุกคนก็ผิดหวังและเสียใจเพราะว่าเราตั้งเป้าไว้นะแต่เมื่อไปไม่ได้แล้วก็ขออภัยนะครับแล้วก็บอกว่าเด็กชุดนี้ก็เป็นความหวังของทีมนะครับแล้วก็รอนะแล้วก็ยินดีในการรับใช้ทีมชาตินะครับนะฮะก็เดินทางกลับนะครับนักกีฬาของเราจะเดินทางกลับนะถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้นะครับ14พฤษภาคมถึงสนามบินสุวรรณภูมิน่าจะประมาณสัก14:00 น.ให้กำลังใจน้องๆนะครับทำอย่างเต็มที่แล้วนะครับส่วนเรื่องของฟุตบอลไทยชุดรุ่นต่างๆไม่ประสบความสำเร็จนะครับไม่ได้อยู่ที่น้องเลยนะครับอยู่ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับวางแผนกันยังไงจัดกันอย่างไรนะครับก่อนหน้านั้นชุด U20 ก็ยกให้บุรีรัมย์ไปทำทั้ง4ปี2ปี3ปีแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จมาทำเองยกให้มาทำเองก็ไม่ประสบความสำเร็จทั้งที่ฟุตบอลทีมชาติไทยก็มีหลายทัวร์นาเมนต์นะนะคุณผู้ฟังน้องๆจากโรงเรียนกีฬานะการแข่งกีฬาของถ้วยพระราชทานกอขอเนี่ยนะที่เดลินิวเขาจัดกรมพลังศึกษานะนักเตะแต่ละคนก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับน้องๆหลายคนก็ได้อยู่ในตัวเลือกทีมชุดนี้หรือเปล่านะก็มีคำถามมากมายนะฮะลีกของเยาวชนเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนะลีกฟุตบอล17ปีนี่โคกคัพเขาจะจัดลีก17ปีแล้วก็หลายๆโรงเรียนที่สมัครแข่งขันทั้งทั่วประเทศอ่ะนะก็คงจะได้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็คงจะได้ไปดูนะวางแผนกันว่าเราจะจัดการเรื่องของฟุตบอลเยาวชนรากฐานฟุตบอลเยาวชนเพื่อต่อยอดทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างไรนะครับนะผิดหวังและเสียใจผมกองเชียร์ผมก็ผิดหวังและเสียใจนะนี่ฟุตบอลทีมชาติไทยตกรอบนะฮะแต่เราก็ต้องเชียร์กันต่อไปนะครับนะฮะ คืนนี้ e-sport ประเภทคอนโทรลนะครับสัปดาห์ที่2นะฮะเราแข่งขันกันอยู่ในคืนนี้นะผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรรอติดตามนะครับเราเจอกับมาเลเซียเจอเนปาลเจอบังกลาเทศแล้วก็เจอนิวซีแลนด์นะครับทีมการแข่ง e-sport ประเภทคอนโทรลของไทยสัปดาห์ที่2ลงแข่งขันกันนะครับนะหาแชมป์นะเรารอลุ้นกันแข่งกัน2วันนะ13และ14นะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะครับได้เข้ารอบหรือไม่นะครับส่วนทางด้านของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับในค่ำคืนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับภายใต้การนำทีมของเป๊ปกวาร์ดิโอลานะครับจะเจอกับอินซีพังงาดนะครับคริสตันพาเลซนะครับที่เอเดียสสเตเดียมต้องการชัยชนะก่อนเพื่อไปกดดันอาร์เซนอลไม่ให้คว้าแชมป์ง่ายๆนะครับตลอด15นัดที่ผ่านมานะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะคริสตันพาเลซ9นัดนะแล้วก็ยิงถึง41ประตูคือเหนือกว่าทุกอย่างแต่ลูกกลมๆ มีลมอยู่ข้างในอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะแต่ว่าค่ำคืนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เขาหวังแหละนะต้องชนะก่อนเพื่อไปกดดันนะในนัดที่เหลือนะครับก็นี่คือวาดวงกีฬาในวันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผมณัฐนนท์ชูเมืองและเทมันทุกท่านลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพุทธศักราช2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเกษตรกรหลายพื้นที่ถือเลิกวันพืชมงคลปักดำกล้าข้าวตามธรรมเนียมโบราณโดยหวังให้พืชผลเจริญงอกงามดีบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์และพรปวีช่อชูวงศ์เข้ารอบ2การแข่งขันแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:31 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพุทธศักราช2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพญาแรกนาหวานข้าวณแปลงนาสาธิตสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงมณฑลพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวินโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาญาตราขบวนพร้อมด้วยเทพีคู่หาบทองเงินออกจากโรงพิธีพราหมณ์เมื่อถึงหน้าพระที่นั่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระยาแรกนาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วออกไปประกอบพิธีแรกนาเจ้าหน้าที่จูงพระโคเทียมแอกพระยาแรกนาเจิมพระโคและคันไถแล้วจึงไถดะไปโดยรี3รอบโดยขวาง3รอบวานธัญพืชโหนหลวงลั่นคองชัยแล้วไถกรบอีก3รอบเจ้าพนักงานปลดพระโคออกจากแอกพระยาแรกนาและเทพีกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์พราหมณ์เชิญของกินเสียงทาย7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคเสร็จแล้วนายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กราบบังคมทูลถวายคำพยากรณ์การเสียงทายผ้าของพระยาแรกนาสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญและการเสียงทายพระโคกินเลี้ยงในการนี้พระยาแรกนาหยิบเสียงทายผ้านุ่งหกคืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่การเสียงทายพระโคกินเลี้ยงพระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินน้ำและหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าบริบูรณ์พอสมควรธัญหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีและพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองจากนั้นรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปี2569ประกอบด้วยปลัดเกษตรของแผ่นดิน3สาขาได้แก่สาขาปราดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสาขาปราดเกษตรดีเด่นและสาขาปราดเกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ16สาขาอาชีพได้แก่อาชีพทำนาอาชีพทำสวนอาชีพทำไร่อาชีพไร่นาสวนผสมอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอาชีพเลี้ยงสัตว์อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพันไม้น้ำอาชีพปลูกสวนป่าสาขาบัญชีฟาร์มสาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสาขาการปฏิบัติการทางเกษตรที่ดีสำหรับพืชสาขาเกษตรอินทรีย์ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรและสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรผู้แทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ13กลุ่มได้แก่กลุ่มเกษตรกรทำนากลุ่มเกษตรกรทำสวนกลุ่มเกษตรกรทำไร่กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์กลุ่มเกษตรกรทำประมงกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มยุวเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้าวชุมชนประเภทข้าวหัว มะลิศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวอื่นๆและวิสาหกิจชุมชนและผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ7สหกรณ์ได้แก่สหกรณ์การเกษตรสหกรณ์โคนมสหกรณ์ผู้ผลิตยางพาราสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์ร้านค้าสหกรณ์บริการและสหกรณ์เครดิตยูเนียนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลตามลำดับเสร็จแล้วพระยาแรกนาญาตราขบวนพร้อมด้วยเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์เมื่อถึงหน้าพระที่นั่งพระยาแรกนาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกพระพลาพิธีไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาสาธิตสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตทอดพระเนตรพระยาแรกนาหวานข้าวในแปลงนาสาธิตสำหรับปลูกไว้เก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีต่อๆไปเวลา 9:49 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังบริเวณแปลงนาสาธิตสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตจากนั้นเสด็จเข้าพระพลาพิธีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาพร้อมด้วยเทพีคู่หาบทองเงินเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วออกไปประกอบพิธีแรกนาเมื่อประกอบพิธีเสร็จแล้วพระยาแรกนาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันเดียวกันนี้เวลา 14:10 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปส่งร่วมงานจิตรลดากตัญญุตาพระคุณครูยิ่งใหญ่ไม่อาจลืมประจำปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: หลายพื้นที่ถือเลิกวันพืชมงคลปักดำกล้าข้าวตามธรรมเนียมโบราณโดยหวังให้พืชผลเจริญงอกงามดีเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลพบุรีทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทานถือฤกษ์ดีในช่วงวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกพร้อมใจการนำเครื่องจักรกลการเกษตรลงมือไถแปลงนาพร้อมทั้งใช้รถช่วยปักดำพันธุ์ข้าวที่มีการเพาะกล้าข้าวเตรียมไว้ก่อนหน้าแล้วลงสู่แปลงนาแปลงแรกในช่วงฤดูการทำนาปีเช่นนายพัฒนามีทรัพย์รองประธานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสะเตยและเกษตรกรชาวนาต้นแบบในอำเภอบ้านหมี่เล่าว่าก่อนถึงวันพืชมงคลของทุกปีจะมีการเตรียมพื้นที่นาด้วยการปล่อยน้ำเข้าแปลงนาและใช้วิธีไถกลบตอสังข้าวแทนการเผาเพื่อย่อยสลายฟางและตอสังลงในดินเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุปรับปรุงดินให้ร่วนซุยและเพิ่มธาตุอาหารลดการใช้ปุ๋ยเคมีและเมื่อถึงวันพืชมงคลซึ่งถือเป็นวันสำคัญของชาวนาไทยก็จะใช้รถปักต้นข้าวลงสู่แปลงนาแปลงแรกเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ของการทำนาซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการเริ่มต้นเพาะปลูกที่ดีจะมีฝนตกต้องตามฤดูกาลนาข้าวอุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกับนายไพรัตน์แสงศรีนินชาวนาบ้านสวนไหมตำบลมุกอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยว่าได้ถือฤกษ์ดีวันพืชมงคลหลังพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญนำรถไถมาไถนาและหว่านข้าวตามความเชื่อว่าหากเริ่มลงมือเพาะปลูกหลังการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งถือเป็นวันมงคลของเกษตรกรจะทำให้ต้นข้าวเจริญเติบโตงอกงามและ

0: ผมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างไม่ขาดสายด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจิตอาสาให้บริการและอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดโดยนางสมบัติอุดมศรีจากจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่มากราบพระบรมศพด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพด้านผ้าไหมให้ประชาชนในท้องถิ่นโดยเฉพาะที่จังหวัดเพชรบูรณ์สร้างรายได้จากภูมิปัญญาที่ยั่งยืน
1: คิดถึงท่านที่ท่านทำให้เรามีความสุขมีรายได้ถึงขนาดนี้แล้วยกตัวอย่างเช่นผ้าไหมก็อยู่ที่บางชมพูสามแยกบางชมพูที่กำนันจุ่นนะคะตรงภูมิของผ้าไหมนะคะเป็นงานท้องถิ่นนะคะ
0: เช่นเดียวกับนายนิเวศหน่อแก้วมูลประชาชนจากย่านเจริญกรุงเทพมหานครกล่าวว่าเข้ากราบพระบรมศพกว่า30ครั้งแล้วเพราะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประสบกรณิกรอยู่ดีกินดีทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็นด้านการแก้ปัญหาความยากจนการส่งเสริมงานศิลปาชีพและการอนุรักษ์ทรัพยากร
2: ท่านก็ช่วยคนนะคนยากคนจนนี้ช่วยตลอดชีวิตกันเขาก็มีโครงการใหม่ๆมาพวกเสื้อผ้าศิลปาชีพฟังใจพวกป่าไม้พวกเสื้อผ้าหลายอย่าง
0: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพใน5ช่วงเวลาตั้งแต่8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและโปรดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งแต่งกายสุภาพไว้ทุกสีดำหรือสีขาวงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นทางนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเบอร์โทรศัพท์1818ชวนันท์มาลีรายงาน
3: กรมศิลปากรเปิดให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่งคำขอรับการพิจารณาจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและกลั่นกรองหนังสือที่ระลึกงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายในวันที่25พฤษภาคมนี้
4: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและกลั่นกรองหนังสือที่ระลึกงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณากลั่นกรองการจัดทำหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานพระบรมศพของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยสามารถแจ้งความประสงค์และส่งคำขอจัดทำหนังสือที่ระลึกภายในวันที่25พฤษภาคมนี้สำหรับเนื้อหาของหนังสือที่ระลึกจะต้องจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประเทศชาติหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้แก่ประชาชนพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าหนังสือมีเนื้อหาเกี่ยวข้องด้วยพระราชประวัติพระราชกรณียกิจพระเกียรติคุณพระปรีชาสามารถและคุณูปการที่ทรงมีต่อประเทศชาติเนื้อหาด้านสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์หรือเป็นหนังสือกวีนิพนธ์ที่มีเนื้อหาแสดงความอาลัยเฉลิมพระเกียรติคุณแต่งด้วยคำประพันธ์ลักษณะต่างๆที่ถูกต้องตามหลักฉันทลักษณ์หน่วยงานเจ้าของหนังสือต้องเป็นผู้แจกจ่ายเผยแพร่ห้ามจำหน่ายจัดทำหนังสือให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม2569หรืออาจแล้วเสร็จภายหลังไม่เกินเดือนกรกฎาคม2570ทางนี้การขอจัดทำหนังสือที่ระลึกหน่วยงานภาครัฐให้ผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไปหน่วยงานเอกชนผ่านหัวหน้าหน่วยงานองค์กรส่งไปยังฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการสำนักขอจดหมายเหตุแห่งชาติกำหนดส่งแบบได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่25พฤษภาคมดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานหอจดหมายเหตุแห่งชาติมาริชโยรายงาน
3: โฆษกกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงเอกชนนำเข้าข้าวโพดสหรัฐ1ล้านตันเป็นการรักษาความมั่นคงอุตสาหกรรมอาหารสัตว์พร้อมย้ำมีมาตรการคุมเข้มป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกรไทย
5: นายกรณิตนนท์จุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงกรณีภาคเอกชนไทยลงนามความร่วมมือซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปริมาณ1ล้านตันจากสหรัฐอเมริกาว่าการลงนามดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกันความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานอาหารสัตว์ เนื่องจากไทยมีความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถึงปีละ9 ล้านตันแต่สามารถผลิตในประเทศได้เพียงปีละ5

0: ล้านตันประกอบกับมาตรการคุมเข้มการนำเข้าข้าวโพดปลอดการเผาจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ปัญหา PM 2.5 และต้นทุนวัตถุดิบทดแทนที่พุ่งสูงจากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางทำให้ภาคเอกชนมีความจำเป็นต้องหาแหล่งนำเข้าใหม่เพื่อรักษาขีดความสามารถในการส่งออกอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์โดยกระทรวงพาณิชย์ยืนยันมาตรการดูแลเกษตรกรไทยอย่างเคร่งครัดโดยบังคับให้ผู้ประกอบการต้องรับซื้อผลผลิตในประเทศปริมาณ5ล้านตันให้หมดก่อนในราคาขั้นต่ำที่กำหนดและหากมีการนำเข้าเกินโควต้า1ล้านตันจะจัดเก็บภาษีในอัตราสูงถึง72%พร้อมค่าธรรมเนียมเพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของวัตถุดิบในประเทศอย่างรำข้าวหรือปลายข้าวปฏิพลสัตพรมมารายงาน
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: ขณะนี้เวลา 20:17 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอาเมดอาบูเกตเลขาธิการสันนิบาตรัฐอาหรับออกแถลงการประณามอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าสมาชิกของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน4นายพยายามรุกล้ำเกาะบูบียันของคูเวตพร้อมชี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของคูเวตอย่างร้ายแรงและเรียกร้องให้อิหร่านยุติการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อประเทศอ่าวอาหรับโดยทันทีด้านกระทรวงมหาดไทยของคูเวตเปิดเผยว่าเหตุเกิดปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของคูเวตกับผู้รุกรานชาวอิหร่านที่พยายามเดินเรือรุกล้ำเกาะบูบียันส่งผลให้เจ้าหน้าที่คูเวตได้รับบาดเจ็บ1นายก่อนที่ทางการคูเวตจะสามารถจับกุมตัวผู้บุกรุกเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยระบุว่าเจ้าหน้าที่ชาวอิหร่านทั้ง4นายที่เดินเรือเข้าสู่หน้าน้ำของคูเวตเนื่องจากระบบนำทางขัดข้องระหว่างปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนทางทะเลสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายออสการ์โลเปสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลของสเปนที่ระบุว่ารัฐบาลสเปนจะเดินหน้าผลักดันกฎหมายควบคุมแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อไปด้วยการบังคับให้บริษัทโซเชียลมีเดียเปิดเผยวิธีการทำงานของอัลกอริทึมบนแพลตฟอร์มและวางกฎระเบียบของระบบ AI ที่มีความเสี่ยงสูงแม้เผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่หลายแห่งนายโลเปสกล่าวเพิ่มเติมว่ามาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อรับมือกับปัญหาการกลั่นแกล้งทางออนไลน์การคุกคามทางเพศและการใช้ AI สร้างภาพอนาจารที่กระทบต่อเยาวชนโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงพร้อมย้ำว่าสเปนสนับสนุนแนวคิด AI ที่น่าเชื่อถือซึ่งให้ความสำคัญกับความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองเยาวชนมากกว่าผลประโยชน์ทางธุรกิจสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐสภานาอูรูซึ่งเป็นประเทศเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกมีมติผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปลี่ยนชื่อประเทศจากนาอูรูเป็นนาโอเอโรซึ่งขั้นตอนต่อไปจะเป็นการจัดทำประชามติทั่วประเทศและหากประชาชนให้ความเห็นชอบชื่อใหม่ดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในเอกสารทางการสัญลักษณ์ของรัฐตลอดจนการใช้ชื่อประเทศในเวทีระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศรวมถึงชื่อในองค์การสหประชาชาติทั้งนี้ประธานาธิบดีเดวิดอาเดียงของนาอูรูเสนอแนวคิดเปลี่ยนชื่อประเทศเพื่อสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของประเทศตนเองเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยชื่อประเทศนาอูรูมาจากการที่ชาวต่างชาติในอดีตไม่สามารถออกเสียงคำว่านาโอเอโรได้อย่างถูกต้องจึงทำให้ชื่อประเทศถูกเรียกเพี้ยนมาเป็นนาอูรูและใช้มาจนถึงปัจจุบันต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมการแข่งขันเรือยาวชาย5ฝีพาย500เมตรชิงชนะเลิศทีมอุตรดิตถ์ประกอบด้วยสุวัฒน์จุมพลติงธนพลเสวนาณัฐนกรสังขำกิตติศักดิ์โพเงินและภัทรกรกิ่งเกล้าโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมแซงเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ด้วยเวลา2นาที 3.13 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่วนเรือยาวหญิง5ฝีพาย500เมตรรอบชิงชนะเลิศทีมอุตรดิตถ์ประกอบด้วยปณิตาจุลนันท์อาชิรยายาติพิมพ์เพ็ญพิชชาเกตปั้นอิสยาปานทองและจัญญาพรคงนวลคว้าเหรียญทองไปครองหลังเข้าเส้นชัยเป็นทีมแรกด้วยเวลา2นาที 23.28 วินาทีขณะที่การแข่งขันเรือยาวมังกรประเภทหญิง10ฝีพายระยะ500เมตรรอบชิงชนะเลิศทีมอุตรดิตถ์แซงเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ด้วยเวลา2นาที 31.12 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองโดยเหรียญเงินเป็นของทีมจากเชียงใหม่และทีมมุกดาหารคว้าเหรียญทองแดงไปครองส่วนเรือยาวมังกรชาย10ฝีพายระยะ500เมตรทีมจากอุตรดิตถ์ยังคงรักษาฟอร์มยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยไปด้วยเวลา2นาที 18.16 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองส่งผลให้วันนี้อุตรดิตถ์ขยับขึ้นมารั้งอันดับ8ของตารางขณะที่อันดับ1ยังคงเป็นกรุงเทพมหานครที่ทำผลงานไป68เหรียญทอง57เหรียญเงินและ68เหรียญทองแดงส่วนอันดับ2คือเชียงใหม่และนนทบุรีตามมาเป็นอันดับที่3ทั้งนี้การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง17พฤษภาคมติดตามถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทาง T-Sport 7การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวครีมบุษนันอึ๋งบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกตบเอาชนะเหยาเจียมินมืออันดับ32ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกม21-16และ21-6ผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จน่านหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกเอาชนะอุณติฮูดามืออันดับ21จากอินเดีย2-1เกม11-21 21-17 21-16ผ่านเข้าสู่รอบ2เช่นเดียวกันส่วนประเภทหญิงคู่ฮาไทยทิพย์มิจาดและณปภากรตุงคาสถานคู่มืออันดับ40ของโลกแพ้ให้กับซากายะฮิโรตะกับอายาโกะซากุระโมโตะจากญี่ปุ่นไปอย่างน่าเสียดาย0-2เกม12-21และ10-21ประเภทชายคู่พีรัชชัยสุขพันธ์และภคพลธีระรัศกุลคู่มืออันดับ61ของโลกตบเอาชนะจูเลียไมโอกับวิลเลียมวิลเลเจอร์คู่มืออันดับ67ของโลกจากฝรั่งเศส2-0เกม22-20และ21-16ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับนูโมฮัมหมัดอัสลีอายุบอัสลียันและตันวีเคืองคู่มืออันดับ25ของโลกจากมาเลเซียการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M15 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour ที่สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมรอบแรกประเภทชายเดี่ยวยุทธนาเจริญผลเอาชนะวูฮามินดุกจากเวียดนามได้อย่างสนุก2เซตรวด 7-6 ไทเบรก 7-2 และ 6-2 เข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับอลันมากาดันจากเม็กซิโกส่วนหญิงเดี่ยวยาตาวีฉิมฉ่ำเอาชนะอาเมราคาสทูกันจากคาซัคสถานได้อย่างขาดลอย6-0และ6-1ทะลุเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับเอลิเซียจากนิวซีแลนด์การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่3ทีมชาติไทยเสมอเมียนมา2-2และทำให้จบอันดับ3ของกลุ่ม A หยุดเส้นทางการไปลุยศึกฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกที่ประเทศกาตาร์ช่วงปลายปีนี้ไปอย่างน่าเสียดายมาโคก็อกเคิลหัว ัวหน้าผู้ฝึกสอนให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าแม้เกมนี้จะตั้งเป้าเอาชนะให้ได้แต่ทีมเริ่มเกมได้ไม่ดีนักทำให้ตามหลังถึง0ต่อ2ประตูก่อนจะตีเสมอได้ในช่วงท้ายสุดท้ายทีมชาติไทยคว้ามาได้เพียง1แต้มความรู้สึกในตอนนี้มีทั้งความเสียดายและผิดหวังที่ไม่สามารถทำความฝันที่จะไปฟุตบอลโลกให้เป็นจริงได้และหวังว่าในอนาคตผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฟุตบอลไทยจะวางแผนและเตรียมความพร้อมให้นักเตะรุ่นต่อไปเพื่อสานฝันนี้ให้สำเร็จผานิชคาดนาครายงาน
5: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
7: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
3: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
8: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านถึงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะในวันนี้นะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะพบกันกับคุณผู้ฟังในทุกค่ำคืนเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยในช่วงเวลานี้ค่ะวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้นะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้นะคะก็เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองเป็นการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนี้นะคะทำไมถึงต้องใช้คำว่าพานแว่นฟ้าพานแว่นฟ้าหมายถึงพานที่วางซ้อนเป็น2ชั้นพานใบบนค่ะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าสำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะผลงานที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเป็นตอนที่มีชื่อว่าไก่ที่หายไปค่ะประพันธ์โดยรมนกมลวาคินและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวของไก่ที่หายไปจะเป็นอย่างไรติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

นดิ้นสุดแรงจนหลุดแล้วกระสือกระสนหอบชีวิตไปพร้อมกับเชือกมัดที่ขาเขาไม่ทันมองว่ามันไปทางไหนเพราะง่วนอยู่กับหม้อต้มน้ำเดือดพล่านบนเตาไฟตอนที่ถูกถอนขนที่คอมันทั้งร้องทั้งดิ้นเชือกที่เขาใช้มัดปีกไขว้หลังทำให้มันรอดลานประหารหลังบ้านจึงเหลือเพียงเข้ากับเชือกที่พื้นแม่เดินกลับมาพร้อมมีดที่ลับจนคมนิ้วหน้าขมวดคิ้วเมื่อรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจ้องหน้าเขาเราเค้นผู้ต้องสงสัยแล้วก็ฟาดเสียงลงกลางกระหม่อมเขาปฏิเสธแต่แม่ไม่ฟังอารมณ์ข้างค้างตั้งแต่ทะเลาะกับพ่อเขาจึงเป็นผู้รับแรงกระแทกแทนพ่อกับแม่ทะเลาะกันบ่อยจนเขารู้สึกเบื่อหนักหนาสุดก็เรื่องไก่ตอนที่ทะเลาะกันนั้นฟ้ายังไม่สว่างหลังพ่อฉุนเฉียวออกจากบ้านไปแม่ก็สั่งเข้าเสียงสั่นเครือชี้ไปทางหลังบ้านบอกให้เข้าล้าวแล้วก็จับไก่เอาตัวเมียนะแม่ย้ำว่าต้องไก่ตัวเมียเขาจำเป็นต้องลุกไปและทันทีที่ก้าวเข้าล้าวพวกไก่ก็พากันซ่อนตัวในความสลัวแม่เปิดไฟให้เพราะแสงจากหลอดกลมสว่างวาบขึ้นไก่นับสิบตัวตกใจหนีแตกกระเจิงเรากับรู้สถานการณ์เขารู้สึกหวั่นเมื่อนึกถึงพ่อถ้าหากกลับมาแล้วรู้ว่าแม่ไม่ยอมทั้งที่พูดเตือนเป็นคำขาดคงโกรธจนเบี่ยงบ้านทิ้งได้ทั้งหลังเขานิ่งคิดจนได้ยินเสียงเร่งหันไปเห็นสายตาแม่จับจ้องอยู่สังหารไม่ยากแล้วจับยิ่งยากกว่าพื้นที่3คูณ4เมตรเขาวิ่งไล่จับไก่จนเหนื่อยเสียงกระพือปีกอื้ออึงดังไปทั้งแล้วขนหลุดติดกับมือกว่าจะคว้าตัวหนึ่งได้เป็นตัวเมียที่แม่อยากได้เนื้อมันนุ่มกว่าตัวผู้แม่เดินเข้าบ้านไปที่ครัวบอกว่าจะรับมีดคมๆ มาให้เขากดตัวมันไว้กับพื้นรวบขามันแล้วมัดด้วยเชือกฟางที่แม่เตรียมไว้ให้จับปีกไขว้หลังแล้วมัดอีกมันยังพยายามดิ้นดวงตากลมแลใส่ซื่อนั้นทำเอาเขาไม่อยากลงมือเขาจึงปลดเชือกฟางเก่าเปื่อยสีแดงซีดที่มัดกระสอบออกทดสอบกระชากสองครั้งก็ขาดเขารีบเปลี่ยนแทนเส้นที่มัดอยู่ที่มันแล้วว่ามันจะเอาชีวิตรอดได้ไหมเขาหันไปติดเตายกหม้อน้ำขึ้นตั้งเหลียวมองมันเป็นระยะจนยินเสียงร้องและเสียงกระพือปีกเขาหันไปก็เห็นมันพ้นพันธนาการแล้วโชคดีที่แม่ยังไม่กลับมาเขารีบหันกลับแซงสนใจน้ำในหม้อที่กำลังเดือดแม่กลับมาไม่เจอมันแต่เพื่อที่ไปตามหาเขาออกจากบ้านพร้อมกับเป้กระสอบปุ๋ยแล้วก็มีดเน็บดีหน่อยที่ตอนนี้ท้องฟ้าสว่างแล้วแต่พื้นที่หมู่บ้านกว้างขนาดวิ่งเล่นกันทั้งวันก็ไม่ทั่วไม่รู้ว่าจะหาเจอได้ยังไงภาวนาให้มันทิ้งร่องรอยไว้บ้างนึกถึงคำขู่ของแม่หากจับกลับมาไม่ได้ชะตากรรมของเขาคงไม่ต่างจากมันเขายืนนิ่งคิดหลังเดินพ้นเขตรั้วบ้านลังเลว่าจะไปทางไหน

หมอกขาวสะอาดหอบกลิ่นหอมอ่อนของดอกไม้ป่าจากบนหุบเขาโรยตัวลงมาดอกไม้ป่าซ่อนตัวตามซอกหินช่อหนึ่งมีหลายดอกกลีบดอกบางแล้วก็ใสสะอาดเหมือนแก้วส่งกลิ่นหอมที่สุดในช่วงเช้ามืดหมู่บ้านกลางหุบเขาจึงมียามเช้าที่เป็นเอกลักษณ์บ้านเรือนส่วนมากยังเป็นแบบดั้งเดิมตัวบ้านยกจากพื้นราวเมตรครึ่งใต้ถุนไว้เก็บฟืนฝาไม้ไผ่ขัดแตะหลังคาแป้นเกล็ดหน้าบ้านทำลานตากหมากไปทางไหนก็มีแต่ลูกหมากสดกองเต็มใต้ถุนบ้านเป็นผลผลิตขึ้นชื่อของหมู่บ้านคนข้างนอกเข้ามากว้านซื้อถึงที่เขาเดินลงเนินผ่านบ้านหลังเก่าชั้นเดียวเด็กหญิงร่างเล็กถือมีดผ่าลูกหมากสดช่วยพ่อแม่โดยเลี้ยงน้องไว้ไม่กี่ขวบอยู่ข้างๆเขาลองตะโกนถามเผื่อใครเห็นไก่เสียงตอบกลับมาว่าไม่เห็นหลังถัดไปบอกว่าเห็นแล้วชี้ไปทางหนึ่งแต่หลังตรงข้ามพร่องบอกแล้วก็ชี้ไปอีกทางเขาแค้นหัวเราะรู้แล้วว่าสองบ้านไม่ใช่พวกเดียวกันเขาไม่ไปตามคำบอกของใครเลือกเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองเดินตรงแล้วก็ขึ้นลงอีกสองเนินก็เจอสิ่งที่ตามหาเชือกฟางสีแดงซีดเก่าตกอยู่ที่พื้นหยิบขึ้นดูก็รู้ว่าเป็นเส้นที่เขาใช้มัดขามันเขาพึมพำไก่มันมาเองไม่ได้ไกลขนาดนี้หรอกเดินค้นหาต่อมาถึงบ้านหลังเก่าชั้นเดียวเป็นบ้านของชายร่างสูงสมส่วนผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นทหารพรานรวบรวมพรรคพวกส่วนหนึ่งตั้งชื่อกลุ่มอาสาพิทักษ์หมู่บ้านอันตรายจากคนนั้นไม่มีหรอกในหมู่บ้านไม่เคยมีใครกระทำความชั่วลงมือรุนแรงสุดก็แค่ฆ่าไก่พวกเขาเฝ้าระวังสัตว์ร้ายที่อาจจะพลัดลงมาจากเขาถึงเวลาค่อนดึกจึงแยกย้ายเข้าบ้านเหลือแต่หัวหน้าที่อยู่ยามจนอาสาคนอื่นเข้านอนกันหมดแล้วความทุ่มเทนี้ต่างได้รับคำชื่นชมแล้วก็นับถือจากทุกคนจึงพร้อมใจกันยกฉายาผู้พันให้ไม่เพียงแต่ชาวบ้านคนของรัฐก็สนับสนุนให้อุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงานแล้วก็ชุดมัดทะแมงเกินกว่าที่ร้องขอจู่ๆความคิดหนึ่งวาบขึ้นในหัวไก่อาจอยู่ในบ้านผู้พันอาจเจอมันแล้วก็กักไว้รอตามหาเจ้าของเขาร้อนในอกอยากพาไก่กลับบ้านเต็มทนพอเดินเข้าใกล้ก็ยินเสียงอื้ออึงราวคนทุ่มเถียงกันเขาไม่กล้าผีผามเข้าไปเกรงตกอยู่กลางสมรภูมิรบของคนอื่นอ้อมไปทางด้านหลังสอดใส่สายตาผ่านซี่ไม้ไผ่แยกห่างราวครึ่งนิ้วมือมองเข้าไปแล้วก็ชะงักพ่อของเขาอยู่ตรงนั้นกำลังพูดด้วยใบหน้าเคร่งเครียดนอกจากพ่อและผู้พันยังมีอีกหลายคนเห็นจากแผ่นหลังก็จำได้พรรคพวกของผู้พันทั้งนั้นเขาเงี่ยหูฟังในนั้นกำลังพูดถึงผู้แทนของรัฐจะพาแขกคณะหนึ่งมาในตอนบ่ายอาจเพราะคณะทำสารคดีที่มาก่อนนี้คนนอกจึงเข้ามากันมากขึ้นแล้วก็นั่นเป็นสิ่งที่พ่อและพรรคพวกไม่ชอบใจนักคนนี้ถึงกับทนไม่ไหวเสียงผู้หญิงพูดตักเตือนพ่อว่าหากไปพูดอย่างนั้นคงไม่มีใครอยากมาเราจะไม่ได้อะไรเลยเด็กๆจะไม่ได้แม้แต่กระทั่งลูกอมพ่อสวนคำกลับถ้าเห็นแต่ของแจกของฟรีเราจะกล้าเรียกร้องอะไรกันได้เห็นว่าพรุ่งนี้ก็มีอีกคณะเสียงผู้พันพูดเมียมึงอะเชือดไก่หมดแล้วแน่พ่อโกรธขึ้นอีกเมื่อพูดถึงไก่เสียงหลายคนพูดถกเถียงกันพ่อพยายามโน้มน้าวผู้พันก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้ไม่เข้าข้างพรรคพวกพ่อเสียทีเดียวพ่อชักน้ำเสียงด้วยความหงุดหงิดเพราะคนอื่นๆก็คล้ายรอดูท่าทีผู้พันแล้วใครคนหนึ่งก็วิ่งพรวดเข้ามาทำลายบรรยากาศน่าอึดอัดนั้นร้องเรียกผู้พันเสียงตระหนกเขาพยายามฟังแต่จับใจความไม่ได้ผู้พันหุนหันออกไปพ่อและคนอื่นๆก็สาวเท้าตามเขาค่อยย่องออกจากที่ซ่อนไปที่ประตู
ข้าบ้านกวาดตามองเดินหาทั่วครัวก็ไม่เจอไก่ไม่ได้อยู่ที่นี่เขารีบออกจากบ้านก่อนใครมาเห็นหนชัยค่ะแล้วก็หยุดยืนคิดห่างไปไม่ไกลเห็นเจอเจ้าพวกทมวนกำลังเล่นกันจึงเข้าไปหาแล้วก็ลองถามเด็กต่างแย่งกันพูดว่าเห็นคนอุ้มไปเขายิ้มมีความหวัง

ครั้งที่อารมณ์เย็นลงเธอก็คิดได้ว่าไม่ควรจะทะเลาะกับเขาเธอนั่งมองไก่ในเล้าอยู่หลังบ้านกว่าชั่วโมงคิดทบทวนว่าเหตุใดเขาต้องขัดเธอไปซะทุกเรื่องที่จริงถ้าเป็นเรื่องในบ้านเขาไม่ค่อยต่อปากต่อคำด้วยแต่ถ้าเป็นเรื่องของหมู่บ้านแล้วครึ่งก้าวก็แทบไม่ถอยให้จะคัดค้านอะไรนักหนาเธออดสงสัยไม่ได้หรือว่าเพราะปมในใจเรื่องลูกที่จริงมันเป็นเพราะเขานั่นแหละเธอนึกถึงตอนที่ลูกเพิ่งจบชั้นประถมเขาอยากให้ลูกเรียนต่อโรงเรียนดีๆข้างนอกจบปริญญาเหมือนตัวเองพอลูกไม่ยอมไปเรียนหลังสอบเข้าได้ก็เกรี้ยวกราดโทษว่าเป็นเพราะว่าคนของรัฐเขาบังคับใช้ลูกเป็นเครื่องมือขอถนนทางออกในหัวเขาคิดแต่เรื่องนั้นเรื่องไม่เป็นเรื่องก็สร้างมันขึ้นมาขับรถเข้าออกหมู่บ้านพอรถพังก็บ่นขับไปซ่อมไปจนลูกทนเห็นไม่ได้ก็เลิกไปเรียนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับใครที่เขาว่าเขาเหมือนพวกบ่นบ้ารายวันพูดแต่เรื่องถนนคนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านก็คิดเหมือนเธอและการทำตัวมีปัญหากับคนของรัฐมีแต่เสียกับเสียจะลูกชายครบ15แล้วเขาก็ยังไม่ยอมรามือจากถนนเธอก็เริ่มอยากปลงทะเลาะกันไปก็เท่านั้นความคิดเขาไม่มีทางเปลี่ยนได้ผลร้ายก็จะตกแก่ลูกชายที่เห็นแต่พ่อแม่ทะเลาะกันเธอรู้สึกผิดที่ทำกับลูกไปเมื่อเช้าแค่ไก่ตัวเดียวถึงกับไล่ลูกออกไปตามหาหมู่บ้านก็ไม่ใช่เล็กๆป่านนี้ลูกไปอยู่ไหนแล้วไม่เจอไก่ก็คงไม่กล้าเข้าบ้านพอนึกถึงก็รู้สึกผิดและเพื่อหลีกเลี่ยงมีปากเสียงกับเขาต่อไปนี้เธอจะไม่ยุ่งกับไก่ในเล้าส่วนของที่นำมาทำอาหารรับรองแขกวันนี้เธอก็จะออกไปซื้อนอกหมู่บ้านตัดสินใจได้แล้วเธอจึงออกไปหาพรรคพวกแล้วก็ได้เงินลงขันเกินพอสำหรับซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารมื้อใหญ่เธอกลับมายังบ้านเลือกใส่ชุดผ้าทอมือสีขาวยาวคลุมเข่าปักลายเส้นสีเขียวสลับน้ำเงินผ้าทอเนื้อประณีตที่คนนอกมาเห็นเป็นต้องชื่นชมและขอซื้อกลับไปเธอไม่ได้ออกนอกหมู่บ้านหลายปีแล้วถือโอกาสนี้ใส่ชุดที่ทอเองและตัดเย็บอย่างสุดฝีมือมองผมที่มัดมวยรวบตึงในกระจกยิ้มอย่างพอใจแล้วก็ไปยังบ้านของพรรคพวกที่เป็นร้านค้าว่าจ้างรถกระบะที่เหลือคันเดียวในหมู่บ้านรถเคลื่อนออกไปในตอนที่มีแสงแดด

เรือนไม้หลังใหญ่ชั้นเดียวยกตัวสูงจากพื้นราว3ศอกด้านในเป็นห้องโถงใหญ่มี4เตียงต่อขึ้นจากไม้ไผ่ทับลงด้วยฟูกนุ่มหนา5นิ้วชาวบ้านช่วยกันสร้างใช้เป็นอนามัยชุมชนมีหมอหญิงวัยใกล้40ดูแลเพียงคนเดียวอันที่จริงเธอเรียนจบด้านพยาบาลทำงานที่โรงพยาบาลใหญ่ในตัวเมืองกว่า10ปีแล้วก็ลาออกกลับมาอยู่ในหมู่บ้านงบประมาณด้านหยุกยาและเวชภัณฑ์ก็ได้รับการสนับสนุนจากทั้งคนของรัฐแล้วก็จิตอาสาจากที่ต่างๆความเสียสละของเธอกว่า10ปีทุกคนจึงยกย่องเป็นหมอหญิงแสงแดดสายที่สาดลงมาจากท้องฟ้าใสผลันกำลังเขาจนรู้สึกเหนื่อยจากบ้านผู้พันเขาเดินมาถึงอนามัยชุมชนชะโงกเข้าไปในห้องหมอหญิงง่วนอยู่กับกล่องยาบนโต๊ะเขาทักทายก่อนนั่งบนเก้าอี้ตรงข้ามหมอหญิงทักตอบแล้วถามเขาได้บอกว่าไม่ได้ป่วยไข้อันใดเดินตามหาไก่จนอ่อนล้าจึงแวะพักรอบสังเกตเห็นหมอหญิงยังเงียบเขาจึงไม่อยากเสียเวลาบอกไปว่ามีคนเห็นหมอหญิงอุ้มไก่ของเขาหมอหญิงร้องขึ้นราวกับเพิ่งนึกได้บอกว่าเมื่อเช้าระหว่างทางมาที่นี่พบไก่ตัวใหญ่ถูกผูกมัดขามันกระพือปีกกลิ้งคว่ำกลิ้งหงายอย่างตื่นตระหนกราวกับหนีความตายมาสงสารจึงช่วยมันไว้พอมันเป็นอิสระก็กระพือปีกหนีเตลิดต่อไปเขาถามว่ามันไปทางไหนหมอหญิงบอกว่าจำไม่ได้เขารู้ว่าหมอหญิงความคิดเห็นเป็นไปทางเดียวกับพ่อและหมอหญิงคงเดาได้ว่าไก่จะต้องกลายเป็นมื้ออาหารรับรองใครจึงช่วยมันไว้ช่างเถอะใครจะทำอย่างไรไม่สนใจหน้าที่เขาแค่ตามหามันเจอหรือไม่ก็อีกเรื่องจะบอกแม่ว่าเขาได้พยายามแล้วยังไม่ทันลุกเสียงโอลหม่านดังขึ้นด้านหน้าผู้พันและชายสองคนที่เขาไม่ทันมองหน้าช่วยกันหามร่างใครคนหนึ่งเข้ามาหมอหญิงลุกจากโต๊ะรีบชี้บอกให้ไปที่เตียงเขาตามเข้าไปดูนั่นลูกชายผู้พันซึ่งเป็นเพื่อนของเขาเพื่อนปวดท้องตั้งแต่วันที่เขาออกไปหาปลาด้วยกันเมื่อวันก่อนไม่คิดว่าอาการจะหนักหนาขนาดต้องหามมาที่นี่หมอหญิงตรวจอึดใจนึงแล้วก็บอกว่าอาการใกล้เคียงกับไส้ติ่งอักเสบถึงยังไม่หนักแต่ถ้าหากปล่อยเอาไว้อาจเป็นอันตรายอยากส่งตัวไปที่โรงพยาบาลขณะที่คุยกันอยู่คนป่วยก็ส่งเสียงร้องโอดโอยขึ้นอีกสีหน้าคราวนี้ราวกับว่าจะขาดใจผู้พันเจ็บปวดแทนลูกบอกว่าจะรีบกลับไปเอาเงินที่เก็บทั้งชีวิตมาให้หมอหญิงขอให้ช่วยลูกชายด้วยหมอหญิงว่าที่สำคัญตอนนี้ต้องไปหารถพาออกไปส่งที่โรงพยาบาลใหญ่ในเมืองหากต้องผ่าตัดที่นั่นเครื่องไม้เครื่องมือก็พร้อมข้าวอาสาวิ่งไปเรียกรถกระบะมาให้ผู้พันพยักหน้าบอกขอบใจแล้วก็กระโจนออกจากห้องเขาก็กระโจนออกตามไปด้วยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเขาวิ่งกลับมาพร้อมกับสีหน้าผิดหวังผู้พันยืนอยู่ข้างเตียงลูกชายหมอหญิงมองหน้าเขาแล้วก็ถามเขาบอกว่ารถกระบะออกจากหมู่บ้านไปแล้วและบอกว่าไม่รู้ใครว่าจ้างไปทั้งที่รู้หมอหญิงว่าอย่างไรก็ต้องพาคนไข้ออกไปให้ได้เขานึกห่วงเพื่อนเกรงจะไม่รอดหากจะต้องนอนอยู่อย่างนี้และตอนนั้นเองแสงแดดที่ส่องลงมาก็พลันหุบหายเมฆก้อนสีเทาดำกลุ่มใหญ่ลอยอยู่ที่ปลายฟ้าอีกไม่นานแรงลมจะเคลื่อนมันมาชายสองคนที่มากับผู้พันวิ่งหายออกไปเขามองเพื่อนที่นอนอยู่ด้วยใจลุ้นระทึกราวชั่วโมงพวกนั้นก็กลับมาพร้อมกับมอเตอร์ไซค์วิบากพวกเราช่วยกันพยุงคนไข้ขึ้นซ้อนใช้ผ้าปูที่นอนผูกยึดร่างคนขี่กับคนซ้อนเข้าไว้ด้วยกันหมอหญิงขอเป็นคนไปส่งเองจะง่ายต่อการสื่อสารบอกข้อมูลคนไข้กับหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็พูดปลอบขวัญผู้พันให้คลายกังวลก่อนขึ้นซ้อนท้ายรถอีกคันผู้พันกล่าวขอบคุณหมอหญิงด้วยความซาบซึ้งใจรถทั้งสองคันเร่งเครื่องสุดกำลังเพื่อออกจากหมู่บ้านไปให้ได้ก่อนฝนจะมา

0: คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าไก่ที่หายไปโดยรัมมนกมลวาคินยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมตอนต่อไปได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะกับรายการศาลาวรรณกรรมพบกันใหม่นะคะในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะและเราก็จะนำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันต่อทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตติดตามความคืบหน้าการเร่งปราบทุนต่างชาติและขบวนการบุกรุกป่าสงวนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตติดตามความคืบหน้าการเร่งปราบทุนต่างชาติและขบวนการบุกรุกป่าสงวนย้ำรัฐบาลบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาดเพื่อปกป้องทรัพย์สินของแผ่นดิน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่บริเวณหาดฟรีดอมตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีและตรวจความคืบหน้าการกวาดล้างขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งเป็นการขยายผลต่อเนื่องจากการลงพื้นที่หาดบางเทาเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้รับฟังรายงานสรุปสถานการณ์จากนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจป่าไม้และหน่วยงานความมั่นคงถึงผลปฏิบัติการปราบปรามบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิดซึ่งเป็นป่าต้นน้ำสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกโดยปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตได้จัดกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันการกลับมายึดครองพื้นที่ซ้ำทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายและกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเด็ดขาดและต่อเนื่องโดยย้ำชัดเจนว่ารัฐบาลจะไม่ยอมให้มีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์ของกลุ่มทุนหรือผู้มีอิทธิพลอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาทรัพย์สินของแผ่นดินไว้ให้คนรุ่นหลังและสร้างความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริงปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเร่งหารือทูตเกาหลีใต้สร้างความเชื่อมั่นหลังแรงงานไทยหลบหนีนายจ้างพร้อมย้ำเดินหน้าคุ้มครองสิทธิและยกระดับคุณภาพแรงงานไทย
10: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีทางการเกาหลีใต้ประกาศระงับรับแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลวีซ่า E8 จาก4จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดปี2569หลังพบสถิติแรงงานไทยหลบหนีนายจ้างสูงถึงร้อยละ20ว่าเบื้องต้นคาดการว่าเกิดจากเงื่อนไขของการจ้างงานระยะสั้นทำให้แรงงานบางส่วนลักลอบออกจากระบบจนกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมาย ายซึ่งการกระทำของคนเพียงกลุ่มเดียวนี้ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อโอกาสของแรงงานไทยในภาพรวมที่ต้องการเดินทางไปทำงานอย่างถูกต้องขณะนี้ได้เร่งประสานเชิญเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยมาร่วมเจรจาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเสนอแนวทางยกระดับระบบคัดกรองรวมถึงการสร้างกลไกหลักประกันเพื่อสกัดกั้นการหลบหนีสัญญาจ้างพร้อมยืนยันว่าเกาหลีใต้เป็นตลาดแรงงานสำคัญของไทยในการสร้างรายได้และพัฒนาทักษะฝีมือหรือการอัพสกิลและรีสกิลรัฐบาลจึงเร่งสร้างระบบคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพที่มีคุณภาพเพื่อให้ประเทศคู่สัญญามั่นใจในวินัยของแรงงานไทยพร้อมขอความร่วมมือให้แรงงานทุกคนเคารพกฎหมายประเทศปลายทางรักษาชื่อเสียงและโควต้าการทำงานในอนาคตนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดชุมพรเดินหน้าจัดทำฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวด้านอาหารท้องถิ่นเพื่อยกระดับสู่ซอฟต์พาวเวอร์การท่องเที่ยวสร้างรายได้แก่ชุมชน
11: ดร.จิราพรพรหมมหาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมการพิจารณาข้อมูลร้านอาหารเพื่อจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนในอำเภอ8อำเภอหน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมณห้องประชุมเกาะทองหลางชั้น3สารกลางจังหวัดชุมพรสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรมีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรเพื่อยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่โดยหนึ่งในแนวทางสำคัญคือการรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวด้านอาหารหรือ Gastronomy Tourism ซึ่งถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาสัมผัสอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของท้องถิ่นผ่านอาหารและวัฒนธรรมการกินของจังหวัดชุมพรชัยพัฒน์มณีชัยสวทชุมพรรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

พบกันในรายการสาระสารพันสาระเรื่องราวดีๆพร้อมกับเพลงเพราะๆมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยเจนันแก้วกรัมค่ะอยู่กับท่านผู้ฟังก็วันนี้กับสายฝนที่โปรยปรายลงมาบ้างก็ลดบรรเทาเรื่องของความร้อนลงไปหลายคนบอกว่าในหลายพื้นที่ฝนตกมีลมแรงด้วยแต่ก็เป็นห่วงทางพี่น้องภาคตะวันออกเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้ผลไม้กำลังโอ้กำลังได้เก็บเกี่ยวกันเลยไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดเงาะนะคะได้รับความเสียหายกันเยอะอยู่เหมือนกันเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอให้ปีนี้ได้กำไรจากผลผลิตที่มากกว่าทางด้านของที่ลงทุนไปนะอันนั้นก็คือเท่ากับผลกำไรนั่นแหละนะท่านผู้ฟังช่วงนี้นะคะมีเรื่องราวของการเฝ้าระวังไวรัสฮันตามาบอกกับท่านผู้ฟังด้วยเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลเฝ้าระวังไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดค่ะเน้นย้ำให้ไทยนั้นยังไม่พบการระบาดพร้อมเพิ่มมาตรการการคัดกรองและประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ได้ติดตามสถานการณ์โรคไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดภายหลังด้านองค์การอนามัยโลก WHO ได้มีการรายงานการพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้โดยขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าวและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วโลกนั้นยังอยู่ในระดับที่ต่ำขณะนี้ค่ะประเทศไทยนั้นได้เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังทั้งด้านของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและระบบเฝ้าระวังภายในประเทศอย่างต่อเนื่องด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าโรคไวรัสฮันตานั้นเป็นโรคที่ติดต่อที่มีสัตว์ฟันแท้อย่างเช่นหนูนาหนูบ้านเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อมักเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรือว่าอุจจาระของหนูในพื้นที่ที่อากาศนั้นอับค่ะขณะที่การติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมากและจำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์สำหรับอาการของโรคค่ะในระยะแรกจะคล้ายกับหวัดก่อนที่บางรายอาจมีอาการที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจปัจจุบันค่ะยังไม่มียาเฉพาะนะคะที่มาต้านกับไวรัสหรือว่าวัคซีนที่ป้องกันโรคนี้การรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการรัฐบาลได้สั่งการให้กรมควบคุมโรคตอนนี้เพิ่มการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงโดยมีการประสานข้อมูลกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แจ้งเตือนหน่วยบริการด้านสาธารณสุขทั่วประเทศค่ะให้เพิ่มเรื่องการคัดกรองในผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแท้นอกจากนี้ค่ะที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติยังเห็นชอบให้กรมควบคุมโรคศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่อที่อันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อในปีพุทธศักราช2558พร้อมให้มีการจัดทำประเมินความเสี่ยงเตรียมความพร้อมที่จะเฝ้าระวังและแนวทางในการตอบโต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และขณะเดียวกันรัฐบาลก็ขอความร่วมมือประชาชนให้ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสัตว์ฟันแท้และสิ่งที่ปนเปื้อนโดยหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่อับอากาศที่อาจมีหนูอาศัยอยู่หากจำเป็นต้องทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยงควรหลีกเลี่ยงการกวาดหรือดูดฝุ่นและควรใช้น้ำยาฆ่าเชื้อฉีดพ่นก่อนทำความสะอาดและรักษาความสะอาดของบ้านสถานที่ทำงานไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนูด้วยค่ะก็นำเรียนท่านผู้ฟังนะคะในช่วงแรกกับเรื่องที่

ก็หลายคนได้รับทราบผ่านสื่อต่างๆเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลก็กำลังเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นโดยเช่นการที่จะดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนภายในประเทศค่ะเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของรสชาติที่หายไปของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเขาจัดกิจกรรมคัดเลือก5ร้านอาหารต้นแบบเมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปเข้ารับตราร้านอาหารไทยมาตรฐานโลกโอ้โหดีมากๆเลยเรื่องราวจะเป็นกันอย่างไรเราพักกันสักครู่ค่ะไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการค่ะ

0: เวียนมาถึงคนไทยต่างน้อมรำลึกถึงพระราชพิธีสำคัญที่สืบทอดมาแต่โบราณนั่นคือพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพระราชพิธีที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การเพาะปลูกสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรไทยและเสริมความมั่นคงด้านอาหารของประเทศต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เพิ่มพิธีสงฆ์เข้ากับพิธีพราหมณ์จึงเป็นพระราชพิธีที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันพระราชพิธีประกอบด้วยสองส่วนคือพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์จัดขึ้นวันแรกณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังและพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือพิธีไถหวานจัดวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงช่วงสำคัญคือการเสี่ยงทายของพระยาแรกนาขวัญด้วยการเลือกผ้านุ่ง3ขนาดคือ4คืบ5คืบและ6คืบเพื่อพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนและการเสี่ยงทายของกิน7สิ่งของพระโคเพื่อทำนายความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลน้ำท่าและเศรษฐกิจของบ้านเมืองพระราชพิธีอันเป็นมรดกแห่งวัฒนธรรมที่สืบทอดจากอดีตสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบกนิกรไทยเป็นพลังแห่งความหวังที่ส่งต่อไปยังเกษตรกรผู้ปลูกเมล็ดพันธุ์สืบสานภูมิปัญญาและวิถีชีวิตท้องถิ่นไทยหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนทั้งแผ่นดินให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต
1: สาระสารพันโดยชยนันท์แก้วกล่ำ

มาถึงในช่วงนี้ค่ะได้มีการเกริ่นนำไปว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมนั้นเขามีการจัดกิจกรรมคัดเลือก5ร้านอาหารต้นแบบเมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปเข้ารับตราร้านอาหารไทยที่ได้มาตรฐานโลกสำหรับในเรื่องนี้ค่ะนางยุติกาอิสรางกุลณอยุธยาอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะท่านได้กล่าวถึงนะคะว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะตอนนี้ได้จัดกิจกรรมคัดเลือก5ร้านอาหารต้นแบบในโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปค่ะภายใต้แนวคิด The Lost Taste The Living Heritage นะคะเพื่อรับตาสัญลักษณ์ไทยแลนด์ based local food ตราที่ได้รับรองค่ะในเรื่องของการยกระดับมาตรฐานร้านอาหารไทยสู่การยอมรับที่เท่าเทียมมาตรฐานโลกนะคะสะท้อนให้ถึงความรู้ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เผยแพร่และสามารถต่อยอดสู่การสร้างสรรค์คุณค่าได้อย่างยั่งยืนโดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกร้านอาหารก็คือต้องเปิดเป็นร้านอาหารที่ให้บริการจริงและมีสถานที่ตั้งที่ชัดเจนมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวมีเมนูอาหารถิ่นที่สามารถถ่ายทอดผ่านวัตถุดิบวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของแต่ละจังหวัดโดยตรวจสอบเมนูอาหารประจำจังหวัดได้ที่เว็บไซต์ The Lost Taste นะคะตอนนี้เปิดรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกค่ะตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30พฤษภาคมและจะประกาศผล10ร้านที่ผ่านเข้ารอบก็คือวันที่8มิถุนายนส่วนการประกาศผล5ร้านต้นแบบที่ได้รับตราสัญลักษณ์จะประกาศกันในวันที่29มิถุนายน2569สำหรับร้านค้าที่ได้รับคัดเลือกค่ะจะได้รับสิทธิประโยชน์ได้แก่การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อไทยและต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายที่สร้างยอดขายได้จริงเชื่อมต่อธุรกิจกับพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวด้วยสักประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเขามีการจัดโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นมีการให้ประกวดแต่ละจังหวัดให้ส่งเมนูท้องถิ่นที่เป็นรสชาติที่หายไปนำมาประกวดกันแต่ละจังหวัดพอมาปัจจุบันนี้เขาได้รวบรวมเมนูของแต่ละจังหวัดซึ่งเป็นเมนูรสชาติที่หายไปได้มีการรวบรวมกันไว้ที่เว็บไซต์ The Lost Taste เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนสำหรับในปีนี้โครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นก็เป็นการคัดเลือก5ร้านอาหารต้นแบบที่จะนำเมนูที่หายไปเชิดชูอาหารถิ่นทึบเมนูที่ก่อนหน้านี้เขามีการประกวดกันนำมาต่อยอดนะคะสำหรับร้านอาหารที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกับรสชาติอาหารถิ่นที่หายไปนะก็ร้านอาหารไหนสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปสมัครได้นะคะจนถึงวันที่30พฤษภาคม2569นี้ค่ะรอพักกันอีกสักครู่นึงค่ะช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆมาฝากกับท่านผู้ฟังเช่นเคยค่ะ

ข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันกันในวันนี้ค่ะมีเรื่องราวดีๆจากทางด้านกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตอนนี้เดินหน้าโครงการไทยเวลเนสเทอราพิสต์ค่ะที่จะผลักดันให้ไทยสู่ศูนย์กลางเวลเนสโลกพร้อมเปิดรับสมัครในช่วงเดือนสิงหาคมนี้สำหรับเรื่องนี้ค่ะนายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท่านได้เปิดเผยค่ะว่าทางด้านกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตอนนี้เดินหน้าโครงการไทยเวลเนสเทอราพิสต์เพื่อที่จะผลิตนักกายภาพบำบัดด้านเวลเนสค่ะที่จะรองรับความต้องการของแรงงานที่เพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศด้วยหลังที่ประเทศไทยได้มีการตั้งเป้าค่ะยกระดับสู่การเป็นเวลเนสฮับของโลกโดยโครงการดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยกับ3มหาวิทยาลัยชั้นนำซึ่งได้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตรวมถึงภาคเอกชนด้านเวลเนสด้วยค่ะเพื่อที่จะพัฒนาหลักสูตรอัพสกิลรีสกิลให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด้านสาธารณสุขอย่างเช่นพยาบาลและนักวิชาการด้านสาธารณสุขให้มีความรู้ด้านนวดไทยและเวลเนสผ่านการอบรมระดับประกาศนียบัตรนะคะบัณฑิตก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยทันทีปัจจุบันค่ะตลาดยังขาดนักกายภาพบำบัดด้านเวลเนสมากกว่า 50,000 คนโดยเฉพาะผู้ที่มีทักษะด้านแพทย์แผนไทยแล้วก็นวดไทยด้วยค่ะซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกขณะที่ภาคเอกชนตอนนี้พร้อมที่จะรับรองผู้ผ่านหลักสูตรเข้าฝึกงานและทำงานต่อโดยทันทีสำหรับผู้ที่สนใจค่ะกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตอนนี้เตรียมที่จะเปิดตัวหลักสูตรนี้ภายในงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสครั้งที่1ซึ่งงานนี้เขาจะจัดการระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมนี้ที่ฮ.8ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และพร้อมเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการภายในงานดังกล่าวนี้ด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจก็ไปสมัครกันได้ที่ภายในงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสครั้งที่1ระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคม2569นี้ที่ฮ.8ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะวันนี้สาระสารพันเวลาหมดลงอีกเช่นเคยวันศุกร์นะคะติดตามรับฟังคุณจิตินันตั้งประเสริฐซึ่งมาพร้อมกับอาจารย์สารวุฒิทองศรีคำส่วนวันนี้ดิฉันเชนันแก้วกล่ำต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกองทัพภาคที่2เตือนให้ประชาชนระมัดระวังในการเข้าใกล้พื้นที่ชายแดนขณะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กองทัพภาคที่2ประสานกระทรวงการต่างประเทศและฝ่ายทหารกัมพูชาเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนไทยที่ถูกควบคุมตัวดำเนินคดีข้อหาลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายอย่างใกล้ชิดพร้อมเตือนให้ประชาชนระมัดระวังในการเข้าใกล้พื้นที่ชายแดนในขณะนี้
9: กองทัพภาคที่2เปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือนายโยธสายน้อยชาวจังหวัดสุรินทร์ที่สูญหายระหว่างเข้าไปหาของป่าบริเวณห้วยสำเริงใกล้แนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยล่าสุดได้รับการประสานงานจากหน่วยประสานงานชายแดนกัมพูชาประจำพื้นที่โอสเม็ดพบว่านายโยธได้ลักลอบข้ามแดนเข้าไปในฝั่งกัมพูชาและถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวในข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและบุกรุกพื้นที่ทางทหารปัจจุบันถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำจังหวัดอุดรมีชัยโดยได้รับการยืนยันว่าปลอดภัยดีทั้งนี้กองทัพภาคที่2ได้ประสานงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศโดยสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเสียมราชเพื่อเข้าให้ความช่วยเหลือด้านกงสุลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อได้รับการดูแลตามหลักมนุษยธรรมและกระบวนการทางกฎหมายขณะเดียวกันหน่วยทหารในพื้นที่ได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั้งการลาดตระเวนการเฝ้าตรวจและการตั้งจุดตรวจในพื้นที่เสี่ยงตลอดแนวชายแดนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่หากมีความจำเป็นต้องเข้าไปหาของป่าใกล้แนวชายแดนขอให้เพิ่มความระมัดระวังและแจ้งเจ้าหน้าที่ทหารหรือฝ่ายปกครองล่วงหน้าเพื่อป้องกันอันตรายและการกระทำที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายของประเทศเพื่อนบ้านปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เพจไทยคู่ฟ้าชี้แจงคลิปเสียงนายกรัฐมนตรีสั่งการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาไม่เป็นความจริงขอประชาชนอย่าหลงเชื่อเพราะถูกสร้างและตัดต่อด้วย AI เพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโพสต์ข้อความกรณีมีคลิปเสียงนายกรัฐมนตรีสั่งการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาภายในเดือนมิถุนายนนี้โดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงคลิปดังกล่าวถูกสร้างและตัดต่อโดย AI ปัจจุบันยังไม่มีการหารือหรือประกาศเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาขอประชาชนอย่าหลงเชื่อการสร้างข่าวเท็จกระทรวงมหาดไทยส่งหนังสือด่วนที่สุดสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศคุมเข้มความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวขยายผลโมเดลบางเทาแซนด์บ็อกซ์ปราบปรามกลุ่มทุนและผู้มีอิทธิพล
10: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยออกคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องในระดับพื้นที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยคุ้มครองสิทธิประชาชนและสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยโดยกำหนดแนวทางปฏิบัติสำคัญ5ด้านเช่นการบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองตำรวจและความมั่นคงเพื่อตรวจตาแหล่งท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความสุจริตเด็ดขาดไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงการปราบปรามการกระทำความผิดทุกรูปแบบโดยเฉพาะกลุ่มทุนและผู้ลักลอบประกอบอาชีพผิดกฎหมายตลอดจนการสร้างความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวให้เคารพกฎหมายไทยและจัดระบบรายงานเหตุฉุกเฉินตรงต่อกระทรวงทันทีทั้งนี้ข้อสั่งการดังกล่าวเป็นการขยายผลเชิงรุกตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการนำความสำเร็จจากบางคาวแซนด์บ็อกซ์จังหวัดภูเก็ตมาเป็นโมเดลต้นแบบจัดการปัญหาบุกรุกพื้นที่สาธารณะวางรังผู้มีอิทธิพลอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ปตท.และบางจากประกาศปรับเพิ่มราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอและดีเซลทุกชนิด70สตางค์ต่อลิตรยกเว้นไฮพรีเมียมดีเซล S บางจากและดีเซลซูเปอร์พาวเวอร์ปตท.ราคาคงเดิมมีผลตั้งแต่เวลา 5:00 น.วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้วันพุธที่13พฤษภาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลงยามค่ำพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2495หลังจากเสด็จนิวัตรประเทศไทยในปี2494แล้วนะคะคำร้องภาษาอังกฤษคือ Twilight และภาษาไทยคือยามค่ำโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริค่ะพระราชทานออกบรรเลงในงานของสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาเมื่อวันเสาร์ที่23กุมภาพันธ์2495นะคะคือวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์ยามค่ำจากการขับร้องของคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะบรรเลงด้วยวงสุนทรภรณ์เป็นแผ่นตราวิทยุอส

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์ยามค่ำคุณชวลีช่วงวิทย์ขับร้องเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่15และทรงพระราชนิพนธ์ในปี2495ค่ะคำร้องนิพนธ์โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้เป็นวันพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นวันสำคัญของพี่น้องเกษตรกรค่ะคือจะเริ่มต้นในการเพาะปลูกนะคะเราฟังไร่นาสวนผสมต่อได้รำวงกสิกรรมกรครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งและรำวงไอ้ถุยทำนาคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูเอื้อร่วมกันประพันธ์3เพลงนะคะเริ่มด้วยไร่นาสวนผสม

ที่จบไป3เพลงก็เป็นเพลงสำหรับพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาชาวไร่เพลงไร่นาสวนผสมดิฉันไม่ทราบผู้ประพันธ์ได้รับความเอื้อเฟื้อจากอาจารย์สยามหรืออาจารย์จักรพงษ์เจิมสิริค่ะแล้วก็ยังมีเพลงรำวงกสิกรรมกรและรำวงไอ้ถุยทำนาชุดต่อไปจะเป็น3เพลงนะคะยามรักโดยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัตรวังสรรค์หรือครูสุรพลโทนวณิชศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะต่อได้ยามห่างกันโดยคุณมันธนามรากุลศิลปินแห่งชาติผลงานของครูแก้วและครูเวทและยามจนโดยคุณวินัยจุลบุตรสปะเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อ3เพลงนะคะ

ฟังคุณชวลีช่วงวิทย์ในเพลงฝันถึงคนรักครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่งค่ะต่อด้วยรำพึงรักฟังจากการขับร้องของสุนทรภรณ์นะคะจากละครเรื่องมาร์โคโปโลคำร้องเป็นของคุณวิจิตรมาตราและครูเอื้อสายทำนองเพลงที่3รักแรมโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่ง

สุนทรภรณ์ขับร้องเพลงที่คุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติและครูเวทร่วมกันแต่งก็คือวาสนากระต่ายต่อได้เสียงคุณมาริสาค่ะนี่หรือที่เธอรักครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและครูเอื้อร่วมกันประพันธ์และเพลงที่3รักเราอยู่ไหนโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะคุณสมศักดิ์แต่งคำร้องนะคะและครูเอื้อใส่ทำนอง

ก่อนไปฟังข่าวนะคะฟังเพลงที่ทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองสองเพลงเพลงแรกคือแค้นโดยคุณสุวรรณีเนื่องนิยมต่อได้อกเอ่ยมันแค้นโดยคุณนพดลชาวไร่เงินจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

ับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก็

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงสาธารณสุขเปิดสถานีชีวาภิบาลตรวจเยี่ยมศูนย์มะเร็งที่จังหวัดสงขลาเน้นดูแลผู้ป่วยอย่างทั่วถึงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเปิดสถานชีวาภิบาลตรวจเยี่ยมศูนย์มะเร็งย้ำดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยอย่างทั่วถึง
9: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่โดยเป็นประธานในการเปิดสถานชีวาภิบาลบ้านเอื้อบุญอุ่นรักหมู่ที่1ตำบลบางกล่ำอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลหัดใหญ่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงผู้ป่วยระยะท้ายและผู้สูงอายุที่ต้องการได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องสามารถรองรับผู้ป่วยได้15เตียงปัจจุบันมีผู้ป่วยพักรักษาตัว6เตียงและที่ผ่านมาได้ให้การดูแลผู้ป่วยรวม39รายทั้งนี้ศูนย์มะเร็งดังกล่าวเปิดให้บริการฉายรังสีรักษาตั้งแต่ปี2564ปัจจุบันมีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 1,000 รายต่อปีและให้บริการรักษากว่า 20,000 ครั้งต่อปีพร้อมขยายบริการด้านเคมีบำบัดและเวชศาสตร์นิวเคลียร์เพื่อยกระดับการรักษาโรคมะเร็งอย่างครบวงจรเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทั้งด้านบุคลากรเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารบกเดินทางเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมกองกำลังทางบกภาคพื้นแปซิฟิกแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนากองทัพและกระชับความสัมพันธ์กับมิตรประเทศ
10: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมกองกำลังทางบกภาคพื้นแปซิฟิกหรือแลนแพคซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12-14พฤษภาคมนี้ณรัฐฮาวายโดยมีผู้นำและผู้แทนจากกองทัพบกนานาชาติในภูมิภาคอเมริกายุโรปเอเชียและโอเชียเนียเข้าร่วมกว่า15ประเทศพร้อมกันนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้ร่วมหารือทวิภาคีกับผู้นำกองทัพมิตรประเทศระหว่างห้วงการประชุมครั้งนี้เกี่ยวกับการฝึกอบรมทางทหารการบูรณาการข่าวกรองทางยุทธวิธีและการฝึกร่วมผสมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคการนำอากาศยานไร้คนขับและการต่อต้าน UAV เข้าสู่ภารกิจของหน่วยสไตรเกอร์รวมถึงการฝึกรบในป่า ภูเขาและการฝึกกระโดดร่มร่วมกันเพื่อหารือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การฝึกบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยทหารช่างการส่งมอบอุปกรณ์ทางทหารและการเข้าร่วมการฝึกคอร์ปราโกทั้งนี้บรรยากาศในการประชุมวันแรกเป็นไปอย่างสร้างสรรค์มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนากองทัพบกให้มีศักยภาพสูงสุดครอบคลุมทุกมิติพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกองทัพมิตรประเทศอย่างแน่นแฟ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดตากติดตามการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพณไปรษณีย์ไทยกว่า900แห่งทั่วประเทศ
11: นายนิรันดร์ชุมพลอนันต์พาณิชย์จังหวัดตากมอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์จันลอยหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจและเจ้าหน้าที่ติดตามการดำเนินการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าของชีพณปัชนีจังหวัดตากการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าของชีพณปัชนีไทยกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้บูรณาการความร่วมมือกับบริษัทปัชนีไทยจำกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยลดค่าของชีพให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาจำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดผ่านเครือข่ายปัชนีไทยควบคู่กับการส่งเสริมรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยโดยไม่กระทบต่อกลไกตลาดณปัตตานีจังหวัดและปัตตานีอำเภอรวม946จุดทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนในชุมชนและบ้านที่ห่างไกลเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงกัญญาการสุขสวทตากรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่13พฤษภาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงนะคะเพลงแรกในช่วงนี้คือรักเธอประเทศไทยโดยหลังออร์เคสตราครับชัดชัยสุขาวดีเป็นผู้แต่ง

นั่นคือเพลงเพื่อนไทยผลงานของพลตรีโรจิตวาทการจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงปี2497นะคะคุณนภาวังในธรรมขับร้องค่ะฟังเพลงเพื่อนรักเก่าซึ่งเป็นเพลงแรกที่ครูปอชื่นประโยชน์หรือเปลืองชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติแต่งและคุณฉลาวประสบศาสตร์ขับร้องเป็นเพลงแรกของครูปอชื่นประโยชน์เลยนะคะต่อได้เพื่อนตายโดยคุณรงธนวังน้อยค่ะเพลงนี้คำร้องมาจากนิราศพระแท่นดงรังทำนองในครูอารามขาวสะอาด

ลงเพื่อนรักเก่าและเพื่อนตายจบไปแล้วนะคะฟังคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติในเพลงเพื่อนรักครูชาลีอินทรวิจิตรและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติร่วมกันประพันธ์ต่อได้เพื่อนขี้อ้อนเพลงนี้คุณธานินทร์อินทรเทพบันทึกเสียงเมื่อปี2521ผลงานของทวีพงษ์มณีนินทร์และเพื่อนใจนักเพลงผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติค่ะขับร้องโดยคุณบุษยารังสีเริ่มด้วยเพื่อนรัก

ลงเกี่ยวกับเพื่อนจบไป3เพลงนั้นก็คือเพื่อนรักเพื่อนขี้อ้อนและเพื่อนใจนักเพลงชุดต่อไปเริ่มได้เสียงคุณนิรมนอิสรางกูลณอยุธยาค่ะคิดไปใจหายสุนทรยาณเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งคุณชาญเย็นแขในเพลงฉันยังคอยเธอคุณสลายไกรเลิศและคุณเกษมมิลินทจินดาร่วมกันประพันธ์และเพลงที่3แมกไม้ละเมอพรทิพย์คีตเสวีบันทึกเสียงผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์

จบไป3เพลงนั้นก็มีแมกไม้ละเมอก่อนหน้านั้นฉันยังคอยเธอและคิดไปใจหายคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติค่ะในเพลงเจ้าพระยาเศร้าต่อได้คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติในเพลงใจนางเพลงนี้สอสุวรรณทัตและคุณมนัสปิติสารศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งและเพลงที่3คุณประสานศรีสิงหานนท์กับเพลงโศกรักเป็นผลงานของวงสไลและสหายค่ะ

สามเพลงที่จบไปนั้นมีเจ้าพระยาเศร้าใจนางและโศกรักคุณเพียงพิศริวิไลในเพลงสอนน้องเราจะฟังกันต่อไปนี้เป็นผลงานของนนปิยานะคะและฝันดีแม่ยอดรักเนื้อร้องมาจากคำกลอนเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะส่วนทำนองเป็นของครูสง่ารัมพีศิลปินแห่งชาติฝันดีแม่ยอดรักหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ขับร้องนะคะเป็นสองเพลงสุดท้ายจากเพื่อนฝันในคืนนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกับรายการเพื่อนฝันครั้งต่อไปในวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับความเจ็บไข้ได้ป่วยในพระสูตรที่มาในหลากหลายคัมภีร์เรื่องเกี่ยวกับคิลายนะเป็นชื่อเดียวกันในหลายๆเรื่องที่มีเนื้อหาแตกต่างกันไปวันนี้จึงนำบางส่วนมาให้ท่านฟังได้ฟังก่อนเป็นเรื่องเวลาที่เราป่วยแล้วเราควรจะทำจิตอย่างไรถ้าเราลืมไปเผลอไปจิตมีความกลุ้มใจเร่าร้อนควรจะทำจิตให้เบาได้ด้วยวิธีใดและยังมีอุปมาที่ตรัสถึงอาการเจ็บไข้บางอย่างที่ต่อให้ไม่รักษามันก็หายเองได้แต่บางอย่างต่อให้รักษายังไงก็จะไม่หายหรือบางอย่างถ้าไม่รักษาจะไม่หายรักษาจึงจะหายและยังมีเรื่องที่เกี่ยวกับการรักษานั้นควรจะต้องทำอย่างไรทั้งผู้ได้รับการรักษาและผู้มาคอยทำการรักษาในตอนท้ายยังได้นำเรื่องของธนัญชานีที่เคยเป็นสหายกับท่านพระสารีบุตรในตอนที่ท่านป่วยมีวิธีการทำจิตอย่างไรที่เมื่อถ้าล่วงลับจากไปแล้วก็จะไปในที่ดีเป็นสุคติภพได้ขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยเจ้าสากยะชื่อมหานามะมหานามะสูตรอังคุตตรนิกายอัตถกนิบาตเล่มที่23ข้อที่25มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิโครธารามในเขตกรุงกบิลพัสดุ์แคว้นสักกะลำดับนั้นเจ้าสากยะพระนามว่ามหานามะเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้ทูลถามขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลชื่อว่าอุบาสกด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่น้อแลพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสตอบว่ามหานามะเมื่อใดแลบุคคลเป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นผู้ถึงพระธรรมเป็นสรณะเป็นผู้ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะเมื่อนั้นบุคคลจึงชื่อว่าเป็นอุบาสกด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อุบาสกชื่อว่าเป็นผู้มีศีลด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พระเจ้าข้ามหานามะเมื่อใดแลอุบาสกเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จเป็นผู้เว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเมื่อนั้นอุบาสกชื่อว่าผู้มีศีลด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็อุบาสกชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเอง
แต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พระเจ้าข้ามหานามะเมื่อได้แลอุบาสกตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะตนเองเป็นผู้ประสงค์จะเห็นภิกษุแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้เห็นภิกษุตนเองเป็นผู้ประสงค์จะฟังพระสัทธรรมแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ฟังพระสัทธรรมตนเองเป็นผู้ทรงจำธรรมะที่ฟังแล้วไว้ได้แต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ทรงจำธรรมะที่ฟังแล้วไว้ได้ตนเองเป็นผู้พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ฟังแล้วแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมตนเองเป็นผู้รู้อัตถะรู้ธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอุบาสกที่เป็นอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อกูลตนเองแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อกูลผู้อื่นด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลถ้าแต่พงศ์ผู้เจริญก็อุบาสกจะชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อกูลตนเองและเพื่อกูลผู้อื่นด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พระเจ้าข้ามหานามะเมื่อไหร่แลอุบาสกตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาก็ชักชวนให้ผู้อื่นเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลก็ชักชวนผู้อื่นให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะและชักชวนผู้อื่นให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะตนเองเป็นผู้ประสงค์จะเห็นภิกษุและชักชวนผู้อื่นให้เห็นภิกษุตนเองเป็นผู้ประสงค์จะฟังพระสัทธรรมและชักชวนผู้อื่นให้ฟังพระสัทธรรมตนเองเป็นผู้ทรงจำธรรมะที่ฟังแล้วไว้ได้และชักชวนผู้อื่นให้ทรงจำธรรมะที่ฟังแล้วไว้ได้ตนเองเป็นผู้พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ฟังแล้วและชักชวนผู้อื่นให้พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมตนเองเป็นผู้รู้อัตถะรู้ธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมและชักชวนผู้อื่นให้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเหมือนนั้นอุบาสกชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อกูลตนเองและเพื่อกูลผู้อื่นด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลมหานามสูตรจบพระสูตรว่าด้วยคนไข้และบุคคลผู้เปรียบด้วยคนไข้คีลานสูตรอังคุตรนิกายติกานิบาตเล่มที่20ข้อที่22ภิกษุทั้งหลายคนไข้สามจำพวกนี้ปรากฏอยู่ในโลกสามจำพวกอย่างไรคือ 1. คนไข้บางคนในโลกนี้ได้โภชนะที่เป็นสัปปายะหรือไม่ได้โภชนะที่เป็นสัปปายะก็ตามได้ยาที่เป็นสัปปายะหรือไม่ได้ยาที่เป็นสัปปายะก็ตามหรือได้คนพยาบาลที่เหมาะสมหรือไม่ได้คนพยาบาลที่เหมาะสมก็ตามก็ไม่หายจากอาพาธนั้นได้เลยข้อที่2คนไข้บางคนในโลกนี้ได้โภชนะที่เป็นสัปปายะหรือไม่ได้ก็ตามได้ยาที่เป็นสัปปายะ
หรือไม่ได้ก็ตามได้คนพยาบาลที่เหมาะสมหรือไม่ได้คนพยาบาลที่เหมาะสมก็ตามก็สามารถหายจากอาพาธนั้นได้ข้อที่สามคนไข้บางคนในโลกนี้ได้โภชนะที่เป็นสัพยะจึงหายจากอาพาธแต่เมื่อไม่ได้ก็ไม่หายได้ยาที่เป็นสัพยะจึงหายจากอาพาธแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่หายหรือว่าได้คนพยาบาลที่เหมาะสมก็จะหายจากอาพาธเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายคนในบรรดาคนไข้สามจำพวกนั้นคนไข้ใดได้โภชนะที่เป็นสัปปายะจึงหายจากอาพาธถ้าไม่ได้ก็ไม่หายหรือได้ยาที่เป็นสัปปายะจึงจะหายถ้าไม่ได้ก็ไม่หายหรือได้คนพยาบาลที่เหมาะสมจึงจะหายถ้าไม่ได้ก็ไม่หายเราอาศัยคนป่วยไข้ประเภทนี้แลเราจึงอนุญาตอาหารสำหรับภิกษุไข้อนุญาตยาสำหรับภิกษุไข้อนุญาตคนพยาบาลสำหรับภิกษุไข้และเราอาศัยคนไข้ประเภทนี้อีกเหมือนกันทำให้คนไข้ประเภทอื่นๆก็ควรได้รับการพยาบาลด้วยภิกษุทั้งหลายคนไข้สามจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นบุคคลที่เปรียบได้กับคนไข้สามจำพวกนี้ก็ปรากฏมีอยู่ในโลกเหมือนกันบุคคลเปรียบได้กับคนไข้สามจำพวกนั้นเป็นอย่างไรบ้างคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้จะได้เห็นตถาคตหรือไม่ได้เห็นก็ตามจะได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้หรือไม่ได้ฟังก็ตามก็ไม่สามารถยังลงสู่ความเห็นชอบที่กำหนดในกุศลธรรมทั้งหลายได้ข้อที่สองบุคคลบางคนในโลกนี้จะได้เห็นตถาคตหรือไม่ได้เห็นก็ตามจะได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้หรือไม่ได้ฟังก็ตามย่อมยังลงสู่ความเห็นชอบที่กำหนดในกุศลธรรมทั้งหลายได้ข้อที่สามบุคคลบางคนในโลกนี้ต่อเมื่อได้เห็นตถาคตจึงจะยังลงสู่ความเห็นชอบที่กำหนดในกุศลธรรมทั้งหลายได้ถ้าไม่ได้เห็นไม่สามารถยังลงได้ต่อเมื่อได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้จึงจะยังลงสู่ความเห็นชอบที่กำหนดในกุศลธรรมทั้งหลายได้ถ้าไม่ได้ฟังก็ยังลงไม่ได้คนในบรรดาบุคคลสามจำพวกนั้นบุคคลที่ต่อเมื่อได้เห็นตถาคตจึงจะยังลงสู่ความเห็นชอบที่กำหนดในกุศลธรรมทั้งหลายได้ถ้าไม่เห็นก็ยังลงไม่ได้หรือต่อเมื่อได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้จึงจะยังลงสู่ความเห็นชอบที่กำหนดในกุศลธรรมทั้งหลายได้ถ้าไม่ได้ฟังก็ยังลงไม่ได้เพราะอาศัยบุคคลประเภทนี้แหละเราจึงอนุญาตให้มีการแสดงธรรมและเพราะอาศัยบุคคลประเภทนี้อีกเหมือนกันจึงต้องแสดงธรรมแก่บุคคลเหล่าอื่นด้วยภิกษุทั้งหลายบุคคลที่เปรียบได้กับคนไข้สามจำพวกนี้แลปรากฏมีอยู่ในโลกคิลานสูตรจบพระสูตรว่าด้วยพระผู้มีพระภาคทรงประชวรคิลานสูตรสังยุตตนิกายอัมพปาลิวรรคเล่มที่19ข้อที่375
ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเวรุวคามเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่ามาเถิดภิกษุทั้งหลายพวกเธอ

ในเวรุวะขามนั่นเองครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงเข้าจำพรรษาแล้วทรงพระประชวรอย่างรุนแรงมีทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสจวนเจียนปรินิพพานแต่พระองค์ก็ทรงมีสติสัมปชัญญะทรงอดกลั้นไม่พรั่นพรึงด้วยมีพระดำริว่าการที่เราไม่บอกผู้อุปถาไม่อำลาภิกษุสงฆ์ปรินิพพานนั้นไม่เหมาะแก่เราทางที่ดีเราควรใช้ความเพียรขับไล่อาพาธนี้ดำรงชีวิตสังขารอยู่ต่อไปลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงใช้ความเพียรขับไล่พระอาการประชวรนั้นทรงดำรงชีวิตสังขารอยู่อาการพระประชวรจึงสงบเมื่อพระผู้มีพระภาคหายจากพระอาการประชวรหายจากพระอาการไข้ไม่นานจึงได้เสด็จออกจากพระวิหารไปประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้ในร่มเงาพระวิหารณที่นั้นท่านพระอานนท์จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรจึงได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ได้เห็นพระสุขภาพของพระผู้มีพระภาคแล้วได้เห็นพระองค์ทรงอดทนต่อทุกขเวทนาแล้วแต่ไม่ร่างกายของข้าพระองค์อ่อนเปลี้ยประดุจคนเมาข้าพระองค์รู้สึกมืดทุกด้านแม้ธรรมะก็ไม่ปรากฏแก่ข้าพระองค์เลยเพราะพระอาการไข้ของพระผู้มีพระภาคแต่ข้าพระองค์ก็ยังเบาใจอยู่หน่อยหนึ่งว่าพระผู้มีพระภาคจะยังไม่ปรินิพพานตราบเท่าที่ยังไม่ได้ปรารภภิกษุสงฆ์แล้วตรัสพุทธพจน์อย่างใดอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ว่าอานนท์ภิกษุสงฆ์จะยังหวังอะไรในเราอีกเล่าธรรมะที่เราแสดงแล้วไม่มีในไม่มีนอกในเรื่องธรรมะทั้งหลายตถาคตไม่มีอาจริยมุตติคือกำมือของอาจารย์ผู้ที่คิดว่าเราเท่านั้นจะเป็นผู้บริหารภิกษุสงฆ์ต่อไปหรือว่าภิกษุสงฆ์จะต้องยึดเราเท่านั้นเป็นหลักผู้นั้นจะต้องปรารภภิกษุสงฆ์แล้วกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่แต่ตถาคตไม่คิดว่าเราเท่านั้นจะเป็นผู้บริหารภิกษุสงฆ์ต่อไปหรือคิดว่าภิกษุสงฆ์จะต้องยึดเราเท่านั้นเป็นหลักแล้วทำไมตถาคตจะต้องปรารภภิกษุสงฆ์กล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งอีกเล่าอานนท์บัดนี้เราเป็นผู้ชราแก่เฒ่าล่วงการผ่านวัยมานานมากเรามีวัย80ปีแล้วร่างกายของตถาคตยังเป็นไปได้ก็เหมือนเกวียนเก่าที่ซ่อมแซมด้วยไม้ไผ่ฉะนั้นร่างกายของตถาคตยังสบายขึ้นก็เพราะในเวลาที่ตถาคตเข้าเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตเพราะไม่ใส่ใจนิมิตทุกอย่างและเพราะความดับเวทนาบางอย่างได้เท่านั้นอานนท์เธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เถิดก็ภิกษุชื่อว่ามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นเกาะ

มีธรรมะเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้อย่างนี้แหละภิกษุจึงชื่อว่ามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่อย่างนี้แหละอานนท์ภิกษุเหล่าใดเหล่าหนึ่งในบัดนี้ก็ดีในการที่เราล่วงไปแล้วก็ดีจะต้องมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เถิดภิกษุนั้นจะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุผู้ใคร่ต่อการศึกษาคีลานสูตรจบพระสูตรว่าด้วยธรรมะสำหรับภิกษุไข่คีลานสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตเล่มที่22ข้อที่121มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูฏาคารศาลาในป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้นนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็นเสด็จเข้าไปที่ศาลาบำรุงภิกษุไข้ได้ทรงเห็นภิกษุรูปหนึ่งผู้ทุพพลภาพเป็นไข้จึงประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้ได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมะ5ประการต่อไปนี้ถ้าไม่ละภิกษุผู้ทุพพลภาพเป็นไข้เธอนั้นพึงหวังได้ผลเหล่านี้คือไม่นานนักก็จะทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ธรรมะ5ประการอะไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นความไม่งามในกายอยู่กำหนดหมายความปฏิกูลในอาหารกำหนดหมายความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงเข้าไปตั้งมรณสัญญาคือกำหนดหมายความตายไว้ภายในภิกษุทั้งหลายทำ5ประการเหล่านี้แลถ้าไม่ละภิกษุผู้ทุพพลภาพเป็นไข้เธอพึงหวังได้ผลนี้คือไม่นานนักจะทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้ได้คีลานสูตรจบพระสูตรว่าด้วยคนไข้ที่พยาบาลได้ยากและได้ง่ายปฐมอุปถัมภ์สูตรที่1อังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตเล่มที่22ข้อที่123ภิกษุทั้งหลายภิกษุไข้ที่ประกอบด้วยธรรม5ประการต่อไปนี้เป็นผู้พยาบาลได้ยาก5ประการอย่างไร
คือ 1. ไม่ทำสิ่งที่เป็นสปายะ 2. ไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่เป็นสปายะ 3. ไม่ฉันยา 4. ไม่บอกอาพาธที่มีอยู่ตามความเป็นจริงแก่ผู้พยาบาลที่ปรารถนาประโยชน์เช่นไม่บอกอาพาธที่กำเริบว่ากำเริบไม่บอกอาพาธที่ทุเลาว่าทุเลาไม่บอกอาพาธที่ยังทรงอยู่ว่าทรงอยู่และ 5. ไม่อดกลั้นต่อเวทนาทั้งหลายอันมีในร่างกายที่เกิดขึ้นแล้วอันเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจอันจะนำไปเสียซึ่งชีวิตก็ภิกษุไข้ที่ประกอบด้วยธรรม5ประการเหล่านี้แลเป็นผู้พยาบาลได้ยากภิกษุทั้งหลายส่วนภิกษุไข้ที่ประกอบด้วยธรรม5ประการต่อไปนี้เป็นผู้พยาบาลได้ง่าย5ประการอะไรบ้างคือ 1. ทำสิ่งที่เป็นสัปปายะ 2. รู้จักประมาณในสิ่งที่เป็นสปายะ 3. ฉันยา 4. บอกอาพาธที่มีอยู่ตามความเป็นจริงแก่ผู้พยาบาลที่ปรารถนาประโยชน์เป็นบอกอาการอาพาธที่กำเริบว่ากำเริบบอกอาพาธที่ทุเลาว่าทุเลาบอกอาพาธที่ยังทรงอยู่ว่าทรงอยู่และ 5. เป็นผู้อดกลั้นต่อเวทนาทั้งหลายอันมีในร่างกายที่เกิดขึ้นแล้วเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บปวดเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจอันจะนำไปเสียซึ่งชีวิตภิกษุทั้งหลายภิกษุไข้ที่ประกอบด้วยธรรม5ประการเหล่านี้แลเป็นผู้พยาบาลได้ง่ายปฐมอุปถากสูตรจบพระสูตรว่าด้วยผู้ควรหรือไม่ควรพยาบาลผู้ที่เป็นไข้ทุติยอุปถากสูตรข้อที่124ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข้ที่ประกอบด้วยธรรม5ประการต่อไปนี้ไม่ควรพยาบาลภิกษุไข้5ประการอย่างไรคือ 1. ไม่สามารถจัดยา 2. ไม่ทราบสิ่งที่เป็นสัปปายะและสิ่งที่ไม่เป็นสัปปายะนำสิ่งที่ไม่เป็นสัปปายะเข้ามานำสิ่งที่เป็นสัปปายะออกไป 3. เห็นแก่อามิตรจึงพยาบาลไม่มีจิตเมตตาพยาบาล 4. รังเกียจที่จะนำอุจจาระปัสสาวะอาเจียนหรือน้ำลายออกไปทิ้งและ 5. ไม่สามารถชี้แจงให้ภิกษุไข้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาตามการอันควรเธอผู้พยาบาลภิกษุไข้ถ้าประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลไม่ควรเป็นผู้พยาบาลคนไข้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข้ที่ประกอบด้วยธรรม5ประการต่อไปนี้ควรพยาบาลภิกษุไข้5ประการอย่างไรคือ 1. สามารถจัดยา 2. ทราบสิ่งที่เป็นสัปปายะและสิ่งที่ไม่เป็นสัปปายะนำสิ่งที่ไม่เป็นสัปปายะออกไปนำสิ่งที่เป็นสัปปายะเข้ามา 3. มีจิตเมตตาพยาบาลไม่เห็นแก่อามิตรพยาบาล 4.
ไม่รังเกียจที่จะนำอุจจาระปัสสาวะอาเจียนหรือน้ำลายออกไปทิ้งและ5สามารถชี้แจงให้ภิกษุไข้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาหารแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาตามการอันควรภิกษุทั้งหลายผู้พยาบาลที่ประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลควรพยาบาลผู้เจ็บไข้ทุติยอุปถากสูตรจบประสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้อายุสั้นและอายุยืนปฐมอนายุสาสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตข้อที่125ภิกษุทั้งหลายธรรม5ประการต่อไปนี้เป็นเหตุให้อายุสั้น5ประการอย่างไรคือไม่ทำสิ่งที่เป็นสัปปายะไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่เป็นสัปปายะบริโภคสิ่งที่ย่อยยากเที่ยวในเวลาไม่สมควรและไม่ประพฤติพรหมจรรย์ธรรมะประการเหล่านี้แลเป็นเหตุให้อายุสั้นธรรมะประการต่อไปนี้เป็นเหตุให้อายุยืน5ประการอย่างไรคือทำสิ่งที่เป็นสัปปายะรู้ประมาณในสิ่งที่เป็นสัปปายะบริโภคสิ่งที่ย่อยง่ายเที่ยวในเวลาที่สมควรและประพฤติพรหมจรรย์ภิกษุทั้งหลายทำ5ประการเหล่านี้แลเป็นเหตุให้อายุยืนในยะที่2เพิ่มเรื่องความทุศีลและมีมิตรชั่วทำให้อายุสั้นเรื่องความมีศีลและมีกัลยาณมิตรคือมิตรดีเป็นเหตุให้อายุยืนทุติยอนายุสาสูตรจบพระสูตรว่าด้วยอุบาสกที่ป่วยไข้คิลานสูตรสังยุตตนิกายมหาวาระวรรคเล่มที่19ข้อที่1050อุบาสกผู้มีปัญญาครั้นปลอบอุบาสกผู้มีปัญญาซึ่งป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักด้วยทำเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจ4ประการนี้แล้วพึงถามว่าท่านยังมีความห่วงใยมารดาบิดาอยู่หรือไม่ถ้าเขาตอบว่าผมยังมีความห่วงใยมารดาบิดาอยู่อุบาสกนั้นพึงกล่าวว่าท่านผู้นี้ระทุกข์ผู้มีความตายเป็นธรรมดาถึงแม้ท่านจะทำความห่วงใยหรือไม่ทำความห่วงใยมารดาบิดาก็จะตายเหมือนกันเอาเถิดขอท่านพึงละความห่วงใยในมารดาบิดาของท่านเสียต่อจากเขากล่าวอย่างนี้ว่าผมละความห่วงใยมารดาบิดาของผมได้แล้วอุบาสกนั้นพึงถามเขาต่อไปว่าก็ท่านยังมีความห่วงใยบุตรหรือภรรยาอยู่หรือไม่ถ้าเขาตอบว่าผมยังห่วงอยู่อุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาว่าท่านผู้นิรทุกข์ท่านผู้ซึ่งมีความตายเป็นธรรมดาถึงแม้ท่านจะทำความห่วงใยบุตรและภรรยาหรือไม่ทำความห่วงใยบุตรและภรรยาท่านก็จะตายเหมือนกันเอาเถิดขอท่านจงละความห่วงใยบุตรและภรรยาของท่านเสียก็ถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าผมละความห่วงใยในบุตรและภรรยาของผมได้แล้วอุบาสกนั้นพึงถามเขาต่อไปว่าก็ท่านยังมีความห่วงใยกามคุณทั้ง5อันเป็นของมนุษย์อยู่หรือแต่เขาตอบว่า
ผมยังมีความห่วงใยในกามคุณ5อันเป็นของมนุษย์อยู่อุบาสกนั้นพึงกล่าวว่าท่านกามอันเป็นทิพย์ยังดีกว่าและประณีตกว่ากามอันเป็นของมนุษย์เอาเถิดขอท่านจงพรากจิตออกจากกามอันเป็นของมนุษย์แล้วน้อมจิตไปในหมู่เทพชั้นจาตุมมหาราชเถิดก็ถ้าเขากล่าวว่าผมพรากจิตออกจากกามอันเป็นของมนุษย์ได้แล้วผมน้อมจิตไปในหมู่เทพชั้นจาตุมมหาราชแล้วอุบาสกนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ต่อไปว่าท่านหมู่เทพชั้นดาวดึงยังดีกว่าประณีตกว่าหมู่เทพชั้นจาตุมมหาราชิกาเอาเถิดขอท่านจงพรากจิตออกจากหมู่เทพชั้นจาตุมมหาราชแล้วน้อมจิตไปสู่หมู่เทพชั้นดาวดึงเถิดถ้าเขากล่าวว่าผมพรากจิตออกจากหมู่เทพชั้นจาตุมมหาราชแล้วน้อมจิตไปสู่หมู่เทพชั้นดาวดึงอุบาสกนั้นพึงกล่าวว่าหมู่เทพชั้นยามายังดีกว่าประณีตกว่าหมู่เทพชั้นดุสิตยังดีกว่าประณีตกว่าหมู่เทพชั้นนิมมานรดียังดีกว่าประณีตกว่าหมู่เทพชั้นปรินิมิตสวัสดียังดีกว่าประณีตกว่าและพรหมโลกยังดีกว่าประณีตกว่าเอาเถิดขอท่านจงพรากจิตจากหมู่เทพชั้นปรินิมิตสวัสดีแล้วน้อมจิตไปในพรหมโลกเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าผมพรากจิตออกจากหมู่เทพชั้นปรินิมิตสวัสดีแล้วผมน้อมจิตไปในพรหมโลกแล้วอุบาสกนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านแม้พรหมโลกก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนับเนื่องด้วยสากยะเอาเถิดขอท่านจงพรากจิตออกจากพรหมโลกแล้วนำจิตเข้าไปในสักยะนิโรธคือความดับกายของตนเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าผมพรากจิตออกจากพรหมโลกแล้วผมนำจิตเข้าไปในสักยะนิโรธแล้วมหาบพิตรอุบาสกผู้มีจิตหลุดพ้นอย่างนี้กับภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะอรหัตภาพไม่กล่าวความแตกต่างอะไรกันเลยคือหลุดพ้นด้วยวิมุตติเหมือนกันคีลานสูตรจบมัชฌิมานิกายว่าด้วยพราหมณ์ชื่อธนัญชานิธนัญชานีสูตรในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันนั้นเป็นสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตในกรุงราชคฤห์ก็สมัยนั้นแลท่านพระสารีบุตรเที่ยวจาริกไปในทักษิณาคีรีชนบทพร้อมด้วยภิกษุหมู่ใหญ่เพราะนั้นภิกษุรูปหนึ่งที่จำพรรษาอยู่ในกรุงราชคฤห์ได้เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่ทักขีนาคีรีชนบทปราศัยพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งณที่คนข้างหนึ่งท่านพระสารีบุตรได้ถามภิกษุผู้นั้นว่าท่านผู้มีอายุก็พระผู้มีพระภาคไม่ทรงประชวรยังมีพระกำลังอยู่หรือภิกษุรูปนั้นตอบว่าท่านผู้มีอายุสารีบุตรก็พระผู้มีพระภาคไม่ทรงประชวรยังทรงมีพระกำลังอยู่ก็แล้วหมู่สงฆ์ไม่ป่วยไข้และยังมีกำลังอยู่อย่างนั้นหรือแม้หมู่สงฆ์ก็ไม่ป่วยไข้และยังมีกำลังอยู่ก็รับก็แล้วพราหมณ์ชื่อธนัญชานิผู้ที่อยู่ใกล้ประตูตันตุลปาลิในกรุงราชคฤห์นั้นเขาไม่ป่วยไข้และยังมีกำลังดีอยู่อย่างนั้นหรือก็แม้ธนัญชานิพรามก็ไม่ป่วยไข้และยังมีกำลังดีอยู่ก็รับท่านผู้มีอายุก
ก็แล้วทนัญจานิพรามยังเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่อย่างนั้นหรือภิกษุนั้นจึงได้กราบเรียนว่าท่านผู้มีอายุสารีบุตรก็ทนัญจานิพรามของเราจะไม่ประมาทที่ไหนได้เขาอาศัยพระราชาเที่ยวเบียดบังเอาผลประโยชน์ของพรามและขรบดีอาศัยพวกพรามและขรบดีเบียดบังเอาผลประโยชน์ของรัฐแม้ภรรยาของเขาผู้มีศรัทธาที่ขอมาจากตระกูลที่มีศรัทธาเธอก็ได้ตายไปเสร็จแล้วภรรยาคนใหม่ของเขาไม่มีศรัทธาเขาขอมาจากตระกูลที่ไม่มีศรัทธาเป็นพระสารีบุตรจึงได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุก็การที่เราได้ฟังว่าทนัญจานิพรามเป็นผู้ประมาทเป็นข่าวไม่ดีเลยถ้าใครเราอาจจะหาโอกาสไปพบกับทนัญจานิพรามนั้นสักครั้งหนึ่งทำอย่างไรเราจึงจะได้สนทนาปราศัยบ้างก็กระนั้นเป็นพระสารีบุตรอยู่ในทักขินาคีรีชนบทตามอัธยาศัยแล้วได้จาริกไปทางกรุงราชกฤห์เที่ยวจาริกไปตามลำดับจนถึงกรุงราชกฤห์แล้วได้ยินว่าสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรก็ได้พักอยู่ณพระเวรุวันอันเป็นสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตในกรุงราชกฤห์ประนั้นในเวลาเช้าท่านพระสารีบุตรครองสบงถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงราชกฤห์สมัยนั้นตนัญชานิพรามใช้ให้คนรีดนมโคซึ่งอยู่ที่ข้อโคนอกกรุงราชกฤห์ท่านพระสารีบุตรเมื่อเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชกฤห์กลับจากการบิณฑบาตภายหลังอาหารเช้าแล้วก็เข้าไปหาทนัญจานิพรามถึงที่อยู่ก็ในครั้งนั้นทนัญจานิพรามก็ชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท่านพระสารีบุตรก็ลุกจากที่นั่งแล้วหลีไปสมัยต่อมาทนัญจานิพรามได้ป่วยเป็นทุกข์มีไข้หนักจึงเรียกบุรุษมาผู้หนึ่งแล้วสั่งการว่ามานี่เถิดพระคุณเธอจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทณพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวตามคำของเราดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทนัญจานิพรามป่วยมีทุกข์เป็นไข้หนักขอถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวและจงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่แล้วกราบที่แทบเท้าของท่านแล้วกล่าวว่าพระคุณเจ้าสารีบุตรผู้เจริญทนัญจานิพรามป่วยมีทุกข์เป็นไข้หนักขอโอกาสพระคุณเจ้าสารีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะห์โปรดไปยังนิเวศของทนัญจานิพรามด้วยเถิดบุรุษนั้นเมื่อรับคำแล้วจึงได้ทำอย่างนั้นท่านพระสารีบุตรก็รับนิมนต์โดยดุษฎีภาพคือด้วยขันนิ่งก่อนนั้นท่านพระสารีบุตรได้กลางสบงถือบาตรและจีวรไปยังนิเวศของทนัญจานิพรามนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วกล่าวว่าทนัญจานิท่านยังพอจนได้หรือยังสบายดีหรือพอจะยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือทุกขเวทนาค่อยลดลงไม่กำเริบขึ้นหรืออาการค่อยคลายลงไม่รุนแรงขึ้นหรือทนัญจานิพรามจึงได้กราบเรียนว่าพระคุณเจ้าสารีบุตรโยมแทบทนไม่ไหวจะยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้แล้วทุกขเวทนาของโยมแก่กล้ายิ่งนักมีแต่กำเริบไม่ลดลงเลยอาการมีแต่รุนแรงขึ้นไม่คลายลงเลยก็คนที่แข็งแรงใช้เหล็กที่แหลมคมแทงที่ศีรษะแม้ฉันใดโยมก็รู้สึกฉันนั้นเหมือนกันถูกลมที่แรงกล้า
เสียดแทงศีรษะเหลือกำลังโยมแทบทนไม่ไหวจะยังอัตภาพให้เป็นไปก็ไม่ได้ทุกขเวทนาของโยมก็แข็งยิ่งขึ้นมีแต่กำเริบไม่ลดลงเลยอาการมีแต่รุนแรงยิ่งขึ้นไม่คลายลงเลยก็คนที่แข็งแรงใช้เชือกหนังที่เหนียวขันที่ศีรษะแม้ฉันใดโยมก็รู้สึกฉันนั้นเหมือนกันถูกเวทนาที่มีประมาณยิ่งบีบคั้นที่ศีรษะแทบทนไม่ไหวจะยังอัตภาพให้เป็นไปก็ไม่ได้ทุกขเวทนาของโยมก็แข็งยิ่งขึ้นมีแต่กำเริบไม่ลดลงเลยก็คนฆ่าโคหรือมือของคนฆ่าโคผู้ชำนาญใช้มีดแล่เนื้อให้คมกรีดท้องแม้ฉันใดโยมก็รู้สึกฉันนั้นเหมือนกันถูกลมที่มีประมาณยิ่งเสียดแทงท้องอยู่โยมแทบทนไม่ไหวจะยังอัตภาพให้เป็นไปก็ไม่ได้แล้วทุกเวทนาของโยมกล้ายิ่งนักมีแต่กำเริบไม่คลายลงเลยอาการมีแต่รุนแรงขึ้นพระคุณเจ้าสารีบุตรก็คนที่แข็งแรงสองคนช่วยกันจับคนที่อ่อนแอกว่าที่แขนคนละข้างแล้วย่างรมไว้เหนือหลุมฐานเพลิงแม้ฉันใดโยมก็รู้สึกฉันนั้นเหมือนกันมีกายถูกความเร่าร้อนมีประมาณยิ่งเผาหล่นอยู่โยมแทบทนไม่ไหวจะยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้แล้วทุกขเวทนาของโยมแก่กล้ายิ่งนักมีแต่กำเริบไม่ลดลงเลยอาการมีแต่รุนแรงขึ้นไม่คลายลงเลยท่านพระสารีบุตรจึงได้ถามว่าท่านอาจารย์นี้ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรนรกกับกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอย่างไหนประเสริฐกว่ากันพระคุณเจ้าสารีบุตรก็กำเนิดเดรัจฉานประเสริฐกว่านรกครับท่านอาจารย์นี้แล้วท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรระหว่างกำเนิดสัตว์เดรัจฉานกับเปรตวิสัยอย่างไหนประเสริฐกว่ากันก็ต้องเปรตวิสัยประเสริฐกว่ากำเนิดสัตว์เดรัจฉานครับก็แล้วท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรระหว่างเปรตวิสัยกับมนุษย์อย่างไหนประเสริฐกว่ากันมนุษย์ประเสริฐกว่าเปรตวิสัยครับก็แล้วท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรระหว่างมนุษย์กับเทพชั้นจาตุมาราชอย่างไหนประเสริฐกว่ากันก็ต้องเทพชั้นจาตุมาราชประเสริฐกว่ามนุษย์ครับท่านอาจารย์นี้ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็เทพชั้นจาตุมาราชกับเทพชั้นดาวดึงอย่างไหนประเสริฐกว่ากันก็ต้องเทพชั้นดาวดึงประเสริฐกว่าเทพชั้นจาตุมาราชครับท่านอาจารย์นี้ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรระหว่างเทพชั้นดาวดึงกับเทพชั้นยามาอย่างไหนจะประเสริฐกว่ากันก็ต้องเทพชั้นยามาประเสริฐกว่าเทพชั้นดาวดึงครับท่านอาจารย์นี้ก็แล้วท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรระหว่างเทพชั้นยามากับเทพชั้นดุสิตอย่างไหนจะประเสริฐกว่ากันก็ต้องเทพชั้นดุสิตประเสริฐกว่าเทพชั้นยามาครับท่านอาจารย์นี้ก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรระหว่างเทพชั้นดุสิตกับเทพชั้นนิมมานรดีอย่างไหนจะประเสริฐกว่ากันก็ต้องเทพชั้นนิมมานรดีประเสริฐกว่าเทพชั้นดุสิตครับท่านอาจารย์นี้ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรเทพชั้นนิมมานรดีกับเทพชั้นปารินิมิตาสวัสดีอย่างไหนจะประเสริฐกว่ากันก็ต้องเทพชั้นปารินิมิตาสวัสดีประเสริฐกว่าเทพชั้นนิมมานรดีครับท่านอาจารย์นี้ก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรเทพชั้นปารินิมิตาสวัสดีกับบรมโลกอย่างไหนจะประเสริฐกว่ากันพระคุณเจ้าสารีบุตรก็ต้องบรมโลกประเสริฐกว่าสิครับพระ
ระนั้นท่านพระสารีบุตรมีความคิดว่าพราหมณ์เหล่านี้น้อมใจไปในพรหมโลกทางที่ดีเราควรแสดงทางเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมแก่ตนัญชานิพราหมณ์จึงกล่าวสอนเขาว่าตนัญชานิเราจะแสดงทางเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมแก่ท่านท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวตนัญชานิพราหมณ์จึงได้รับคำนั้นท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวว่าตนัญชานิทางเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีจิตเมตตาแผ่ไปในทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่มันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทไม่มีขอบเขตไม่เบียดเบียนนี้เป็นทางเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมตนัญชานี้ยังมีอีกประการหนึ่งคือภิกษุมีจิตประกอบด้วยกรุณามีจิตประกอบด้วยมุทิตามีจิตประกอบด้วยอุเบกขาแผ่ไปตลอดทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างในทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยจิตอันเป็นไพบูลย์ใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางนี่แหละเป็นทางเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมตนัญชานิพราหมณ์จึงได้กล่าวว่าพระคุณเจ้าสารีบุตรถ้าเช่นนั้นขอพระคุณท่านจงถวายอภิวาทเบื้องพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวตามคำของโยมว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตนัญชานิพราหมณ์ป่วยเป็นทุกข์เป็นไข้หนักขอถวายอภิวาทเบื้องพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวก็กระนั้นท่านพระสารีบุตรทำให้ตนัญชานิพราหมณ์ดำรงอยู่ในพรหมโลกชั้นต่ำในเมื่อมีกิจที่จะพึงทำให้ยิ่งขึ้นไปอยู่ก็ได้ลุกจากอาสนะแล้วจากไปตอนนั้นเมื่อท่านพระสารีบุตรจากไปไม่นานตนัญชานิพราหมณ์ก็ตายไปบังเกิดในพรหมโลกก็กระนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้เรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสารีบุตรนี้ทำให้ตนัญชานิพราหมณ์ดำรงอยู่ในพรหมโลกชั้นต่ำในเมื่อยังมีกิจที่จะพึงทำให้ยิ่งขึ้นไปได้ลุกจากอาสนะหลีกไปแล้วก็ต่อมาท่านพระสารีบุตรได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตนัญชานิพราหมณ์ป่วยมีทุกข์เป็นไข้หนักเขาขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าสารีบุตรทำไมเธอจึงทำให้ตนัญชานิพราหมณ์ดำรงอยู่ในพรหมโลกชั้นต่ำในเมื่อยังมีกิจที่ต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปได้ลุกจากอาสนะไปเสียเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าพราหมณ์เหล่านี้น้อมใจไปในพรหมโลกทางที่ดีเราควรแสดงทางเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมเถิดสารีบุตรก็ตนัญชานิพราหมณ์ตายไปแล้วบังเกิดในพรหมโลกดังนี้แหละ
อรัญชานิสูตรจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพระสูตรเกี่ยวกับการเจ็บไข้ทั้งวิธีการทำจิตให้มีความเบาใจแม้ในขณะที่มีอาการแล้วการที่จะมีคุณสมบัติในการรักษาหายได้และก็ผู้พยาบาลต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบางครั้งการรักษาก็หายบางครั้งก็ไม่หายเป็นเคสหลายๆตัวอย่างมาจากพระสูตรที่อยู่ในทั้งอังคุตตรนิกายและสังยุตตนิกายช่วงของกลางพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางระบบพอดแคสต์ YouTube Channel หรือ Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับชลธรจันยาครับปภ.เตือน54จังหวัดรับมือฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันช่วงวันที่14ถึงวันที่18พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
5: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

0: งยืนด้วย Now Green Power by PEA
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน54จังหวัดทั่วทุกภาคเตรียมรับมือฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันช่วงวันที่14ถึงวันที่18พฤษภาคมนี้พร้อมสั่งระดมเครื่องจักรกลพร้อมช่วยประชาชนตลอด24ชั่วโมง
6: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนประชาชนเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนหลังพบแนวโน้มประเทศไทยจะมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังระหว่างวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้โดยมีพื้นที่เสี่ยงภัยที่ต้องเฝ้าระวังรวม54จังหวัดแยกเป็นภาคเหนือ17จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ12จังหวัดภาคกลาง11จังหวัดและภาคใต้14จังหวัดขณะเดียวกันได้เตือนภัยคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันที่มีคลื่นสูง 2-3 เมตรในพื้นที่ภาคใต้6จังหวัดได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลขณะนี้ปภ.ได้ประสานไปยังจังหวัดเสี่ยงภัยและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมระดมทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงเพื่อพร้อมเผชิญเหตุและเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทันทีทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างต่อเนื่องผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert หรือหากต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแจ้งเตือนหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ระวังผู้แอบอ้างจูงใจจัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนรู้เข้าห้องสมุดประชาชน
7: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวเปิดเผยว่ามีกลุ่มผู้ไม่หวังดีอ้างตัวเป็นคณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจูงใจให้ซื้อหนังสือหรือสื่อการเรียนรู้เข้าห้องสมุดประชาชนระดับอำเภอโดยยื่นข้อเสนอเพื่อจูงใจชี้นำการจัดซื้อพร้อมระบุชื่อรายการหนังสือและสื่อการเรียนรู้พร้อมราคาไว้ล่วงหน้าจึงขอให้ทุกหน่วยงานมีการตรวจสอบข้อมูลหากได้รับการติดต่อในลักษณะดังกล่าวขอให้ตรวจสอบโดยตรงกับช่องทางสื่อสารอย่างเป็นทางการของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ก่อนดำเนินการใดๆซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังอย่างเคร่งครัดและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ยืนยันว่าการจัดสรรงบประมาณทุกประเภทมีขั้นตอนตามระเบียบราชการที่ชัดเจนและไม่มีนโยบายให้บุคคลภายนอกมาชี้นำการจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะนี้ทั้งนี้หากพบเห็นพฤติการน่าสงสัยโปรดแจ้งกรมส่งเสริมการเรียนรู้รับทราบโดยทันทีชวนันท์มาลีรายงาน
5: จังหวัดนราธิวาสร่วมกับสอบต.และภาคีเครือข่ายการศึกษาเปิดกิจกรรม Kick Off AI Education สร้างห้องเรียนอัจฉริยะยกระดับเยาวชนชายแดนใต้สู่โลกศตวรรษที่21
8: นายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการสอบต.เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อคิดโฉมการเรียนรู้ยกระดับการอ่านและคิดวิเคราะห์ของเยาวชนด้วยพลังแห่ง AI โดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีผู้บริหารสถานศึกษาคณาจารย์และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมจำนวนมากเลขาธิการสอบตกล่าวว่า AI จะช่วยวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนรายบุคคลทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัลที่มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทักษะสำคัญของเยาวชนในโลกยุคใหม่โดยเฉพาะทักษะการอ่านและการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับโครงการดังกล่าวมุ่งพัฒนาศักยภาพครูในการบูรณาการ AI เข้ากับการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาพร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาสร้างโอกาสทางสังคมและพัฒนาเยาวชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้พบกันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569ค่ะวันนี้นะคะน้อยชัยสินคล่องมาพร้อมกับคุณพฤฒแก้วพิบูลย์อีกสักครู่หนึ่งนะคะจะตามมาสมทบเพราะว่าเห็นบอกว่าไปสำรวจอยู่นะคะปั๊มน้ำมันเนี่ยเช้านี้ขึ้นอีกแล้วนะคะน้ำมันขึ้นราคาอีกแล้วปตท.บางจากปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดนะคะยกเว้นกลุ่มพรีเมียม70สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่ตีห้ามาแล้วนะคะก็ตั้งเมื่อวานก็ขึ้นนะวันนี้ก็ขึ้นอีกและเห็นบอกว่าข่าวบอกว่ามีแนวโน้มอาจจะปรับขึ้นอีกนะคะด้วยสถานการณ์ตะวันออกกลางด้วยแล้วก็นอกจากนี้นะคะข่าวสารความเคลื่อนไหวยังคงมีมาเสิร์ฟคุณผู้ฟังเช้าๆแบบนี้หลากหลายที่ไม่ว่าจะฟังกันทางหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านเทศบาลตำบล นะคะสถานศึกษาวัดวาอารามทักทายกันมาได้เพจข่าวยามเช้าวันนี้ดูแลโดยน้องแดนอัครเดชคัมภีระค่ะช่างเทคนิคของเราคุณป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะวันนี้ตามดูกันหน่อยหลายๆประเด็นนะคะจากที่เมื่อวานนี้วันพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ผลพยากรณ์ในปีนี้นะคะซึ่งหลายๆท่านก็ติดตามทั้งการถ่ายทอดเสียงด้วยนะคะแล้วก็ชมทางโทรทัศน์ด้วยจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งในส่วนของปีนี้นั้นนะคะพระยาแรกนาพยากรณ์ถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะของพืชพันธุ์ธัญญาหารของประเทศปีนี้นายวิณโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทำหน้าที่พระยาแรกนาปีนี้ก็ได้พยากรณ์ถึงความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารของประเทศนะคะโดยเสียงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกายได้ผ้านุ่ง6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่นะคะนอกจากนี้พระรามได้เสียงทายของกิน7สิ่งนะคะที่ตั้งเลี้ยงพระโคซึ่งปีนี้พระโคได้เลือกกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าค่ะซึ่งคำพยากรณ์ก็คือพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์และการคมนาคมจะสะดวกขึ้นนะคะการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองโดยนะคะเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะโดยมีนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและมีช่วงสำคัญคือรอรับพันธุ์ข้าวพระราชทานอย่างเนืองแน่นนะคะซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีก็มีการเปิดให้ประชาชนเข้ารับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งปลูกแล้วก็มีหลายๆท่านตามดูด้วยนะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่ามีโอกาสได้เก็บพันธุ์ข้าวเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็หลายๆท่านได้ติดตามการถ่ายทอดเสียงกันไปแล้วก็บรรยากาศของแต่ละปีซึ่งใครที่ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวจะเป็นสิริมงคลมากๆเลยนะคะในส่วนของการไปเพาะปลูกต่างๆนะคะการทำเกษตรด้วยค่ะ
1: ครับผมก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรในปีนี้นะครับปี2569นะครับและเมื่อสักครู่นะฮะที่พี่น้อยได้พูดไว้เรื่องของราคาน้ำมันนะครับก็เป็นการขึ้นกัน2ครั้งใน2วันนะครับ
0: วันนี้ต่อเนื่องเลย
1: เมื่อวาน90สตางค์แล้ววันนี้อีก70สตางค์นะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเรียกว่าวางแผนในการใช้รถใช้ถนนหรือว่าการวางแผนในการจะไปทำงานมากขึ้นเพราะว่าน้ำมันขึ้นมาประมาณเกือบจะบาทกว่าภายใน2วันด้วยเหมือนกันนะครับ
0: ค
1: นก็ตั้งแต่วันก่อนหน้าที่ขึ้น90สตางค์เนี่ยก็เติมกันแน่นปั๊มก่อนจะตีห้า
0: แล้ว
1: เมื่อวานเมื่อเช้าก็ไม่ค่อยมีคนเติมเท่าไหร่แล้วเพราะว่าตอนมาเนี่ยประมาณเกือบ6โมงแล้วซึ่งมันขึ้นไปแล้วก็น่าจะรอสถานการณ์ว่าถ้าวันนี้เนี่ยมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันอีกเนี่ยน่าจะมีการไปเติมเนี่ยแน่นปั๊มเหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปครับ
0: เพราะว่าแนวโน้มดูถ้าจะขึ้นอีกนะจากสถานการณ์โลกนะคะสถานการณ์ตะวันออกกลางแล้วก็ที่มีข่าวว่าทรัมป์จะไปคุยเจรจากับทางจีนด้วย
1: ทรัมป์ไปจีนวันที่13คือวันเมื่อวานเมื่อวานตามเวลาของจีนด้วยประมาณนั้นนะครับก็จะมีการคุยกับทางผู้นำจีนนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแต่ว่าก่อนจะไปคุยก็มีทั้ง กระแสว่าจะไปเจรจาในหลายๆเรื่องทั้งเรื่องของสงครามในตะวันออกกลางหรือว่าเรื่องของไต้หวันก็ตามทีแต่ก่อนไปเมื่อวานก็มีข่าวล่าสุดว่าไม่ได้สนใจว่าจีนจะช่วยหรือไม่ช่วยก็สามารถจะเรียกว่ายุติสงครามนี้ไม่ว่าจะเป็นสันติวิธีหรือวิธีการอื่นสถานการณ์ก็อย่างที่พี่น้อยบอกว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่สำหรับตะวันออกกลางในตอนนี้นะครับมีการเหมือนจะเจรจากันแต่ว่าก็ยังไม่มีการเห็นด้วยทั้งสองฝ่ายเพราะว่าด้วยเงื่อนไขต่างๆอีกฝ่ายนึงก็มองว่าเอาเปรียบอีกฝ่ายนึงเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะก็ต้องติดตามกันเพราะว่ายืดเยื้อมาตั้งแต่กุมภาแล้วนะคะเมื่อฟังผู้ชมคะส่วนในบ้านเรามาตามดูกันหน่อยสิ่งหนึ่งที่ต้องตามก็คือเรื่องของดินฟ้าอากาศคือก่อนหน้านี้เนี่ยพยากรณ์อากาศก็ระบุว่าฝนเนี่ยจะหยุดจะอยู่ที่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาล่าสุดนะคะกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศออกมาเป็นฉบับที่3แล้วนะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันซึ่งมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้นะคะ 14-18 พฤษภาคม2569ค่ะโดยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้วย ขออภัย
1: ก็บริเวณของพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับก็ให้ระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะนะครับช่วงนี้นะฮะให้เกษตรกรนั้นระมัดระวังเรื่องของไม้ผลนะครับแล้วก็เรื่องของผลผลิตทางการเกษตรรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงนะครับให้เตรียมสำหรับในช่วงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับโดยนะฮะนอกจากที่จะเป็นเรื่องของฝนแล้วคืออย่างพี่น้อยบอกไปว่าฝนเนี่ยได้หยุดไปประมาณวันที่10ก็คือวันอาทิตย์ใช่ไหมครับแล้วก็เนี่ยมีประกาศมาว่าด้วยคลื่นลมต่างๆเนี่ยฝนจะเริ่มกลับมาตกซึ่งจริงๆก็คือตกตั้งแต่วันที่12คือเมื่อวันอังคารนะครับแล้วก็13เมื่อวานก็ตกพอสมควรและประกาศฉบับนี้ก็คือตกตั้งแต่14ก็คือวันนี้นะฮะถึงวันที่18ก็คือวันจันทร์หน้านะครับมีอีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่สอดคล้องกันนะครับก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเผยนะครับไทยเราจะเริ่มเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูฝนแล้วซึ่งถือว่าฤดูร้อนในปีนี้สั้นนะเพราะว่าถ้าปีที่แล้วจำกันได้เนี่ยเราจะเข้าสู่ฤดูฝนประมาณปลายเลยไปปลายเดือนพฤษภาคมแต่ตอนนี้เราอาจจะเข้าสู่ฤดูฝนเร็วกว่าในเดือนนี้นะฮะโดยอาจจะเป็นช่วงกลางๆเดือนแบบนี้จนถึงก่อนจะปลายเดือนนะครับเหตุผลเพราะว่าอะไรบ้างท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะเข้าสู่ฤดูฝนอันนี้จะฝากไปถึงพ่อค้าแม่ค้าด้วยเพราะว่าพอบางทีหน้าฝนเนี่ยคนที่ทำเป็นทำกิจการค้าขายนะฮะหาเร่แผงลอยต่างๆหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าที่มีร้านค้าก็ตามทีเมื่อฝนตกส่งผลอย่างยิ่งเลยก็คือว่าฝนตกลูกค้าจะน้อยลงนะครับการตั้งร้านเก็บร้านอาจจะลำบากขึ้นทำให้การท่องเที่ยวอาจจะส่งผลกระทบซึ่งเรื่องนี้ครับในเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยไทยจะเริ่มเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูฝนเพราะว่าอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือฝนตกกระจายตัวมากขึ้นนะครับภาคเหนือตอนนี้มีฝนเพิ่มมากขึ้นภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้พัดแรงขึ้น

0: มีผลกระทบในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับฝนจะเพิ่มขึ้นนะครับก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอประกาศอย่างเป็นทางการจากกรมอุตุนะฮะว่าเราจะเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยวันไหนนะครับ
1: ค่ะด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการแจ้งเตือน54จังหวัดค่ะให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึง18พฤษภาคมนี้พร้อมสั่งการชุดเคลื่อนที่เร็วเตรียมรับมือสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงค่ะนายจิรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะท่านก็ประกาศแจ้งเตือน54จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดตั้งแต่วันนี้นะคะ14ถึง18พฤษภาคมนี้นอกจากนี้ยังมีพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันค่ะโดยเฉพาะจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะซึ่งคาดว่าจะมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจสูงกว่า3เมตรสูงมากเลยนะประมาณตึกชั้นที่2เลยจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็ในกรณีสถานการณ์รุนแรงอาจพิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดนะคะทางนี้ปภ.ได้กำชับไปยังจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงให้จัดเตรียมทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเพื่อเตรียมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่เกิดอาจจะเกิดน้ำท่วมซ้ำซากนะคะให้เร่งระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบสะสมสำหรับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นถ้ำน้ำตกชายหาดถ้าประเมินว่ามีความเสี่ยงให้เจ้าหน้าที่ประกาศปิดกั้นพื้นที่และห้ามนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่หรือลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดค่ะแล้วก็สามารถติดตามสถานการณ์ภัยแบบเรียลไทม์ได้ผ่านแอปพลิเคชันไทยดิสแอสเตอร์อะเลิร์ตค่ะหรือสื่อออนไลน์ของปภ.นะคะมีสายด่วนนิรภัยด้วย1784 1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ครับผมมาดูกันต่อที่เรื่องเกี่ยวกับการดูแลจัดระเบียบนะฮะเมื่อวานเนี่ยอย่างที่พี่น้อยเล่าไปว่าในช่วงเช้าท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็อยู่ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญไปเก็บเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดเพาะขึ้นเนี่ยก็จะมีการแจ้งแล้วก็มีชาวบ้านไปแซวว่านายกอีสานแท้บอนะฮะนายกก็บอกอีสานปลอมนะครับซึ่งเรื่องนี้นะฮะหลังจากช่วงเช้าเนี่ยไปในพระราชพิธีช่วงเย็นนะฮะประมาณพักบ่ายๆก็บินไปที่พื้นที่ภาคใต้เพื่อไปดูการจัดระเบียบครับซึ่งทางนายกเนี่ยนะฮะลงพื้นที่ที่อำเภอเกาะสมุยแล้วก็ที่เกาะพะงันของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันนะครับแล้วก็ไปดูเรื่องการจัดระเก็บเกาะพังงานดูเรื่องชายหาดต้องเป็นชายหาดสาธารณะของประชาชนนะครับแหล่งท่องเที่ยวต้องมีความยั่งยืนด้วยนะครับแล้วก็เป็นการปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่นะครับที่หาดฟรีดอมของจังหวัดภูเก็ตก็คือไป2จังหวัดไปที่สุราษฎร
1: ์
0: นะฝั่งอ่าวไทยแล้วข้ามไปเลยที่ฝั่งอันดามันก็คือภูเก็ตนะครับซึ่งหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจนะฮะต้องบอกก่อนว่าในช่วงประมาณสักบ่ายสามเนี่ยลงพื้นที่ที่เกาะพังงานนะฮะมีการพบปะประชาชนนะครับแล้วก็มาดูเรื่องการแก้ไขปัญหานะฮะที่มีการร้องเรียนเข้ามาแล้วก็มีการนำเสนอผ่านสื่อต่างๆนะครับก็นายกได้บอกว่าเข้าใจดีว่าต่างชาตินะฮะที่เข้ามาในไทยเนี่ยเอาเงินเอาทองเข้ามาแต่เราต้องการได้เงินได้ทองที่ถูกต้องมาจับจ่ายใช้สอยซื้อความสะดวกสบายในการพักผ่อนหย่อนใจไม่ใช่มาแล้วจะขายด้วยอย่างนี้ยอมไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นบ้านนะครับซึ่งก็ต้องมีหน้าที่ในการเรียกว่าดูแลนะครับซึ่งเรื่องนี้นะฮะก็มีการลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยมีการติดตามเรื่องการกระทำความผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องที่เกาะพังงานครับแล้วก็เดินหน้าจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนสามารถจะประกอบอาชีพได้อย่างเป็นธรรมและทำให้เกาะพังงานเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าอยู่น่าเที่ยวน่าดึงดูดก็จะมีคนมาจับจ่ายใช้สอยสร้างรายได้แก่ชุมชนนะครับและก็ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนหากพบการกระทำความผิดหรือพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ขอให้แจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องเกรงกลัวนะครับ
1: ค่ะท่านนายกก็ย้ำด้วยว่าชายหาดเนี่ยเป็นของประชาชนเดินหน้าจัดระเบียบนะคะในส่วนของเกาะพังงานแล้วก็สร้างเป็นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ในเรื่องของความเป็นธรรมแล้วก็อย่างยั่งยืนด้วยนะคะเพราะว่าอย่างสุราษฎร์ธานีเนี่ยเขาก็เป็นแหล่งธรรมะอยู่แล้วใช่ไหมทางโน้น
0: ไข่ใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะอันนี้ครับของจังหวัด
1: ใช่นะคะแล้วก็ทีนี้ก็ไปหลายจุดเหมือนกันนะเมื่อวานนี้ท่านนายกเนี่ย
0: ไปภูเก็ตด้วย
1: โอ้โหหลายจุดทีเดียวโดยเฉพาะที่ภูเก็ตค่ะ นายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าการปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตท่านก็สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดการขบวนการบุกรุกป่าและให้การคุ้มครองประชาชนสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยนะคะพอเสร็จสิ้นการลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านนายกและคณะก็ลงพื้นที่นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและ

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณหาดฟรีดอมตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตนะคะซึ่งถือเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำสำคัญท่านนายกก็ได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่แล้วก็มอบนโยบายในหน่วยงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะให้เร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดพร้อมกับกำชับให้บูรณาการความร่วมมือในการเฝ้าระวังและปกป้องทรัพยากรป่าไม้โดยคดีบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดฟรีดอมได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนแล้วก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้วนะคะซึ่งท่านนายกก็ได้แสดงความเสียใจและขออภัยที่ลงพื้นที่ล่าช้าจนทำให้ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็ยืนยันว่าได้กำชับหน่วยงานให้เร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดผลกระทบในอนาคตควบคู่กับการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไปรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนบริหารจัดการและกำหนดทิศทางการบริหารจัดการหาดฟรีดอมอย่างเป็นระบบคุ้มครองสิทธิของประชาชนแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยด้วยนะคะช่วงที่ฟังรายงานจากท่านผู้ว่านั้นนะคะมีทั้งหน่วยงานโอ้โหมาคนมาเยอะมากนะคะเมื่อวานนี้น่ะมีทั้งฝ่ายปกครองตำรวจกรมป่าไม้หน่วยงานด้านความมั่นคงนะคะตามข้อร้องเรียนในบริเวณหาดฟรีดอมแล้วก็พื้นที่คาบเกี่ยวตำบลป่าตองอำเภอกระทู้ด้วยซึ่งก็พบว่ามีการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการตรวจยึดและร้องทุกข์กล่าวโทษรวม23คดีนะคะคิดเป็นเนื้อที่ความเสียหายเนี่ยกว่า57ไร่มีการจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว17รายก็มีการกำชับฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองค่ะคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนทุกคนให้ใช้ชีวิตทำมาหากินตามปกติแล้วก็บอกว่าขอให้เชื่อมั่นในการดำเนินการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนค่ะ
1: การที่มีนักท่องเที่ยวไปในสถานที่หลายๆที่นะฮ
0: ะ
1: เป็นเรื่องที่ดีในการที่จะนำเรียกว่าเม็ดเงินจากต่างประเทศนะฮะไปกระจายรายได้ไปสร้างเศรษฐกิจที่ดีนะฮะก็คือไปเที่ยวอย่างเดียวไม่ต้องไปสร้างแหล่งที่อยู่หลักประกันต่างๆคือไปเที่ยวอย่างเดียวไม่ต้องไปมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินของคนไทยนะครับก็ที่มีการจับตาก็คือมีที่เกาะพะงันนะฮะที่สุราษฎร์ธานีซึ่งต้องบอกว่ามีโอกาสคือได้ไปเกาะพะงันเหมือนกัน
0: เป็นไงคะ
1: ผมจากการที่ไปมาเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วพูดได้เลยว่าถ้าเปรียบเทียบสัดส่วนนะฮะคนไทยในเกาะพะงันมีน่าจะประมาณสัก
0: 20%
1: อีก 80% เป็นต่างชาติทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะถ้ายิ่งไปในช่วงของเทศกาลที่ต้องบอกว่ามีความน่าสนใจระดับโลกก็คือฟูลมูนปาร์ตี้ที่พะงันต่างชาติจะมาที่ไทยกันเยอะมากนะฮะเป็นเรียกว่าเป็นเดสติเนชันที่หลายๆคนโดยเฉพาะต่างชาติที่ยังเป็นวัยรุ่นนะฮะไม่เกินสักประมาณ 25-30 เนี่ยก็เลือกจะมาเอนจอยชีวิตกันที่เกาะพะงันในช่วงของฟูลมูนปาร์ตี้หรือว่าฮาฟมูนปาร์ตี้ซึ่งก็อยากให้มีแต่การท่องเที่ยวไม่ต้องจับจองเรียกว่าสิทธิ์ในที่ดินทำกินนะครับอีกหนึ่งที่เหมือนกันที่เคยมีโอกาสได้ไปเที่ยวแล้วก็ไปดูนะคือที่อำเภอที่ปายแม่ฮ่องสอนที่นี่ก็เหมือนกันนะฮะแต่ที่นี่น่าจะประมาณสักต่างชาติ 60%
0: ค
1: นไทย 40% ก็มีคนไปเที่ยวเยอะโดยเฉพาะไปดูพระอาทิตย์ตกก็อยากจะให้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวนั่นเองนะครับจากเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาในไทยไปดูกันที่คนไทยไปต่างชาติกันบ้างน่าจะปิดท้ายด้วยเรื่องนี้ในช่วงแรกด้วยเหมือนกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับที่เกาหลีใต้ขึ้นบัญชีดำระงับนำเข้าแรงงานจาก4จังหวัดของไทยเป็นเวลา1ปีเต็มเหตุนะครับผมเกิดจากอะไรมาฟังกันนะครับซึ่งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเปิดเผยนะฮะว่ากรณีกระแสข่าวเกาหลีใต้ขึ้นบัญชีดำ4จังหวัดของไทยห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลนะครับหรือว่าวีซ่า E8 ตลอดทั้งปีนี้โดยระบุว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงนะครับทำไมถึงต้องเจาะจง4จังหวัดนะฮะมาฟังกันนะครับซึ่งกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานระบุนะครับว่าเนื่องจากมีแรงงานไทยที่ไปทำงานในภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลซึ่งเป็นการจัดส่งผ่าน MOU วีซ่า E8 ครับด้านการจัดส่งแรงงานภาคการเกษตรหรือประมงตามฤดูกาลจากพื้นที่4จังหวัดได้แก่อุดรขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามบางส่วนเท่านั้นนะแต่ทำให้สูญเสียชื่อเสียงประเทศเลยหลบหนีนายจ้างส่งผลให้ทางการเกาหลีใต้นะฮะดำเนินมาตรการขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์แรงงานที่กระทำผิดที่หนีไปนะและก็เลยเรียกว่าถ้าภาษาบ้านคือปลาเน่าตัวเดียวมันเน่าทั้งเข่งอันนี้คือเน่าแค่บางรายในจังหวัดนั้นแต่เกาหลีใต้ครับนะฮะขึ้นบัญชีนะครับสำหรับ4จังหวัดก็คืออุดรขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามแบล็คลิสต์เป็นเวลา1ปีนะครับตัดสิทธิ์การนำเข้าแรงงานจาก4จังหวัดนี้เป็นระยะเวลา1ปีจนถึงสิ้นปีนี้คือ31ธันวาคมนะครับซึ่งทางกรมการจัดหางานระบุนะครับว่าการหลบหนีนายจ้างถือเป็นการฝ่าฝืนสัญญาจ้างเลยและกฎหมายของเกาหลีผู้กระทำผิดถูกดำเนินคดีถูกจับกุมหรือจำคุกก่อนถูกส่งกลับประเทศไทย อาจจะโดนจับที่นู่นแล้วก็ต้องชดใช้ความผิดที่นู่นนะไม่ใช่กลับมาไทยได้เลยนะ
0: อ
1: ีกทั้งยังถูกขึ้นบัญชีดำไม่สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้อีกนอกจากนี้ครับยังส่งผลให้จังหวัดต้นทางนั้นถูกจำกัดสิทธิ์ในการจัดส่งแรงงานซึ่งตอนนี้ส่งผลแล้วคือเกาหลีใต้แบ็คลิสต์ไป4จังหวัดแล้วนะครับและถูกระงับการจัดส่งแรงงานเป็นการชั่วคราวซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะกระทบต่อโอกาสการทำงานต่างประเทศของแรงงานไทยคนอื่นซึ่งกรมการจัดหางานนะฮะก็ขอให้แรงงานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศนั้นปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขการจ้างงานอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อแรงงานไทยในสายตานานาประเทศณตอนนี้เกาหลีแบนแค่4จังหวัดแต่ถ้าเกิดมีแรงงานบางรายอีกที่หลบหนีนายจ้างเขาอาจจะแบนทั้งประเทศไทยก็ได้และถ้าเกิด1ประเทศเริ่มแบนไทยอาจจะมีกระแสแบนไทยในประเทศต่อไปฉะนั้นอย่าทำให้คนในประเทศเสียชื่อเสียงเลยครับ
0: ค่ะด้านนายกรัฐมนตรีท่านก็ย้ำนะคะว่ากรณีนี้ถ้าทำผิดก็ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายและอย่าได้กังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อคนไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาหลีใต้เพราะว่าเป็นคนละประเด็นกันนะคะส่วนทางด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านก็เร่งหารือทูตเกาหลีใต้สร้างความเชื่อมั่นหลังแรงงานไทยหลบหนีนายจ้างท่านก็ย้ำว่าเดินหน้าคุ้มครองสิทธิยกระดับคุณภาพแรงงานไทยนะคะตอนนี้คือกระทรวงแรงงานเนี่ยให้ความสำคัญกับการผลักดันแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศตลอดพัฒนาทักษะต่างๆเนาะทั้งอัพสกิลรีสกิลต่างๆเพื่อจะได้มีความรู้มีประสบการณ์นะคะเพื่อจะได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะที่เกาหลีใต้ซึ่งถือเป็นตลาดแรงงานสำคัญของไทยทั้งภาคการเกษตรอุตสาหกรรมภาคบริการนะคะกระทรวงแรงงานก็พยายามรักษาความสัมพันธ์แล้วก็สร้างความเข้าใจกับประเทศปลายทางอย่างต่อเนื่องคู่ไปกับการพัฒนาระบบคุ้มครองแรงงานให้มีคุณภาพมีสวัสดิภาพที่เหมาะสมแล้วก็สามารถทำงานได้ตามเงื่อนไขของสัญญานะคะแล้วก็ทั้งนี้ต้องทำให้ประเทศคู่สัญญามั่นใจว่าแรงงานไทยมีคุณภาพมีวินัยและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมขณะเดียวกันค่ะแรงงานที่เดินทางไปทำงานก็ต้องเคารพกติกาและปฏิบัติตามข้อกำหนดของประเทศปลายทางเพื่อรักษาโอกาสของแรงงานไทยในอนาคตด้วยค่ะ
1: ครับผมก็อยากจะให้ย้อนไปถึงตอนที่มีประเด็นเรื่องของโควิด-19แล้วมีผีน้อยก็คือแรงงานที่ไปทำงานผิดกฎหมายแล้วโดนส่งกลับไทยสุดท้ายถ้าเกิดท่านไปผิดกฎหมายครับเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาก็ต้องให้เรียกว่าหน่วยงานภาครัฐช่วยเหลือฉะนั้นไปถูกกฎหมายแล้วก็อย่าไปทำผิดกฎหมายที่นู่นเลยละกันนะครับช่วงนี้ 6:29 นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปฟังตีคล้องร้องข่าวกันก่อนแล้วกลับมาอยู่กันต่อในช่วงท้ายของรายการข่าวยามเช้าครับ
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์ประจำวันมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้กันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายในวันที่13พฤษภาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญปีพุทธศักราช2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งก็เป็นอีก1วันสำคัญเลยครับในภาคการเกษตรที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวและถือเป็นสิริมงคลแก่การเพาะปลูกและสร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกรทั่วประเทศไทยกันด้วยแล้วในปีนี้พระยาแรกนาได้เสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกายได้ผ้านุ่ง6คืบครับก็พยากรณ์ถึงความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารของประเทศว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่แล้วนอกจากนี้พราหมณ์ได้เสี่ยงทายของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคและปีนี้พระโคเลือกกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าครับคำพยากรณ์นั่นก็คือพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์และการคมนาคมก็จะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศก็ดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจไทยรุ่งเรืองซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ถูกหว่านลงในแปลงนาสาธิตร่วมกับประชาชนและได้เปิดเผยถึงมาตรการดูแลเกษตรกรหลังคาดการณ์กันว่าปีนี้จะมีภัยแล้งเกิดขึ้นว่าได้มีการวางแผนไว้โดยบูรณาการกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานในการจัดหาน้ำเช่นน้ำบาดาลน้ำใต้ดินให้แก่เกษตรกรแล้วนอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆก็จะร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะภัยแล้งจึงจำเป็นจะต้องมีการจัดหาแหล่งน้ำและเก็บกักน้ำเอาไว้ให้ได้มากที่สุดแล้วครับเพื่อให้เกษตรกรไทยไม่ประสบความเดือดร้อนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องที่นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดภูเก็ตเร่งแก้ปัญหานอมินีต่างชาติติดตามการบุกรุกหาดสาธารณะแล้วย้ำว่าให้คุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่พร้อมได้พบปะประชาชนและรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามและจัดการกับการกระทำที่ผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกาะพะงันพร้อมทั้งให้เดินหน้าจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อยทั้งนี้ทั้งนั้นพื้นที่ชายหาดถือเป็นสมบัติสาธารณะของประชาชนทุกคนแหละครับโดยทางรัฐบาลพร้อมดำเนินการจัดระเบียบและดูแลพื้นที่อย่างเต็มที่พร้อมขอความร่วมมือให้ช่วยกันสอดส่องดูแลทั้งนี้ในบริเวณที่กำหนดโซนแล้วก็สามารถอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวได้แต่ว่าต้องไม่ใช่ให้ใครมาทำหน้าที่แทนนะครับการจัดสรรที่ดินต้องเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็ถือว่าผิดวัตถุประสงค์ทางรัฐบาลก็จะไม่ยินยอมให้เกิดขึ้นโดยเด็ดขาดแล้วขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนกันด้วยว่าหากพบการกระทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ก็ขอให้แจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องเกรงกลัวใดๆทั้งสิ้นพร้อมย้ำอีกว่าประชาชนในพื้นที่คือผู้ที่หวงแหนและรักเกาะพะงันมากที่สุดรัฐบาลจึงมีหน้าที่ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนควบคู่กับการพัฒนาเกาะพะงันให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพและเป็นต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวที่สามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศไทยได้ต่อไปครับแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็มีการลงพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตกันด้วยเพื่อไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่หาดสาธารณะตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดพร้อมทั้งย้ำอีกว่าให้ทุกหน่วยงานร่วมกันดูแลทรัพยากรสาธารณะและสิทธิของพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม นายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญแล้วครับกับการแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งในด้านเศรษฐกิจการประกอบธุรกิจและการรักษาทรัพยากรสาธารณะโดยทางรัฐบาลก็พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและก็ความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้มีการตอบโต้คลิปเสียงเปิดด่านชายแดนชี้ว่าเป็น AI ไม่ใช่ตนเองยืนยันไทยไม่เปิดด่านแน่นอนเมินกัมพูชาปัดการเจรจาทวิภาคีครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่มีอินฟลูเอนเซอร์ชาวกัมพูชาได้เผยแพร่คลิปเสียงอ่านโซเชียลมีเดียโดยอ้างนะครับว่านายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเตรียมเปิดด่านชายแดนว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นคลิปที่สร้างขึ้นด้วย AI อย่างชัดเจนเลยทีเดียวแล้วยืนยันว่าทางรัฐบาลไม่มีนโยบายเปิดด่านชายแดนอย่างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับส่วนกรณีที่เมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมานายฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชามีคำสั่งห้ามรัฐบาลกัมพูชาเจรจาทวิภาคีกับทางประเทศไทยนั้นหลังประเทศไทยประกาศยกเลิก MOU 44ในกรณีนี้นายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าการยกเลิก MOU 44เป็นการดำเนินการฝ่ายเดียวของประเทศไทยซึ่งไม่จำเป็นจะต้องขอความเห็นชอบจากฝ่ายใดทั้งสิ้นพร้อมทั้งระบุอีกว่าระหว่างเข้าร่วมการประชุมอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ได้แจ้งท่าทีดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีกัมพูชาไปแล้วโดยฝ่ายกัมพูชาก็รับทราบและแสดงความผิดหวังครับแล้วในที่ประชุมนั้นผู้นำกัมพูชาก็ยังได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวในถ้อยแถลงพร้อมยืนยันว่าจะใช้กลไกกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับก่อนเข้าสู่ขั้นตอนอื่นๆซึ่งถือเป็นท่าทีของฝ่ายกัมพูชาแล้วในขณะที่ฝ่ายไทยเองก็ยืนยันเลยครับว่าจะดำเนินการตามกลไกของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันโคลสส่วนรูปแบบการเจรจาในอนาคตนั้นยังไม่ได้กำหนดเนื่องจากว่าประเทศไทยไม่ได้อยู่ในภาวะกดดันครับพี่น้องส่วนสำหรับความคืบหน้าการช่วยเหลือคนไทยที่ถูกทหารกัมพูชาควบคุมตัวหลังเข้าไปหาของป่าบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานั้นนายกรัฐมนตรีก็ระบุเลยครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างประสานงานอยู่โดยที่ผ่านมาหากมีการพบประชาชนกัมพูชาลักลอบข้ามแดนเข้ามาโดยไม่มีเจตนากระทําผิดหรือไม่กระทบต่อความมั่นคงอันนี้ประเทศไทยก็จะดําเนินการส่งตัวกลับไปเลยครับจึงหวังว่าทางฝ่ายกัมพูชาจะใช้แนวทางเดียวกันกับทางประเทศไทยครับหากคนไทยไม่ได้กระทำผิดกฎหมายร้ายแรงพร้อมย้ำอีกว่าประชาชนไม่ควรถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางบรรเทาค่าครองชีพผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเยียวยามอบสิทธิ์บัตรทองฮีโร่ดูแลครอบครัวกำลังพลชายแดนไทยกัมพูชาครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อการณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน2เรื่องอันได้แก่เรื่องที่1อนุมัติงบกลางจำนวน 1,667,680,000 บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565จำนวน 13,330,000 คนเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากและสังคมให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลครับส่วนเรื่องที่2คืออนุมัติงบกลางจำนวน452ล้านบาทด้วยกันเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเยียวยากำลังพลที่ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจจากกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน91นายด้วยกัน อีกทั้งคณะรัฐมนตรียังได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดำเนินการให้บุคคลในครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน27รายโดยให้บุคคลในครอบครัวจำนวน40รายด้วยกันได้รับสิทธิ์บัตรทองฮีโร่ให้สามารถใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในขอบเขตเทียบเท่าสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเพราะว่ากำลังพลเหล่านี้คือผู้เสียสละชีพเพื่อชาติปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็ต้องได้รับการดูแลอย่างสมเกียรติแน่นอนครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเปิดงานซับคอนไทยแลนด์อินเตอร์แม็กและพลาสติกแอนด์รับเบอร์ไทยแลนด์2026ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13พฤษภาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานซับคอนไทยแลนด์อินเตอร์แม็กพลาสติกแอนด์รับเบอร์ไทยแลนด์2026ซึ่งจัดขึ้นณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพครับระหว่างวันที่13ถึง16พฤษภาคม2569และถือเป็นการเปิดเวทีใหญ่เพื่อผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางการผลิตอาเซียนเชื่อมห่วงโซ่อุปทานโลกรับคลื่นลงทุนใหม่อุตสาหกรรมการผลิตไทยที่กำลังเข้าสู่จังหวะเร่งตัวครั้งสำคัญเลยครับท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจโลกเทคโนโลยีการผลิตและแรงกดดันด้านต้นทุนพลังงานโดยทางประเทศไทยนั้นถูกจับตาในฐานะฐานการผลิตยุทธศาสตร์ของภูมิภาคและครับแล้วในการจัดงานครั้งนี้ก็ถือเป็นการรวม3อุตสาหกรรมหลักๆไว้ในแพลตฟอร์มเดียวครอบคลุมตั้งแต่การผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติไปจนถึงอุตสาหกรรมพลาสติกและยางซึ่งก็เป็นหัวใจสำคัญของภาคการผลิตแล้วครับมีเป้าหมายก็เพื่อเชื่อมโยงผู้ซื้อผู้ผลิตเทคโนโลยีนักลงทุนและผู้ประกอบการจากทั่วโลกให้เกิดการจับคู่ธุรกิจและการลงทุนใหม่ในประเทศไทยภายในงานนั้นก็มีผู้แสดงสินค้าและเทคโนโลยีจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกและครับเข้าร่วมกันอย่างคับคั่งอุ่นหนาฝาคั่งกันเลยทีเดียวพร้อมเปิดพื้นที่ให้เกิดการเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติการสร้างพันธมิตรและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการลดต้นทุนเป็นตัวชี้วัดทิศทางอุตสาหกรรมไทยในยุคการผลิตใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่เรื่องของช่างหนึ่งผู้รับจ้างก่อสร้างบ้านเบี้ยวนัดสบค.ตอนนี้บอกว่าไม่มาให้ปากคำเลยทิ้งเหยื่อ40รายรอกันเก้อเลยทีเดียวครับพี่น้องเอาประชาชนที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13พฤษภาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละครับได้เปิดเผยความคืบหน้ากรณีนายเกรียงไกรระวัยกลางหรือช่างหนึ่งผู้รับจ้างก่อสร้างบ้านเจ้าของเพจ Facebook ที่ชื่อว่าหวานเจี๊ยบรับสร้างบ้านแล้วภายหลังสคบใช้อำนาจตามกฎหมายเชิญตัวผู้ถูกกล่าวหาคือช่างหนึ่งนี่แหละเข้าไปให้ปากคำเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาณสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนั้นผลปรากฏว่ายังไงครับก็ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาหรือช่างหนึ่งไม่ได้เดินทางมาให้ปากคำตามที่นัดหมายเลยครับพี่น้องแล้วขณะที่มีผู้เสียหายนั้นเป็นไงฟังผู้เสียหายเขาก็เดินทางมาให้ปากคำจำนวน40รายจากทั้งหมด60รายกันเรียบร้อยแล้วทำให้ไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้นั่นเองครับทางสคบจึงต้องออกหนังสือเรียกผู้ถูกกล่าวหาคือช่างหนึ่งนี่แหละให้มาแสดงตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วสคบก็ได้ยื่นขอสอบเส้นทางการเงินจากธนาคารซึ่งใช้ระยะเวลาดำเนินการ15วันด้วยกันครับสำหรับบทกำหนดโทษกรณีดำเนินการไม่เป็นไปตามที่ตกลงในสัญญามีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับส่วนความผิดในส่วนของการโฆษณาอันนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน 6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยไทม์ไลน์ของการดำเนินคดีของสคบกับผู้ถูกกล่าวหานั้นจะใช้เวลาไม่เกิน2เดือนครับพี่น้องแล้วทางสคบก็ยังเดินหน้ากันต่อไปในการตรวจสอบผู้รับเหมาก่อสร้างรายอื่นๆกันด้วยที่มีพฤติการใกล้เคียงกับเคสหรือกรณีที่เกิดขึ้นแบบช่างหนึ่งอย่างนี้แหละตามสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียต่างๆครับพร้อมทั้งได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายได้รับรู้และก็เข้าถึงบริการของสคบในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางสคบก็ขอฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนว่าทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการต่างๆในโลกออนไลน์ก็ขอให้ตรวจสอบให้ละเอียดว่าสิ่งที่จะได้รับนั้นตรงตามที่ได้โฆษณาไว้หรือไม่หรือเรียกว่าตรงปกหรือเปล่าครับพี่น้องแล้วอย่าลืมตรวจสอบประวัติของผู้รับเหมาและบริษัทก่อนทำสัญญากันด้วยและที่สำคัญคือไม่ควรจ่ายเงินมัดจำเป็นก้อนใหญ่ๆล่วงหน้าเกินสัดส่วนของงานครับพี่น้องเอาอย่างไรก็ตามแต่หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดทั้งในคดีทางแพ่งและคดีทางอาญากันด้วยเรียกได้ว่าไม่ปล่อยให้ผู้ประกอบการรายใดเอาเปรียบพี่น้องประชาชนอย่างเด็ดขาดเลยแหละครับแล้วผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการจ้างเหมาก่อสร้างหรือการบริการอื่นๆอันนี้สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเขาละเบอร์1166จำให้ขึ้นใจสายด่วนสคบ1166หรือจะติดต่อที่แอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ocpb.go.th หรือจะไปที่ศูนย์ดำรงธรรมณศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดก็ได้ครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคลองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาสีมาดเอ้าลากันไปก่อนแล้วครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนสวัสดีครับ

ครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่ง

0: 6นาฬิกา49นาทีนะครับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้เราฟังตีคล้องร้องข่าวไปนั่นเองนะครับผม
1: หลายท่านฝนตกตั้งแต่เช้าเลยนะคะนะคะแล้วก็ชุ่มฉ่ำกันทั่วนะคะยังไงช่วงนี้ก็ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะเพราะว่าจะมีฝนทั่วไทยกันเลยนะคะจนถึงวันที่18พฤษภาคมนี้ค่ะ
0: ครับมีหนึ่งเรื่องนะฮะที่เมื่อสักครู่นี้คุณบุญมาได้นำเสนอในตีคล้องร้องข่าวแต่ว่าเรานำมาเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมซึ่งนะฮะเมื่อวานที่ผ่านมานะครับผมทางพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงแล้วก็เรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะท่านผู้ฟังครับซึ่งทางท่านโฆษกกองทัพบกเนี่ยนะเปิดเผยนะฮะว่าเมื่อวานเนี่ยนะครับกองทัพบกได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่2กองกำลังสุรนารีตรวจพบเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่โอสเม็ดใกล้กับช่องจอมนะครับที่อำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์สองเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยนะฮะช่วงเวลาเช้าๆเมื่อวานประมาณสัก9โมงกว่าๆนะครับหน่วยได้ตรวจพบทหารกัมพูชาประมาณ10ถึง15คนพร้อมด้วยชาวต่างชาติ2คนมีพฤติกรรมยั่วยุโดยเข้ามาใกล้แนวเขตลวดหนามและทำการบันทึกวิดีโอซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นได้แจ้งเตือนด้วยวาจาแต่ไม่เป็นผลจึงดำเนินการยิงเตือน2นัดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการรุกรามพื้นที่และป้องปรามการกระทำที่อาจขัดต่อนะฮะถ้อยแถลงร่วมนะครับตลอดจนเพื่อลดความตึงเครียดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงชายแดนทีนี้ครับเวลาประมาณสัก6โมงเย็น40นาทีเวลาประมาณเกือบทุ่มท่านผู้ฟังครับหน่วยได้ตรวจพบเหตุเพิ่มเติมในพื้นที่บริเวณเดียวกันเลยนะครับโดยคราวนี้ตรวจพบการยิงอาวุธปืนเล็กจากฝั่งกัมพูชาตลอดแนวพื้นที่โอสเม็ดรวม11นัดซึ่งหน่วยในพื้นที่ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและยังไม่ได้มีการตอบโต้กลับเนื่องจากประเมินว่าอาจจะเป็นการยิงยั่วยุเพื่อตรวจสอบแนววางกำลังของฝ่ายไทยนะครับทั้งนี้ตั้งแต่เกิดเหตุนะฮะจนถึงปัจจุบันยังไม่พบความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจากฝ่ายกัมพูชาหลังจากที่มีการยิงเขาเรียกว่ายิงอยากรู้ว่าแนวของเรามีเท่าไหร่ยิงไป11นัดนะฮะซึ่งโฆษกนะฮะกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพบกโดยกองกำลังสุรนารียังคงตรึงกำลังและพร้อมปฏิบัติการทันทีหากมีการรุกล้ำอธิปไตยโดยยึดถือหลักปฏิบัติตามข้อตกลงและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดเพื่อดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถนี้หากประชาชนพบเหตุผิดปกติสามารถแจ้งได้เลยนะครับที่หน่วยทหารในพื้นที่คือตอนเช้าเนี่ยเราเห็นทหารกัมพูชาเข้ามาก็เลยเตือนด้วยวาจาไม่เป็นผลยิงเตือน2นัดนะครับแต่พอตอนเย็นเนี่ยเขาไม่ได้มีการเห็นเราเข้าไปเขายิงก่อนเลยคือ11นัดเป็นการยิงทดสอบแนวกำลังเราไม่มีการยิงตอบโต้นะครับอันนี้คือข่าวจริงนะฮะที่นำเสนอกันนะครับในช่วงเช้าวันนี้ครับ
1: ค่ะส่วนกองทัพภาคที่2ก็ประสานกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ทหารฝ่ายกัมพูชาเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ถูกควบคุมตัวดำเนินคดีข้อหาลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายอย่างใกล้ชิดคือตอนนี้ได้รับการยืนยันจากนะคะหน่วยที่เกี่ยวข้องว่าปลอดภัยดีนะคะแต่ว่ายังไงก็มีการเตือนถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนว่าปัจจุบันหน่วยทหารในพื้นที่ได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังในการเข้าใกล้พื้นที่ชายแดนด้วยนะคะ
0: ครับผมเป็นสถานการณ์เรื่องของชายแดนในช่วงนี้นะครับผมไปดูอีกหนึ่งโครงการกันบ้างนะครับเป็นโครงการดีๆนั่นคือบ้านเคหะเพื่อคนไทยนะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งนะฮะทางโฆษกนะครับทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีการเปิดเผยว่ากระทรวงพม.หรือว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับมีการเร่งขับเคลื่อนนโยบายที่อยู่อาศัยเชิงรุกผ่านโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยครับมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มนะครับเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพในราคาที่เหมาะสมพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนครับสำหรับในปีนี้ครับการเคหะแห่งชาตินั้นตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัยกว่า 20,000 หน่วยรองรับทั้งรูปแบบซื้อแบบเช่าและเช่าระยะยาวครับพร้อมออกมาตรการช่วยลดภาระประชาชนทั้งส่วนลดค่าเช่าและแคมเปญบ้านพร้อมอยู่กว่า60โครงการทั่วประเทศลดราคาสูงสุดร้อยละ20ผ่อนนานสูงสุดคือ40ปีขณะเดียวกันครับยังมีการเดินหน้าพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่นะครับบางละมุงและก็ร่มเกล้าประมาณ 3,000 หน่วยรองรับสังคมผู้สูงวัยเต็มรูปแบบครับด้วยการออกแบบตามหลักให้ผู้สูงอายุนั้นสามารถจะใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ไปครับนอกจากนี้ครับยังมีการเร่งฟื้นฟูเมืองและยกระดับชุมชนดินแดงต่อเนื่องพร้อมขยายการพัฒนาไปยังพื้นที่ห้วยขวางรามอินทราทุ่งสองห้องและบ่อนไก่เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพนะครับพร้อมกันนี้ครับยังมีการเดินหน้าชุมชนสีเขียวด้วยการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปในโครงการเคหะชุมชนและบ้านเอื้ออาทรรวมถึงเตรียมจัดทำห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 สำหรับกลุ่มเปราะบางเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครับ
1: ค่ะทางด้านนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ท่านก็ยังสั่งทีมพม.ค่ะคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กไทยบวชเนนต่างประเทศเร่งส่งคืนครอบครัวอย่างปลอดภัยนะคะส่วนทางด้านเพจไทยคู่ฟ้าเมื่อวานก็มีการชี้แจงคลิปเสียงนายกเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาว่าไม่เป็นความจริงนะคะขอพี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อเพราะว่าถูกสร้างแล้วก็ตัดต่อด้วย AI นะคะ
0: ถ้าเอาคลิปเสียงจริงเมื่อวานต้องเป็นคลิปเสียงที่คนฟังก็คือคลิปเสียงของคุณซอสกอไม่พูดชื่อแล้วกันพูดแค่ตัวย่อก็พออันนี้เป็นคลิปเสียงที่โอ้โหมีคนแกะกันเยอะมากแม้ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะฮะส่วนคลิปเสียงนายกอันนี้ไม่จริงไม่จริงนะ
1: แต่ว่าถ้าใครอยากจะดูข้อความเนี่ยเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยเขาทำเก๋นะเขาทำถึงข้อความนี้บอกว่าคลิปแบบยังไม่ได้ฟังแต่ว่าคลิปนี้ปลอมคลิปไหน
0: ปลอมใช่ใช่อันนี้ก็ติดตามได้ที่เพจของเรานะคร
1: ับ ค่ะนอกจากนี้แล้วระวังกันหน่อยนะคะเรื่องของคนแอบอ้างจูงใจจัดซื้อหนังสือทางด้านนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะแล้วก็แจ้งเตือนหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ระวังผู้แอบอ้างจูงใจจัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนรู้เข้าห้องสมุดประชาชนค่ะนะคะนอกจากนี้แล้วเรื่องที่หลายๆท่านติดตามก็คือรถพุ่มพวงนี่ทุกวันศุกร์นะ
0: คิกออฟไปแล้วนะตั้งแต่วันศุกร์แล้วก็ที่1แล้วศุกร์ที่แล้วด้วย
1: นี่ศุกร์พรุ่งนี้เลยนะคะ
0: 15
1: พฤษภาคมถึง14มิถุนายน30วันค่ะจุกกันไปเลยนะคะพาณิชย์รถพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนค่ะนะคะซึ่งก็คาดว่าจะช่วยประหยัดเงินไปได้ถึง280ล้านบาท
0: แล้วก็สินค้าก็คือสินค้าที่เราใช้ประจำวันเช่นน้ำมันพืชนะครับแชมพูซอสปรุงรสอาหารกระป๋องแล้วก็ผงซักฟอกน้ำยาล้างจานคือของใช้ในครัวเรือนนั่นเองนะครับ
1: ใช่แล้วก็หาซื้อได้ที่ไหนบ้างคะ
0: หาซื้อได้นะฮะที่รถพุ่มพวงทั่วประเทศ 3,800 คันหรือจุดไปรษณีย์จังหวัดนะครับแล้วก็ไปรษณีย์อำเภอ946จุดแล้วก็ร้านค้าชุมชนกว่า129ร้านค้านั่นเองนะครับ
1: ค่ะงานนี้หน่วยงานจับมือกันทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะผู้ผลิตและสนับสนุนสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาพิเศษนั่นเองค่ะ
0: ไปดูกันที่เรื่องการนำเข้าข้าวโพดจากสหรัฐกันบ้างแล้วกันนะครับซึ่งเรื่องนี้โฆษกกระทรวงพาณิชย์นะฮะมีการชี้แจงกรณีของเอกชนไทยลงนามความร่วมมือซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปริมาณ1ล้านตันจากสหรัฐนะครับว่าการลงนามครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อจะประกันความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานอาหารสัตว์เนื่องจากไทยมีความต้องการใช้ถึงปีละ9ล้านตันเรานำเข้าจากสหรัฐคือ1ล้านตันนะครับแต่สามารถผลิตในประเทศได้5ล้านตันแสดงว่าเรามีส่วนต่างอีก4ล้านตันที่ต้องการนะฮะมาจากสหรัฐแล้ว1ล้านตันนะครับประกอบกับการคุมเข้มการนำเข้าข้าวโพดปลอดการเผาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพื่อแก้ปัญหา PM นะครับแล้วก็ต้นทุนวัตถุดิบที่ทดแทนที่พุ่งสูงขึ้นจากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางทำให้เอกชนนั้นจึงจำเป็นต้องหาแหล่งนำเข้าใหม่เพื่อรักษาขีดความสามารถในการส่งออกอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์เพราะถ้าเกิดไม่มีวัตถุดิบที่เป็นอาหารสัตว์เนื้อสัตว์ก็ไม่สามารถจะรันต่อไปได้นั่นเองนะครับ
1: ค่ะจากการลงพื้นที่โรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตากนะคะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็เป็นห่วงปัญหาโรงพยาบาลอุ้มผางตอนนี้ก็มอบปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะลงพื้นที่เร่งแก้ไขเชิงระบบเพื่อความยั่งยืนนะคะ
0: ครับ
1: ส่วนองค์การอนามัยโลกเตือนว่าอาจพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะ
0: ครับตอนนี้18:58 นะฮะเรา2คนนะครับพี่น้อยชัยศิลป์ผมพี่พฤษและพี่สายชนนีซ้ำต้องลาไปก่อนพบกับรายการขยำเช้าได้ในทุกวันในทุกวันเลยนะฮะเวลา18:08 วันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ติดตาม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและเร่งปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าอย่างจริงจังรัฐบาลเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่รายละเอียดโครงการต่างๆที่ใช้เงินจากพรก.กู้เงิน400,000,000,000ให้ประชาชนเข้าถึงและร่วมตรวจความโปร่งใส
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมคณะเดินทางถึงประเทศจีนแล้วและเตรียมเข้าร่วมประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช็อปปี้คัพรอบรองชนะเลิศบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแพ้ยะโฮดารุณทักษิม1-2แต่ประตูรวมยังชนะ4-3ผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและเร่งปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าอย่างจริงจัง
2: วันนี้แนนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่พร้อมเดินหน้าจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเป็นธรรมและทำให้เกาะพะงันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าอยู่น่าเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้จ่ายและสร้างรายได้แก่ชุมชนนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนและพร้อมเดินหน้าแ